0: ไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบคลาวด์กลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาค

0: เอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่สัญญาณจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอธิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าว

0: ถ้าผิดกฎหมาย1คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
2: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15ต่อ10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์100เวียดนามโอเพ่นที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลก ประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะ

0: วาเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการโหชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หวดชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดียวมีมุจิยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1มีมุจิยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานจึงมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น
2: 1นาทีกับกปท.
1: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย

0: ไทย
1: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงพัญญาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
9: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
10: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะฮะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนนี้ผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่า ด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้

0: โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองแล้วด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
1: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
0: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วก็มีของมหาดไทยของตชด.ของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการและก็การที่จะทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
1: ค่ะเพราะอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
0: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการดี
1: ๆค่ะเหตุก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกอะคะ
0: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือครองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
1: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
0: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการ ทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรับกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
1: อืมค่ะและช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโญจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโญเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะ

0: เฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโญอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนิโญจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
2: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
4: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
5: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบท

0: ให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
1: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencerจึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
5: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบ.สาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตัวด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
4: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
6: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนับจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่จัดระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
4: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อม

0: จึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
3: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราคุณอุเทนพรมพันธ์ใจคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะFacebook Live ทีมนิวมีเดียของเราค่ะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระที่2นะครับก็คือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับเดิมทีเนี่ยต้องจบตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ระยะเวลาเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะวิพากษ์หรือว่าในการที่จะถกเรื่องของประเด็นมาตราต่างๆนะครับก็ขยายเพิ่มนะครับมาเป็นวันนี้อีก1วันนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีขยายเพิ่มไปวันศุกร์หรือไม่แต่เชื่อว่าวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยแหละน่าจะจบสำหรับพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับหลังจากที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วนะครับเมื่อวานปิดสภาตอนเวลาประมาณ 2:09 นาที
2: เห็นว่าโอ้โหสถานการณ์ในสภานี่ตึงเครียดพอสมควรนะคุณทรงพล
1: เขาบอกยิ่งดึกยิ่งคึกคักนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าดูกันในสภาเนี่ยนะครับประมาณ 5:00 นถึง 6:00 นเนี่ยดาวสภาเนี่ยถึงจะออกมาพูดนะครับช่วงนั้นเนี่ยคนจะดูเยอะ 5:00 น 6:00 นเย็นสมัยคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยยังเป็นส.ส.และอยู่ในสภา
2: ค
1: ุณสมัครสุนทรเวชและใครอีกหลายคนในสมัยนั้นคงจำได้คุณชวนหลีกภัยนะฮะปกติเวลาจะขึ้นพูดเนี่ยช่วงเรียกเสียงจากแฟนคลับการเมืองเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 5:00 น 6:00 น 20:00 นประมาณนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่จำกัดเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะมีคลิปมีอะไรเนี่ยสามารถปล่อยออกไปทีหลังได้
2: ใช่สามารถดูย้อนหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นใครช่วงไหนที่โอ้โหดุเดือดเนี่ยคนก็จะรีโพสต์แล้วก็กลับไปดูซ้ำอีก

0: ครั้งหนึ่ง
1: ครับสร้างวาทกรรมในทางการเมืองได้นะครับและคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูอยู่ที่ประมาณ5นาที7นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าการอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยการอภิปรายสั้นๆเนี่ยมันไม่เพียงพอจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเรื่องของมาตรการแล้วก็เงินต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆ นะฮะก็ต้องประมาณสัก20-30 นาทีถ
0: ึ
1: งจะรู้แล้วก็เข้าใจรู้ชัดในสิ่งที่เขาได้อภิปรายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทีมงานเนี่ยคอยตัดคลิปแล้วก็นำออกสู่โลกโซเชียลนะฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้สมัยก่อนคนติดตามทางทีวีอย่างเดียว
0: คือต้องนั่งเกาะจอเลยล่ะถ้าคือพลาดก็คือพลาดเลยไม
1: ่
0: ได้มีให้ดูซ้ำเหมือนปัจจุบันนี
1: ้สภานี่ก็ถือว่าคือการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมที่ดุเดือดน้อยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับการประชุมนัดอื่นๆเดือดสุดก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็งบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันถูกขีดเส้นไว้แล้วล่ะว
0: ่
1: าคุณจะต้องพูดเกี่ยวกับงบประมาณ
0: ค
1: ุณจะไปแถเรื่องอื่นไม่ได้ไปแถเรื่องหัวสวก็ไม่ได้ไปแถเรื่องอะไรอะไรก็ไม่ได้การเมืองไม่ค่อยได้แต่ขนาดการเมืองไม่ได้เนี่ยก็ยังมีย
0: ังมีแหลมเข้ามานะนะยังมีนิดนึงขอติดปลายนวมสักนิดนึงนะคะ
1: นะฮะคือคนที่เขาเคยเป็นส.ส.เนี่ยแล้วก็เป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะฮ
0: ะ
1: ในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนเวลาลุกขึ้นอภิปรายปุ๊บเนี่ยนะก็ใจแหละก็จะมีแบบขอแตะเรื่องนี้นิดนึง
0: อ
1: ันนอกประเด็นนั่นแหละพอนอกประเด็นปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าก็ต้องเล่ด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดมีคนประท้วงปุ๊บลืมกลับเข้ามาในประเด็นเขามีอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่เขาก็ยกมือประท้วงกันบ่อยมากนะคุณทรงพลในสภาเนี่ย
1: พูดไปต้องเล่ไปบอกเฮ้ยถ้าเกิดมีคนยกมือประท้วงปุ๊บเริ่มกลับมาเข้าเรื่องไม่ต้องรอให้ประธานเนี่ยบอกนะฮ
0: ะ
1: อันนี้คือสีสันในสภาเอาล่ะเดี๋ยวติดตามดูวันนี้จะจบไหม
0: นั่นน่ะสิ
1: สภานะฮะ
0: หรือว่าจะยืดเยื้อไปถึงพรุ่งนี
1: ้รายจ่ายประจำปีนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือโอ้ถูกปรับลดงบประมาณเนี่ยไปหลายกระทรวงนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือเขาก็เน้นเรื่องของการใช้เงินให้คุ้มค่าด้วยนะครับเอามาดูเรื่องข่าวดีๆกันก่อนนะครับแหมผมพูด หลายวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวดีใช่ไหมข่าวดีกร
0: ุ
1: งเทพติด1 ใน 3นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดครับ
0: ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่ากรุงเทพก็ถือว่าเป็นเมืองน่าอยู่นะซึ่งทางด้าน Agoda ค่ะเป็นถือว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ได้รับการนิยมเขาก็ได้มีการเผยแพร่การจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักเดินทางเนี่ยมักจะกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุด10 อันดับในเอเชียค่ะโดยมีการอ้างอิงจากข้อมูลการจองที่พักในช่วงครึ่งปีแรกของปี69อ่ะนะคะซึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยกรุงเทพยังอยู่เขาเรียกว่าติด3 อันดับแรกท็อป3นะคะก็คือปีเขาบอกว่า2 ปีซ้อนเลยนะปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ก็ได้นะคะก็เขาบอกตามหลังโตเกียวเนี่ยก็คือโตเกียวเขาได้ที่1กรุงเทพเนี่ยได้ที่2นะคะแล้วก็บาหลีเนี่ยได้ที่3นะคะซึ่งบาหลีเนี่ยติดอันดับ3เป็นครั้งแรกด้วยนะคะตามมาด้วยอันดับ4อย่างโซลค่ะแล้วก็โอซาก้านะคะอันดับ5นะคะแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่10ด้วยดานังนะคะยะโฮบารูนะคะอันดับ10ซึ่งอันดับ6อันดับ7อันดับ8เนี่ยก็เรียงมาเลยก็คือดานังกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ฟุกุโอกะนะคะไทเปนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดนะคะโดย5เมืองเนี่ยยังคงรักษาอันดับไว้ไม่มีเมืองไหนที่หลุดโผไปเลยนะคะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็สุขภาวะของภูมิภาคค่ะส่วนภูเก็ตนั้นเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวลองสเตย์นะพักไปด้วยทำงานไปด้วยพัทยาเนี่ยเขาตอบโจทย์การพักผ่อนแบบครอบครัวส่วนเชียงใหม่นั้นเหมาะกับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบ slow life นะคะแล้วก็นักเดินทางก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะที่หาดใหญ่นั้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมค่ะสำหรับการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์โดยเฉพาะนักเดินทางจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ทีนี้เราไปดูญี่ปุ่นกับเวียดนามบ้างเขาบอกว่ามันยังโดดเด่นนะคะ2 ประเทศนี้นะคะยังโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางนั้นกลับมาเยือนซ้ำนะเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะโดย นอกจากโตเกียวแล้วเนี่ยผลการจัดอันดับยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆอย่างเช่นเมืองรองก็คือฟุกุโอกะนั่นเองนะคะที่ติด1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกนะคะแสดงให้เห็นถึงความนิยมเพิ่มมากขึ้นของประเทศญี่ปุ่นที่จะหมุดหมายไปที่ฟุกุโอกะนะคะเขาบอกว่าฟุกุโอกะเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเขาบอกว่าราเมนทงคัตสึเนี่ยโอ้โหอร่อยมากๆนะคะส่วนวัฒนธรรมอาหารริมทางก็เป็นสถานที่เป็นเมืองที่เขาว่าคึกคักเหมือนกันรวมถึงทำเลที่เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคคิวชูเนี่ยสามารถเดินทางต่อเนื่องไปได้อย่างสะดวกเหมือนกันค่ะส่วนเวียดนามอย่างดานังนั้นนะคะก็ขยับขึ้น2อันดับมาอยู่ที่อันดับ6ด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลก็อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกด้วยนะคะอย่างฮอยอันนั่นเองจุดหมายปลายทางบางแห่งเนี่ยเท่าที่ได้นำเสนอไปเนี่ยโอ้โหก็มีเสน่ห์แล้วเป็นที่เดินทางที่หลายๆท่านนักเดินทางหลายๆท่านอยากจะกลับมาเยือนอยู่เสมอนะคะทางด้านผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอาโกด้าคุณอัคคพรรอดพงษ์นะคะก็ยังบอกว่าการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการไปให้ครบทุกจุดหมายแต่ว่าเป็นการค้นหาสถานที่ที่ทำให้นักเดินทางเนี่ยอยากจะกลับไปเยือนอีกครั้งทั้งนี้เนี่ยการกลับไปเยือนซ้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเดินทางแบบเดิมทุกครั้งอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเครื่องบินรถไฟรถทัวร์แล้วแต่ใครจะเลือกนะคะนอกจากนี้การที่ไปเมืองคุ้นเคยเนี่ยเพื่อที่อยากจะไปทานร้านอาหารที่โปรดปรานแล้วก็ไปที่ที่ชื่นชอบคือกลับไปซ้ำเรื่อยๆเพราะว่าชอบนั่นเองนะคะซึ่งอ่ะใครสำหรับนักเดินทางคนไหนนะคะอยากจะกลับไปเยือนจุดหมายปลายทางโปรดปรานหรือว่าอยากจะค้นพบสถานที่ใหม่ๆก็แนะนำอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Agoda นะคะเพราะว่าก็มีที่พักหลากหลายให้ท่านได้เลือกนะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวก็แล้วแต่ใครมีงบประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะคะ agoda.com นะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะคะ
1: นะครับอันนี้ก็คือการจัดอันดับของแพลตฟอร์มที่เขาไว้ใช้จองโรงแรมจอง
0: เครื่องบินห้องพักเครื่องบินก็ได้ด้วยนะ
1: เครื่องบินนะฮะก็จะแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมาเที่ยวประเทศไทยแต่พอสังเกตปุ๊บเนี่ยรสนิยมของเขาคุณสังเกตไหม
0: ไ
1: เขาจะมาเที่ยว5เมืองหลักกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังคงกระจุกอยู่กลุ่มเดิม
0: หัวเมืองเน
1: า
0: ะ
1: นะฮะส่วนเมืองที่เป็นเมืองรองเนี่ยไม่มาเลยนะ
0: ยังไม่ค่อย
1: ไม่ค่อยที
0: ่
1: จะได้รับการนิยมจากชาวต่างชาติเราต้องพยายามที่จะทำเป็นอันซีนตรงเนี้ยให้มันสามารถที่จะอยู่ใน5อันดับนี้ได
0: ้ใช่
1: นะฮะเพราะอย่าลืมนะครับ5เมืองนี้เนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคือเป็น5เมืองแห่งความคึกคัก
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะมีอีกเมืองนึงเนี่ยที่คนไทยชอบไปแต่ต่างชาติอาจจะไม่ชอบไป
0: ที่ไหนคะ
1: หัวหิน
0: ประ
1: จวบเงียบสงบเนี่ยฮะ
0: ใช่ๆ
1: เขาอาจจะไม่ชอบแบบความเงียบสงบเขาชอบความคึกคักเขาชอบแสงชอบสีอะไรแบบนี้หรือเปล่า
0: ประจวบดูจะเป็นธรรมชาติเงียบๆสโลไลฟ์มาก
1: ๆนะคือถ้าใครชอบความเงียบชอบความสงบชอบปลีกวิเวกเนี่ยหัวหิน
0: ใช่ควรจะเหมาะแก่การไปนอนๆฟังเสียงทะเลฟังเสียงคลื่น
1: อินโทรเวิร์ตนะที่บ้านคนพูดแฟนที่บ้านบ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็หนีไป
0: เหรอได้เหรอคะ
1: หนีไปหัวหินไปนั่งพักใจสักครู่แล้วกลับมาอะไรแบบเนี้ยก็มี
0: ได้เหมือนกัน
1: แล้วแต่สไตล์คนที่ชอบท่องเที่ยวแต่ว
0: ่
1: าชาวต่างชาติที่เขามาเนี่ยเขาก็มักจะชอบในพื้นที่ที่มันมีความซีวิไลสาธารณูปโภคที่
0: ความสะดวกสบาย
1: แล้วมีความคึกคักมีวอล์กกิ้งสตรีทมีทุกอย่างนั่นแหละกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่นะครับยังคงเป็น5อันดับแรกที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนซ้ำแล้วซ้ำอีกมากที่สุดนะครับถือว่าเป็น2ปีติดต่อกันนะครับไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเห็นชอบนะครับในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับครับเพื่อปฏิรูปกฎหมายในเชิงโครงสร้างนะครับเพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยเราเรื่องของสังคมครับคุณเอกภพเพียรพิเศษฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นท่านโฆษกป้ายแดงเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพิ่งได้รับแต่งตั้งมาครับก็ออกมาบอกเลยว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับมีดังนี้ครับ1ร่างพรบ.ว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2ร่างพ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาวุธปืน2490พ.ศ.ร่างพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ร่างพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และสุดท้ายฮะ

0: พรบป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.นะครับคือเท่าวิเคราะห์5ฉบับนี้นะครับมีทั้งแก้ไขเพิ่มเติ
1: ม
0: ของฉบับเดิมที่มันยังมีช่องว่างช่องโหว่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ณตอนนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็ถูกนำมาดูแล้วเอามาแก้ไขนะครับวิพากซึ่งนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังนี้ฮะอันดับแรกเนี่ยกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุก็กำหนดกฎหมายเฉพาะครับป้องกันการแก้ไขการทุจริตการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนโดยตรงโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เราบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาและนำไปสู่ในการที่จะร่างกฎหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้การทุจริตเนี่ยมันหมดไปนะครับสำหรับเรื่องของการสอบในทุกๆระดับนะครับอันนี้คือกฎหมายฉบับแรกกฎหมายฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการที่มีเด็กมีอาวุธปืนแล้วไปยิงในโรงเรียนและเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนและอื่นๆเนี่ยกราดยิงเนี่ยนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับเข้มงวดในการครอบครองใช้อาวุธปืนคนที่จะขอนะครับจะต้องอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตนะครับเสียก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปขอใบป.1กับทางเขตปุ๊บเนี่ยแล้วไปซื้อได้เลยที่ร้านขายปืนแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณต้องไปอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตแหมแบบเรียวกับอบรมใบขับขี่นะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปขอใบอนุญาตปืนได้นะครับปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดและเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอาวุธวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษจริงๆตรงนี้เคยมีมาแล้วนะฮะคล้ายๆกับนิรโทษกรร
1: ม
0: ใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเอามาคืนให้กับราชการเราจะไม่ลงโทษท่าน
1: ก็ไม่มีโทษ
0: เคยมีมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ปรามาสบอกว่ามันจะมีใครที่ไหนก็ทำอย่างนั้นซึ่งมีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังจะมีอาวุธสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเอามาทิ้งข้างทางด้วยนะครับมีพอข้าราชพอราชการเนี่ยเริ่มเข้มข้นกับตรงนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยที่เขาเอามาคืนจริงๆสำหรับพวกปืนเครื่องกระสุนอะไรที่มันไม่มีใบอนุญาตนะครับเพราะถือว่าเป็นการนิรโทษกรรมพอนิรโทษกรรมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปจากนี้ก็จะเข้มข้นเจอจริงจับจริงนะครับเข้าคุกจริงนะครับสำหรับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันที่3ฮะกฎหมายประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่นะครับอันนี้น่าจะสืบเนื่องจากที่เขาไปเจอว่าบินค่าไฟเนี่ยมันแฝงไปด้วยไฟถนนด้วย
1: ค่า
0: ไฟสาธารณะตรงนี้รัฐบาลเล็งเห็นก็นำตรงนี้มาปรับให้เหมาะสมนะครับก็บอกว่าไฟสว่างในพื้นที่ทางสาธารณะเอาใช้เงินอีกอันนึงค
1: ือ
0: เงินกองทุนพัฒนานะครับแล้วปรับหน้าที่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า4คนน
1: ี
0: ่คือเรื่องของพลังงานที่ปฏิรูปนะครับจากปัญหาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนกันเข้ามาอันดับที่4กฎหมายที่4คือกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับปรับหลักเกณฑ์นะครับคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการว
1: ั
0: ตถุประสงค์ของการใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคานะครับไม่ใช่ว่าแข่งขันแต่เรื่องของราคาตัดราคากันซะต่ำแล้วพอตัดราคาซะต่ำเนี่ยในกรณีที่ก่อสร้างเนี่ยผู้รับเหมาประมูลได้เสร็จแล้วนะครับเขาจะซับช่วงต่อลงไปราคามันก็จะถูกตัดหัวคิวไปเรื่อยๆแล้วงานเนี่ยมันก็จะไม่มีคุณภาพแล้วงานก็จะมีปัญหาใช่เขาเลยบอกว่าถ้าเราเอาเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของเงินอย่างเดียวราคาต่ำอย่างเดียวใครเสนอต่ำสุดเอาเลือกคนนั้นนะครับแล้วรู้ได้ยังไงว่างานมันมีคุณภาพก็จะต้องมีการตรวจสอบงานตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคำถามอยู่ที่ว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยมันสามารถเงินเนี่ยมันไม่สามารถทำได้คุณภาพตามนี้หรอก
1: จริง
0: ถูกไหม
1: ของถูกและดีไม่มีในโลก
0: ของถูกและดีไม่มีในโลกก็ถูก
1: ใช่เพราะว่ามันก็ต้องเขาเรียกราคาก็ต้องเป็นไปตามคุณภาพนะ
0: ด้วยเงินเท่านี้แต่อยากได้ไงอยากได้ประมูลภาครัฐด้วยเงินเท่านี้แต่พอไปทำจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ได้ก็จะมีสองประเภท1ทิ้งงานกับ2ยัดใต้โต๊ะยัดใต้โต๊ะให้การตรวจสอบเนี่ยมันผ่านไปได้

0: ให้คนตรวจรับให้คณะกรรมการ
1: อ
0: เออนะมันก็จะมีอยู่2วิธีที่ทำให้หลุดรอดไปได้ในกรณีที่เสนอราคาต่ำแล้วทำไม่ได้จริงนะฮะปัญหานี้มันเกิดพอปัญหานี้มันเกิดเนี่ยทำไงก็ต้องแก้กฎหมายไ
1: ง
0: ก็เลยบอกว่านี่แหละเราจะต้องมาปฏิรูปกฎหมายตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พร้อมเหตุบอกเลิกสัญญาขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานด้วยนะครับแม้ขึ้นสมุดเป็นบัญชีดำนะฮะเออใครที่ทิ้งงานเนี่ยก็บริษัทนั้นก็ห้ามเข้ามาแต่อย่าลืมนะฮะบริษัทเนี่ยพอตั้งปุ๊บเนี่ยก็เลิกได
1: ้เปลี่ยนชื
0: ่อ
1: ได้
0: เลิกได้ก็ตั้งใหม
1: ่
0: เอออันนี้ต้องไปดูดี
1: ๆ
0: ใครบกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะฮะก็ต้องลงโทษนะครับใครทิ้งงานรวมถึงวางหลักประกันด้วยนะครับหล
1: ัก
0: ประกันในการทำงานหลักประกันในการอุทธรณ์นะครับและอันที่5นี่กฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะเราไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับว่ามันคืออะไรชาวบ้านก็สงสัยคาร์บอนเครดิตคืออะไรแล้วฉันจะได้อะไรจากตรงนี
1: ้
0: แล้วคาร์บอนเครดิตมันไปเข้ากระเป๋าใครเออการที่จะให้คนเนี่ยอยู่กับป่าได้เนี่ยมันก็จะต้องมีแรงจูงใจให้เขาสามารถเนี่ยใช้ป่าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายเนี่ยที่ช่วยสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตผมแถมให้อีกฉบับหนึ่งแล้วกันนะฮะโฆษกไม่ได้แถลงผมแถลงเอง
1: เรื่องฉบับไหนคะ
0: เรื่องของกฎหมายในประเทศกฎหมายในประเทศที่มีการปรับปรุงแล้วก็ในประเทศคนต่างชาติเนี่ยอิสราเอลกับฝรั่งเศสออกไปแล้วนะครับคือกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วอำนาจก็อำนาจเดิมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับในการลงนามคำสั่งแล้วก็พิจารณาอุทธรณ์แต่ว่าเพิ่มขอบเขตของรายละเอียดของคุณสมบัติผู้ที่จะต้องถูกเนรเทศก็คือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส
1: ม
0: ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะคือถ้าเกิดคนต่างชาติเนี่ยมาวางกล้ามาอวดเบ่งมาเป็นมาเฟียนะครับมาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยเออคือเราก็มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถใช้ได้คุณสันพร
1: ก็ให้เขาเชิญเขาออกไป
0: คือเดิมเนี่ยเต็มที่เข้าคุกคุณแย่งอาชีพคนไทยใช่ไห
1: ม
0: กฎหมายแรงงานเนี่ยก็เอาผิดคุณใช่ไหมฮะค
1: ุ
0: ณมาชกคนไทยคุณมา
1: เก็บ
0: คาดอะไรคุ้มครองอะไรแบบนั้นเนี่ยมาฟงมาเฟียเนี่ยมันก็มีกฎหมายอาญาในการที่จะเอาผิดตรงนั้นเรื่องของการข่มขู่กันโชคทรัพย
1: ์
0: ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็เข้าคุกกันไปแต่มันไม่มีกฎหมายชัดๆที่จะขับคนนั้นออกจากประเทศของเราและขึ้นบัญชีดำคนนั้น
1: ไม่ให้เข้ามา
0: แต่ตอนนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับการในประเทศแล้วมีแล้วมีมานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือปรับให้มันเข้มข้นขึ้นบังคับกฎหมายให้มันเข้มข้นขึ้นทำให้คนต่างชาติเนี่ยเขาได้รู้ว่ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย
1: ก็คือต้องเกรงกลัวกฎหมายบ้านเราบ้างนะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ใช่ว่าคิดจะทำอะไรก็ทำได้นะ
0: คือโดยหลักแล้วเราไปประเทศเขาเนี่ย
1: โอ้โหเรากลัวนะ
0: โอ้โห
1: คุณ
0: ส
1: ัน
0: พรคือธรรมชาติของคนเราอ่ะไม่ว่าเราจะบิ๊กเนมจากที่ไหนเวลาเราไปต่างชาติต่างถิ่นต
1: ่
0: างที่ต่างถิ่นเนี่ยโอ้ยคุณจะไปวางกล้าไม่ได้
1: ดิฉันกลัวมากเอายกตัวอย่างง่ายไปขับรถบ้านเรากับไปเคยไปขับรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ขับที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยมากเลยคุณ ดิฉันดูป้ายสัญญาณทุกป้ายที ่ขับผ่านเขาให้หยุดคือหยุดแต่พอเราขับบ้านเรายังไงเนาะ
0: ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะฮะกฎหมาย5ฉบับนะฮะผมแถมให้อีกฉบับนึงนะ
1: ใช่อ่ะ
0: กฎหมายในประเทศเนี่ย
1: ค
0: ือทุกอย่างเนี่ยสังเกตไหมครับกฎหมายที่มีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างทั้งหมดเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในห้วงเวลาที่ผ่านมาน
1: ะ
0: ครับอันนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกอันนึงที่เราจะต้องจับตามองแก้กฎหมายแล้วม
1: ี
0: กฎหมายบังคับใช้แล้วอันดับต่อไปคือความเข้มข้นเข้มงวดของการใช้กฎหมายนะครับไม่เลือกปฏิบัตินะครับมีความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมที่รวดเร็วและเท่าเทียมนี่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังครับ
1: อยากได้เห็นนะคะเอาไปดูที่เว่ยป๋อบ้างคุณรู้จักไหมเว่ยป๋อ
0: เว่ยป๋อเป็นโซเชียลมีเดียของจีนโซเชียลมีเดียของจีนที่คล้ายๆ Facebook กับ Instagram ผสมกัน X ผสมกันเพราะว่าจีนเนี่ยเขาบล็อก Facebookเขาบล็อก Instagram และเขาบล็อกอะไรต่างๆเขาก็มีของเขาเลยก็คือเว่ยป๋อ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดาราจีนนะก็ต้องไปดูแพลตฟอร์มนี้ละค่ะถึงจะได้ติดตามเขาได้นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องนี้เพราะว่าทางผู้บริหารเว่ยป๋อเขา เดินทางมาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ทางรัฐบาลเองก็ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเวยป่อนี่แหละค่ะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษแล้วก็คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่เวยป่อมาเยือนนี่แหละค่ะ
0: ครับ มาดูข่าวจากทางด้านของจุฬาราชมนตรีนะครับเมื่อเร็วๆนี้ฮะที่ห้องประชุมจบังติกอโรงแรม CS ปัตตานีที่จังหวัดปัตตานีฮะคุณอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสลามนะครับโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้การต้อนรับพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและเป็นสักขีพยานครับโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีได้อ่านประกาศคำฟัตวาฟาตอนีดารุสลามโดยมีสาระสำคัญว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขพร้อมเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนฮูกุมปากัด9ดีนะครับคือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีและยึดแนวทางบรรดานบีเพื่อส่งเสริมสันติสุขของทุกคนตลอดจนร่วมกันสร้างอนาคตให้กับลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังนะครับในช่วงแรกของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร 1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็น

0: หายเกลี้ยงบัญชี
1: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงนโยบายของไทยต่อภูมิภาคแอฟริกาครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
4: ค่ะเดี๋ยวจะขอเริ่มเกิดสักนิดนึงก่อนนะคะเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกานะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งโอกาสเลยนะคะเนื่องจากเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์จำนวนกว่า 1,500 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้นนะคะจึงมีศักยภาพเป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบและตลาดขนาดใหญ่ของไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแอฟริกาเป็นพันธมิตรสำคัญของไทยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เราเรียกว่ากลุ่ม Global South นะคะที่จะช่วยกันผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศได้โดยเฉพาะในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันที่โครงสร้างอำนาจระหว่างประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและประเทศต่างๆเนี่ยล้วนต้องแสวงหาพันธมิตรหาเพื่อนนะที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มกำลังพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มกันนะฮะยังไงก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยดูจะยังค่อนข้างยังห่างเหินกับภูมิภาคแอฟริกาทั้งในระดับการเมืองนะแล้วก็ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนนะมูลค่าการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างกันก็ยังค่อนข้างจะน้อยนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจึงได้ดำเนินนโยบายที่เรียกว่า Thailand Africa Initiative หรือ TAI นะคะซึ่งเป็นการวางแนวทางเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนของกันและกันหรือ partnership โดยมีการประกาศครั้งแรกโดยท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะเมื่อปี2556แล้วก็เมื่อท่านกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะท่านศรีหศักดิ์ก็ได้ประกาศย้ำความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของไทยกับภูมิภาคแอฟริกาผ่านนโยบาย TAI นี่อีกครั้งนึงนะคะต่อคณะทูตานุทูตต่างประเทศต่อผู้แทนองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยนะคะโดยในงานดังกล่าวเนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในไนจีเรียขณะนั้นนะคะท่านได้บินมาเข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศนะแล้วท่านก็ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในครั้งนั้นด้วยต่อมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านก็ได้เดินทางเยือนแอฟริกาเป็นครั้งอย่างเป็นทางการในครั้งแรกนับตั้งแต่ท่านเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมเนี่ยท่านเดินทางถึงกรุงอาบูจานะคะประเทศไนจีเรียท่านก็ได้กล่าวย้ำถึงนโยบาย TAI ในการหารือข้อราชการกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียนะฮะการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียรวมไปถึงการหารือกับรองเลขาธิการองค์การ ECOWAS หรือ Economic Community of West African States ด้วยนะคะซึ่ง ECOWAS ตั้งอยู่ที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงของไนจีเรียนะคะแล้วก็ต่อมาในวันที่28สิงหาคมในทริป

เดียวกันเนี่ยนะคะท่านรองนายกก็ได้เดินทางเยือนเอธิโอเปียซึ่งท่านก็นอกจากการพบหารือกับประธานาธิบดีเอธิโอเปียนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียแล้วก็พบกับผู้แทนของแอฟริกันยูเนียนนะคะท่านยังได้เรามีการจัดงานเลี้ยงรับรองหรือ reception นะคะโดยท่านรองนายกก็ได้ประกาศนโยบาย TAI นะคะต่อผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชนท้องถิ่นในกรุงอัดดิสอาบาบาซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นเมืองหลวงทางการเมืองและการทูตของภูมิภาคแอฟริกาด้วยเพราะว่าอัดดิสอาบาบาเป็นที่ตั้งของ AU เมื่อกี้ที่เรียนแล้วนะคะ African Union โดยกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเนี่ยมีได้มอบให้อธิบดีกรมตรวจออกกลางเอเชียและแปซิฟิกมาเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเข้าร่วมงานพร้อมทั้งซึ่งท่านผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนนโยบาย TAI ของไทยด้วยนะคะ TAI เนี่ยเป็นแนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือของไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งอยู่บนเสา4เสานะคะเสาแรกเนี่ยคือความร่วมมือด้านการเมืองก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงกันระหว่างไทยกับแอฟริกาการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคของแอฟริกาเพื่อสร้างความใกล้ชิดในระดับรัฐบาลและภาคการเมืองนะคะเสาที่2ความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือนทางภาคธุรกิจมีการเจรจาการค้าในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะเสาที่3เนี่ยเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาผ่านโครงการความร่วมมือและการให้ทุนต่างๆในสาขาที่ไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเช่นนะคะด้านการเกษตรการแปรรูปอาหารด้านสาธารณสุขนะคะด้านการท่องเที่ยวเป็นต้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในแอฟริกาบนพื้นฐานของความร่วมมือใต้หรือที่เรียกว่า South Cooperation นะคะเสาสุดท้ายเสาที่4เนี่ยคือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมันหมายความว่าเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาก็คือไทยกับแอฟริกานั่นแหละในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันในเวทีพหุภาคีนะคะคือเป็นพันธมิตรกระชับกันร่วมมือกันเพื่อให้เสียงของพวกเราเนี่ยหนักแน่นและมีผลนะคะมีอิมแพคอย่างเช่นเรื่องของการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์นะแล้วก็การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับแอฟริกาเพื่อสะท้อนเสียงของประเทศกำลังพัฒนาให้ดังให้มีอิมแพคมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเราเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการขับเคลื่อน TAI เนี่ยจะช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับแอฟริกาอย่างรอบด้านเลยนะคะทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเราจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีพหุภาคีเพื่อเพิ่มบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนการค้าโดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของภูมิภาคแอฟริกาหมวดไม่ว่าจะเป็นสินการแปรรูปสินค้าเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนยานยนต์การท่องเที่ยวการบริการสาธารณสุขเป็นต้นซึ่งจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับทั้งไทยและแอฟริกาในขณะที่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแอฟริกาเนี่ยก็จะช่วยยกระดับบทบาทและเสริมสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ภายในกลุ่มประเทศ Global South เพราะว่าอะไรไหมคะแอฟริกาเนี่ยเขามีตั้ง54ประเทศนะคะคิดสัดส่วนเป็นถึง1ใน3นะของจำนวนประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมดฐานเสียงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะการที่เราจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับแอฟริกาเนี่ยย่อมจะช่วยสนับสนุนบทบาทของไทยและอเจนดาของไทยในเวทีระหว่างประเทศและช่วยกันผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับโรคระบาด

0: ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงเรื่องการหลอกลวงออนไลน์เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรียและเอธิโอเปียเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ค่ะคือขอแยกเป็นรายประเทศนะคะอยากจะเล่าของไนจีเรียก่อนนะคะคือไทยกับไนจีเรียเนี่ยเราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาเมื่อปี2505ก็ครบปีนี้ครบรอบ64ปีแล้วนะคะก็มีแม้จะมีความสัมพันธ์กันมาค่อนข้างยาวนานเนี่ยแต่ก็ยังเราอยากจะใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ
1: แ
0: ล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเขามีประชากรถึงกว่า230ล้านคนนะฮะมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไนจีเรียถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยเลยนะคะในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็อันดับที่45ของไทยในตลาดโลกพูดถึงสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างไทยกับไนจีเรียจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องการค้าเนี่ยสินค้าไทยที่เป็นที่ต้องการในไนจีเรียก็จะเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์รักษาผิวหนังนะคะส่วนสินค้าของไนจีเรียที่มีศักยภาพในไทยเนี่ยไทยต้องการเนี่ยก็จะเช่นน้ำมันดิบนะคะก๊าซธรรมชาติสินแร่โลหะเพชรพลอยอัญมณีและทองคำนะคะในเรื่องการลงทุนเนี่ยไนจีเรียมีจุดเด่นเพราะว่าเขาเป็นตลาดขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะอย่าลืมว่าประชากรเขาตั้ง230ล้านคนนะคะเขามีแรงงานที่เรียกว่าค่าจ้างไม่แพงและยังอยู่ในวัยทำงานจำนวนมากเลยค่ะแต่ไนจีเรียเองเนี่ยต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมพลังงานนะคะพวกน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและบริการสาธารณสุขของเขานะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สนะของไทยได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วได้ซื้อกิจการบริษัทผลิตผู้ผลิตเม็ดพลาสติกขึ้นรูปขวดที่เรียกว่าขวดเพชรนะเพชรนับเป็นบริษัทรายใหญ่ในแอฟริกาตะวันตกเลยนะคะที่ทางอินโดรามาไปเทคไปซื้อกิจการมานะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนขนาดกลางและเล็กของคนไทยในกิจการร้านอาหารไทยกิจการร้านตรวจเพื่อสุขภาพนะคะทั้งที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงแล้วก็นครเลกอสซึ่งเป็นเมืองธุรกิจขนาดใหญ่หรือเป็นเมืองหลวงเก่าของไนจีเรียเขานะคะสำหรับในด้านความสัมพันธ์ในด้านการพัฒนาเนี่ยไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการมีความร่วมมือทางวิชาการกับไนจีเรียเน้นเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรเรื่องพลังงานสาธารณสุขและการท่องเที่ยวทั้งโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้าของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะมีความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานของไนจีเรียคือ Federal Cooperative College นะคะที่ Oji River ของไนจีเรียก็ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะที่รัฐอินูกูของไนจีเรียซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรของไนจีเรียนะคะซึ่งเป็นที่ต้องการของเขามากด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับไนจีเรียเนี่ยถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกันเลยนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยก็จะช่วยเชื่อมไนจีเรียเข้ามาในความร่วมมือกับประเทศอาเซียนนะคะส่วนไนจีเรียเนี่ยเขาอ่ะเป็นที่ตั้งของ ECOWAS หรือประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีประเทศแอฟริกาในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาอยู่ในนั้นนะคะไนจีเรียก็จะช่วยเชื่อมไทยกับประเทศแอฟริกาเหล่านั้นได้ก็จะเป็นการส่งเสริมบูรณาการทางเศรษฐกิจการค้าการเชื่อมโยงระหว่างกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์การหลอกลวงออนไลน์โดยในช่วงการเยือนไนจีเรียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของท่านรัฐมนตรีของท่านรองนายกศิริศักดิ์เมื่อ 25-27 สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองนายกได้มอบหนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตประจำเอโควาสซึ่งเป็นส จะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำเอโควาสคนแรกด้วยนะคะโดยท่านทูตก็จะมีหน้าที่ผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในมิติต่างๆระหว่างไทยกับเอโควาสด้วยนี่คือในส่วนของไนจีเรียนะคะขออนุญาตเรียนเรื่องเอธิโอเปียไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2507ครบรอบ62ปีในปีนี้นะคะที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัดดิสอาบาบานะคะแต่ได้ปิดทำการไปตั้งแต่ปี2524เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในเอธิโอเปียแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในกระบวนการเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอัดดิสอาบาบาขึ้นอีกครั้งหนึ่งกำลังดำเนินการในเร็วๆนี้นะคะเอธิโอเปียเนี่ยมีประชากรกว่า120ล้านคนแม้มูลค่าการค้าระหว่างกันขณะนี้จะยังมีไม่มากนะโดยปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ80ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เอธิโอเปียเป็นคู่ค้าของไทยอันดับ28อันดับ110ของไทยในตลาดโลกยังไงก็ตามเขามีศักยภาพสูงในหลายๆด้านนะคะการค้าเนี่ยกลุ่มสินค้าหลักที่ไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยจะสามารถที่จะอันนี้ขออนุญาตเน้นสิ่งที่เป็นที่ต้องการของเอธิโอเปียก่อนนะคะ
1: ครับ
0: เขาเนี่ยอยากจะได้พวกอาหารเครื่องดื่มจากเรานะกลุ่มวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมกลุ่มสุขภาพและเวชสำอางแต่สินค้าเอธิโอเปียที่ไทยเนี่ย อยากจะได้จากเขานะคะมีศักยภาพสำหรับเราก็เช่นสินแร่โลหะนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งทองคำสินค้ากลุ่มกาแฟชาและเครื่องเทศในด้านการลงทุนเนี่ยเอธิโอเปียก็เช่นเดียวกับไนจีเรียนะคะมีแรงงานจำนวนมากเลยนะคะแรงงานหนุ่มสาวแล้วก็ราคาค่าจ้างไม่แพงนะคะแล้วก็เขาต้องการอยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปลงทุนด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มการแปรรูปอาหารรวมทั้งกาแฟด้วยเพราะเอธิโอเปียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟที่สำคัญเลยนะคะของทวีปแอฟริกาใครๆก็ทราบดีเลยนะคะว่ากาแฟเอธิโอเปียเนี่ยเขามีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแล้วก็เขาเองก็ต้องการบริการสาธารณสุขซึ่งการรักษาพยาบาลของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนิยมของชาวเอธิโอเปียจำนวนมากเลยค่ะในแต่ละปีเนี่ยจะมีชาวเอธิโอเปียเดินทางมาตรวจสุขภาพและเข้ารับการรักษาในไทยจำนวนมากในเรื่องการพัฒนาเราก็จะเน้นส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรสาธารณสุขการท่องเที่ยวนะคะโดยทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งไทยและเอธิโอเปียเนี่ยต่างก็เป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกหลายแห่งนะคะสำหรับในส่วนของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเราส่งเสริมกันและกันนะคะในกรอบบริกนี่ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็ซาวท์แอฟริกานะคะคือเอธิโอเปียเนี่ยจะเป็นประตูของไทยเนี่ยเข้าในแอฟริกาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนให้เอธิโอเปียเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราจะเน้นเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของไทยในแอฟริกันยูเนียนหรือ AU ที่มีที่ตั้งอยู่ที่อัดดิสอาบาบาเราจะขยายความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่อต้านยาเสพติดการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์ขอเสริมนิดเดียวว่าชาวแอฟริกันทั่วไปเนี่ยทั้งกลุ่มทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเนี่ยชอบทานอาหารรสจัดนะ
1: คะ
0: ชอบเครื่องเทศมากนี่แหละค่ะคือความเหมือนกันระหว่างเอธิโอเปียไนจีเรียกับเราตรงนี้เนี่ยจะมีความเหมือนกันเขาก็เลยนิยมอาหารไทยเป็นที่นิยมเลยนะคะเพราะว่าอาหารไทยรสเผ็ดอาหารไทยมีเครื่องเทศเราอาหารไทยก็เลยเป็นที่นิยมในไนจีเรียและเอธิโอเปียค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ครับการเยือนทั้งสองประเทศจะช่วยเปิดโอกาสส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกายังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ค่ะเนี่ยการทูตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหัวใจของการเยือนครั้งนี้เลยนะคะคือในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยท่านซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกเนี่ยเป็นการแสดงความสำคัญของนโยบาย TAI ที่ท่านต้องการที่จะย้ำ แล้วดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการจึงเป็นการเยือนระดับสูงเลยนะคะแอฟริกาในครั้งนี้ที่ท่านไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับสูงกับไนจีเรียและเอธิโอเปียแล้วท่านก็ได้นำภาคเอกชนไทยเนี่ยไปพบกับหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและคู่ค้าของทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเพื่อจะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้ร่วมกับหอการค้าของนครเลกอสของไนจีเรียและร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียจัดการเสวนาและจับคู่ทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนของทั้งเอกชนไทยกับไนจีเรียเอกชนไทยกับเอกชนเอธิโอเปียในวันที่27และ29สิงหาคมที่ผ่านมาตามลำดับนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันโดยมีภาคเอกชนจากไทยเนี่ยทั้งด้านสาขาการเงินการธนาคารด้านการเกษตรและอาหารแปรรูปเคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยด้านพลังงานนะมีเอ็กซิมแบงค์ของไทยไปด้วยนะคะซึ่งผู้ร่วมในส่วนของภาคธุรกิจของฝ่ายไนจีเรียเนี่ยมีกว่า135รายของฝ่ายเอธิโอเปียมีถึงกว่า70รายก็นับเป็น Business Forum ที่ใหญ่มากแล้วก็ได้รับความสนใจล้นหลามแน่นห้องเลยนะคะแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยนะคะมีประชากรจำนวนมากที่สุดเลยนะคะในแอฟริกาอย่างที่เรียนแล้วตอนต้นเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในขณะที่เอธิโอเปียเนี่ยแม้มูลค่าการค้ายังการลงทุนจากไทยยังไม่เยอะนะแต่เอธิโอเปียมีประชากรถึง130ล้านคนและเขาเนี่ยเป็นฮับนะคะเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของภูมิภาคโดยมีสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์เนี่ยให้บริการทั่วภูมิภาคแอฟริกาและยังมีเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทุกวันเลยนะคะ
1: คร
0: ับ นอกจากนี้เนี่ยในการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ท่านรองนายกศรีหศักดิ์ท่านได้เป็นโดยร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียก็เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าระหว่างไทยกับเอธิโอเปียด้วยซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าของทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
1: ครับการพัฒนาเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกานะครับการเยือนมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาหรือไม่อย่างไรครับท่าน
0: ความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยนะคะขอเรียนเลยนะคะว่าเป็นหัวใจเลยนะคะเป็นประเด็นสำคัญที่มีการหารือกับทุกระดับทุกฝ่ายที่ท่านเสียศักดิ์ได้ไปเข้าพบในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงความสำคัญของเสาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็น1ใน4เสาหลักของนโยบาย TAI นะคะประเทศไทยเราเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ยเห็นว่าความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือกับแอฟริกาซึ่งจะไม่ได้มุ่งเน้นนะคะแต่การซื้อขายการลงทุนนะคะแต่เราต้องการสร้างเพื่อนนะคะแล้วก็กระชับมิตรกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันหรือ global southในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันโดยไทยเนี่ยมุ่งที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เราเนี่ยเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยนะคะ อย่างเช่นการเกษตรการสาธารณสุขการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนะคะซึ่งรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับภูมิประเทศในภูมิภาคแอฟริกาด้วยในการเยือนไนจีเรียเนี่ยท่านรองนายกศรีศักดิ์ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐมนตรีต่างประเทศไนจีเรียเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือกับไนจีเรียนะคะนอกจากนี้ท่านก็ได้หารือในเรื่องการดำเนินโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนในไนจีเรียที่รัฐอินูกูซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยทีเดียวค่ะของแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับไนจีเรียแล้วเรายังได้จัดกิจกรรมlunch talk นะคะช่วงการคุยกันในช่วงอาหารกลางวันในหัวข้อ building sustainable partnerships นะ connecting youth innovation and business between Thailand and Nigeria ก็คือเชื่อมโยงการเป็นหุ้นส่วนทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะโดยการเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนนะฮะแล้วก็เน้นไปทางเรื่องนวัตกรรมและธุรกิจระหว่าง

0: สองประเทศคือไทยกับไนจีเรียเราจัดที่นครเลกอสนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนารวมถึงเราจัดพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของไทยนะคะกับ Federal Cooperative College Oji River เพื่อผลักดัน TAI ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนเอธิโอเปียเนี่ยไทยแสดงความพร้อมนะคะที่เราจะสนับสนุนเอธิโอเปียในการเพิ่มมูลค่าในการผลิตด้านผลผลิตและวัตถุดิบของประเทศเขาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการโดยสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพหุภาคีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำองค์การอีโควาสจะเป็นการเปิดศักราชความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในมิติต่างๆนะคะเช่นเดียวกับที่ไทยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีที่รับผิดชอบดูแลเอธิโอเปียนะเป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำ AU ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงอะดิสอาบาบานะคะในโอกาสนี้เนี่ยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านอรรถยุทธ ศรีสมุทรในฐานะผู้แทนพิเศษของท่านรองนายกศิริศักดิ์ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนเขาเรียกว่าองค์การแอฟริกา CDC หรือย่อมาจาก Africa Center for Disease Controland prevention นะฮะการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคขององค์การ AU African Union ในภารกิจการป้องกันและจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยังคงระบาดอยู่ในแอฟริกาในปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2เป็นวันที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 2:09 นที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราสำหรับวันนี้ที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต่อเนื่องตามลำดับมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะพิจารณาต่อในวาระที่3เมื่อผ่านความเห็นชอบจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตรายคาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหา

0: ตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันเมื่อวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปิดหน้าดินบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟและพบคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ความลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถือเป็นข้อมูลสำคัญในการสืบหาต้นตอส่วนวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืน
2: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับทุกฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2569เอกพงศ์นพสกุลแล้วก็ภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกันเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกพงศ
0: ์ครับก็กลับมาเรามีเรื่องราวต่างๆหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังเมื่อวานบอกว่าจะมีเรื่องของนักเรียนนักศึกษาประกวดคลิปวิดีโอสั้นประชาธิปไตยสีขาวใช่ไหมครับของกกต.เพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งของงานนี้ก็ต้องยกให้กับกกต.แหละใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็จะมีกิจกรรมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านทางด้านของการสื่อสังคมออนไลน์ค่ะจัดประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาค่ะมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมต่อต้านการทุจริตเลือกตั้งแล้วก็มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนค่ะผ่านผลงานคลิปวิดีโอสั้นดังนั้นนะคะจึงเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาค่ะเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวค่ะชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 124,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ www.ect.go.th ค่ะ
0: ครับ
1: ก็สามารถติดตามกันได้นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง13กันยายนค่ะหรือว่าติดต่อได้ที่ทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทุกแห่งค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆ อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่น้องๆ อาจจะไม่ได้ฟังอาจจะไปโรงเรียนก็บอกต่อๆกันไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของData Center นะครับที่เขามีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไปเจอรายงานพิเศษในเว็บไซต์ NBD Connect ที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งก็เลยนำมาเสนอท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็การเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AIและระบบประมวลผลคลาวด์ทั่วโลกนะคะก็ได้ผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ Data Center กลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยเราด้วยเดินหน้าผลักดันนโยบายดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนหวังที่จะดึงเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศแต่ว่าภายใต้ภาพของความก้าวหน้าทางดิจิทัลแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่เติบโตค่ะธุรกิจ Data Center ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรมหาศาลทั้งปริมาณไฟฟ้าเพื่อหล่อเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์และน้ำจำนวนมากในระบบระบายความร้อนจนนำมาสู่ข้อกังวลถึงความยั่งยืนของระบบทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อกระแสการลงทุนที่แลกด้วยข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้หลายประเทศค่ะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่เปิดรับการลงทุนอย่างเสรีมาเป็นการออกกฎหมายคุมเข้มทางสิ่งแวดล้อมมีการตั้งเกณฑ์เพื่อรักษาสมดุลทางทรัพยากรค่ะและจากข้อมูลของทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเองก็มีกิจกรรม Data Center นะคะเปิดดำเนินการแล้ว42แห่งมีแนวโน้มที่ธุรกิจนี้ก็จะขยายตัวมากขึ้นมีกิจการ Data Center Cloud Server นะคะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน36โครงการรวมมูลค่าประมาณ700ล้านบาทเลยนะคะแต่ว่าภายใต้การส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การหลั่งไหลเข้ามาของธุรกิจนี้ก็พบว่าประเทศไทยเรายังไม่มีหน่วยงานหลักที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงค่ะซึ่งทางด้านของท่านดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสสช.นะคะยอมรับว่าธุรกิจ Data Center มีอัตราการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าแล้วน้ำในปริมาณที่สูงมากส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจอื่นๆรวมถึงภาคครัวเรือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คสช.ค่ะในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้มีการเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อเริ่มดำเนินการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งได้จัดทำหนังสือเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการนโยบายค่ะโดยมีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คาดว่าจะมีการลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะคะจากนั้นก็มีเรื่องของการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อกำหนดนโยบายวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจ Data Center ขณะที่ทางด้านนักวิชาการค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์บุญเรืองอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้รัฐบาลจัดระเบียบกิจการ Data Center ปรับแนวทางการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อเร่งควบคุมผลกระทบของในทุกมิติของธุรกิจประเภทนี้ปัจจุบัน Data Center นะคะในไทยก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการกำหนดให้ต้องมีการจัดทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นโรงงานจำพวกใดจำพวกหนึ่งตามกฎหมายก็ยังถือว่าไม่เข้าข่ายการเป็นโรงงานนะคะที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพ.ร.บ.โรงงานนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้น้ำในระบบหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนสำหรับ Data Center แต่ละขนาดนะคะที่ต้องขออนุญาตใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรมโดยตรงก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องของความกังวลต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายระดับสากลหลายภูมิภาคทั่วโลกนะคะที่ก็มีบางที่ค่ะได้ตัดสินใจให้ยกเลิกนโยบายเปิดรับการลงทุนเสรีและปรับเปลี่ยนมาเป็นการตั้งเงื่อนไขเข้มงวดการส่งเสริมธุรกิจ Data Center ค่ะนอกจากที่จะต้องมองในเรื่องของตัวเลขลงทุนหรือว่าศักยภาพของการเติบโตทางเทคโนโลยีแล้วก็ยังต้องมองถึงต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติด้วยซึ่งข้อเสนอของทางสคช.นะคะก็ไม่ได้ไปขัดขวางการลงทุนแต่ว่าเป็นการคัดสรรการลงทุนที่มีคุณภาพแล้วก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการดึงระบบเศรษฐกิจดิจิทัลให้เข้าสู่กรอบของความยั่งยืนค่ะท่ามกลางกระแสความเติบโตของธุรกิจยุคดิจิทัลที่ประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องใช้โอกาสนี้เร่งปิดช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็ออกกฎหมายที่ควบคุมเข้มงวดค่ะ
0: นั่นเป็นรายงานพิเศษชิ้นหนึ่งที่ผมได้บอกท่านผู้ฟังตั้งแต่แรกนะครับของ NBT Connect ที่ได้บอกให้เราทราบทุกมิติเลยของ Data Center นะครับที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับส่วนเรื่องอีกอันนึงที่มันมีเรื่องราวแก้วครับเรื่องของ Data Center เหมือนกัน
1: คืบหน้าในเรื่องของการกำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันค่ะที่ Data Center ย่านพระราม9นะคะซึ่งเสร็จแล้วแล้วก็พบว่าผลตรวจค่าก๊าซพิษการลุกไหม้ติดไฟเป็น0ค่ะในเรื่องนี้นะคะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะท่านได้บอกว่าก็ได้มีการติดตามสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดมีการเร่งเก็บกู้กำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานเขตห้วยขวางนะคะเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาติดตามในเรื่องของการบำบัดการกำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะก็มีการดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดกำจัดอย่างถูกต้องโดยคาดว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่14นาฬิกาถึงช่วงประมาณ5ทุ่มครึ่งค่ะก็สามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วหลังจากที่มีการดำเนินการค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในเบาะที่พักทิ้งน้ำพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะ เท่ากับ0 ppm ก๊าซไฮโดรเจนซัลเฟตเท่ากับ0 ppm แล้วก็ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละ0ค่ะส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกนะคะที่สูบน้ำแล้วก็ตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปเนี่ยได้กำจัดได้ประมาณ32ลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ที่ตรวจวัดทั้ง3จุดนะคะก็พบว่าค่าเนี่ยเป็น0หมดแล้วเช่นเดียวกันนะคะส่วนผลการตรวจหลังจากที่กำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันก็พบว่าอยู่ที่ระดับ0สามารถลดการปนเปื้อนแล้วก็กลิ่นระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนค่ะ
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันทางบริษัทเจนโก้จำกัดนะคะก็ยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่ คลองสามเสนไปบำบัดแล้วก็กำจัดทิ้งทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียแล้วก็วัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะท่านบอกว่าแม้ว่ากำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเสร็จแล้วและผลการตรวจก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่ศูนย์แต่ว่าก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวันที่8เองก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังที่กำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนปนเปื้อนพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงมีการประเมินสถานการณ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าผมมีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของระเบียบว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งหมด5ฉบับจะสรุปสาระสำคัญให้ทราบว่า5ฉบับเนี่ยคุณพิการได้รับประโยชน์อะไรจาก5ฉบับนี้บ้างแล้วทำไมถึงมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาทำไมถึงแก้ไขแล้วที่ผ่านมากับ5ฉบับที่ประกาศใหม่นี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วผมนัดนักกฎหมายมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะสัมภาษณ์นักกฎหมายแล้วพูดคุยว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรแล้วก็มีผลดีอะไรบ้างสำหรับคนพิการคุยกับคุณกฤตพงษ์เตชพลีในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้จะขออนุญาตสรุปสาระสำคัญก่อนช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงร่วมสืบสารและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2503เพื่อให้เด็กที่สูญเสียครอบครัวได้มีโอกาสเรียนหนังสือและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า50แห่งซึ่งล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้พัฒนาอาคารเรียนหอพักนักเรียนทุนการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับทั้งความรู้อาชีพและคุณธรรมควบคู่กันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จึงเป็นสถานศึกษาที่เปรียบดังบ้านแห่งความรักที่แม่แห่งแผ่นดินได้พระราชทานแก่ลูกหลานไทยทั่วทุกถิ่นฐานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเกื้อหนุนการศึกษาของชาติสืบมา
4: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงซ้ำรายกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมาย ร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

ช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่าครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วว่ามีระเบียบ5ฉบับของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นกันอย่างทั่วหน้านะครับได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี่เอง5ฉบับนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรกับครั้งที่แล้วที่เขาประกาศใช้คนพิการจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างวันนี้ผมจะมาสรุปสาระสำคัญครับจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือทำให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้สะดวกขึ้นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์บางเรื่องให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะครับระเบียบทั้ง5ฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์บริการคนพิการบัตรประจำตัวคนพิการกลไกการทำงานระดับจังหวัดการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็ผู้ช่วยคนพิการผู้ดูแลคนพิการนะครับผู้ช่วยเหลือคนพิการผู้ดูแลคนพิการมันต่างมันเหมือนกันยังไงนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องเงินกู้ 300,000แต่เป็นการปรับระบบบริการคนพิการหลายด้านพร้อมกันสื่อเนี่ยก็พาดหัวว่าคนพิการกู้เงินได้ถึง 300,000 แต่จริงๆแล้วมันก็มีระเบียบเยอะนะครับก็แน่นอนแหละสื่อมวลชนต้องเอาเรื่องที่คนพิการสนใจใช่ไหมครับมาก่อนเป็นอันดับแรกก็ขอบคุณด้วยที่เผยแพร่ให้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังครับเป็นฉบับแรกก็คือหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการฉบับที่3 2569นะครับสาระสำคัญก็คือเขาเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานเช่นการยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางเดิมที่ต้องพึ่งพาการยื่นเอกสารและก็การติดต่อหน่วยงานเป็นหลักเนี่ยแนวทางใหม่จะช่วยลดขั้นตอนครับลดการเดินทางลดภาระด้านเอกสารประโยชน์เนี่ยไม่ได้เกิดกับคนพิการโดยตรงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดตั้งศูนย์คนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเนี่ยดำเนินการได้สะดวกขึ้นหากการจัดตั้งและบริหารศูนย์บริการทำได้คล่องตัวขึ้นก็มีโอกาสทำให้เกิดบริการในพื้นที่มากขึ้นและคนพิการก็สามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านได้มากขึ้นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็มีอยู่ทั่วไปตอนนี้แต่ว่าการจัดตั้งอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอประกาศระเบียบฉบับนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมคนพิการกับสิทธิสวัสดิการการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อและการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับดังนั้นแม้การแก้ไขเรื่องนี้อาจดูเป็นเรื่องของระบบงานแต่ว่าผลปลายทางคือการทำให้บริการเข้าถึงคนพิการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับสำหรับเรื่องต่อมาคือบัตรประจำตัวคนพิการครับระเบียบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวคนพิการโดยตรงเลยเป็นการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอมีบัตรการออกบัตรผู้มีอำนาจออกบัตรการกำหนดสิทธิการเปลี่ยนแปลงสิทธิการสละสิทธิแล้วก็อายุบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองครับสาระสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการนำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและก็ปรับกระบวนการให้คำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับจุดที่คนพิการควรติดตามเป็นพิเศษคืออะไรก็คืออายุของบัตรแล้วก็แนวทางสำหรับกรณีที่สภาพความพิการไม่มีความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าถ้าความพิการคุณเห็นเป็นประจักษ์เขาจะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ตลอดชีวิตได้แต่ถ้าความพิการมีไม่เห็นเป็นประจักษ์ก็ต้องมีการต่ออายุแล้วก็ตรวจกันอย่างเข้มข้นนะครับแนวคิดสำคัญอย่างที่บอกเลยตรวจสอบแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ควรสร้างภาระให้คนพิการต้องกลับมาดำเนินกระบวนการเดิมซ้ำโดยไม่จำเป็นนั่นคือเราต้องกลับไปต่ออายุต้องถ่ายรูปใหม่ต้องเอาเอกสารใหม่มาให้เขาอันนี้จะไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ฟังประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือช่วยลดการเดินทางลดค่าใช้จ่ายลดเวลาของคนพิการและครอบครัวแล้วก็ลดภาระของเจ้าหน้าที่เองด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเอกสารของรัฐก็ออกให้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเอาใหม่มาให้
ค้นหาเอาก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือผมสรุปเองนะนะครับบัตรประจำตัวคนพิการมีความสำคัญเพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าถึงสิทธิและบริการหลายประเภทตามกฎหมายครับดังนั้นการทำให้กระบวนการเกี่ยวกับบัตรสะดวกขึ้นย่อมส่งผลในการเข้าถึงสิทธิอื่นๆของคนพิการด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดว่าคนพิการแต่ละรายจะเข้าเงื่อนไขไหนต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วก็การตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ควรเข้าใจว่าทุกกรณีจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติอันนี้คือสาระสำคัญที่สรุปมาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็ฉบับที่3นะครับเกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉบับที่2 2569นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งเป็นอนุกรรมการจังหวัดขึ้นมามีการประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการต่างๆเนี่ยคนเยอะไปก่อนหน้านี้คนพิการเคยสะท้อนมาทำให้มันน้อยลงได้ไหมเพื่อความคล่องตัวซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีอยู่ในระเบียบฉบับนี้นะครับสาระสำคัญฉบับนี้ก็คือปรับองค์ประกอบและรูปแบบการทำงานเพื่อให้กลไกระดับจังหวัดเนี่ยมีความคล่องตัวสามารถขับเคลื่อนงานคนพิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สิทธิที่คนพิการได้รับเป็นเงินหรือสวัสดิการทันทีแต่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับเพราะว่าเรื่องของคนพิการจำนวนมากต้องอาศัยประสานงานของหลายหน่วยงานทั้งสังคมการศึกษาอาชีพสุขภาพการเดินทางและการเข้าถึงสิทธินั่นเองคุณผู้ฟังหากกลไกระดับจังหวัดทำงานคล่องตัวขึ้นการพิจารณาเรื่องต่างๆและการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ก็มีโอกาสรวดเร็วขึ้นนั่นเองคุณผู้ฟังครับประโยชน์สำคัญของระเบียบฉบับนี้ก็คืออยู่ในการทำให้ระบบบริหารงานด้านคนพิการในจังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของคนพิการได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังส่วนระเบียบฉบับที่4เป็นเรื่องสำคัญมากๆซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับสาระสำคัญก็คือเพิ่มวงเงินกู้สำหรับลูกหนี้ชั้นดีจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทเป็นไม่เกิน 300,000 บาทครับสามารถผ่อนชำระคืนได้ภายในระยะเวลา7ปีไม่มีดอกเบี้ยครับคือถ้ามีเหตุผลเพียงพอแล้วก็เคยกู้มาแล้วไปทำประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจังหวัดแล้วก็จะได้เพิ่มวงเงินจาก 120,000 เป็น 300,000 แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้นะครับถ้าเปรียบเทียบวงเงินสูงสุดเดิม 120,000 เพิ่มเป็น 300,000 เท่ากับเพิ่มขึ้น 180,000 นะครับหรือคิดเป็นวงเงินสูงสุดประมาณ2เท่าครึ่งของเดิมเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญเพราะว่าต้นทุนการประกอบอาชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมากครับเงินดุล 120,000 เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่ออาชีพเช่นบางอาชีพพวกเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบการปรับปรุงสถานที่หรือการขยายกิจการที่ทำอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้น 120,000 ไม่พอ 300,000 น่าจะได้เพราะฉะนั้นวงเงินที่สูงขึ้นจึงทำให้คนพิการที่มีศักยภาพและมีแผนประกอบอาชีพสามารถคืนเงินได้แล้วก็เข้าถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดก็คือวงเงิน 300,000 บาทไม่ได้หมายความว่าคนพิการทุกคนสามารถยื่นแล้วจะได้รับ 300,000 เลยอย่างที่บอกนะครับหลักเกณฑ์ที่ประกาศระบุก็คือลูกหนี้ชั้นดีแล้วก็การอนุมัติต้องผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขของกองทุนอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ได้รับจริงย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความจำเป็นแผนการประกอบอาชีพความสามารถในการชำระคืนแล้วก็หลักเกณฑ์อื่นที่หน่วยงานกำหนดนั่นเองครับคุณผู้ฟังสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือยังคงเป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยและมีระยะเวลาชำระคืนถึง7ปีเลยระเบียบฉบับสุดท้าย
เป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการมีผู้ช่วยเหลือคนพิการการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลและสิทธิ์ของผู้ดูแลคนพิการเองนะครับสำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการสามารถพัฒนาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับผู้ดูแลคนพิการกับผู้ช่วยคนพิการมีความหมายและบทบาทในระบบเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ละนะครับผู้ดูแลก็คือดูแลคนพิการตลอดแต่ผู้ช่วยก็อาจจะต้องผ่านการอบรมไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ดูแลคือถ้าขยายความก็คือมักจะเป็นบุคคลที่ดูแลคนพิการในครอบครัวหรือมีหน้าที่ดูแลโดยตรงอยู่แล้วส่วนผู้ช่วยคนพิการอันนี้เป็นกลไกตามกฎหมายที่เข้ามาช่วยให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในสังคมได้มากขึ้นตามความจำเป็นการเปิดช่องให้ผู้ดูแลสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ช่วยคนพิการจึงเป็นการนำประสบการณ์ของผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่แล้วมาต่อยอดนั่นเองครับนอกจากช่วยคนพิการในครอบครัวแล้วยังสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการรายอื่นในชุมชนตามระบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยผลที่คาดหวังก็คือเพิ่มจำนวนบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการสนับสนุนคนพิการและช่วยบริการคนพิการให้คนพิการเข้าถึงในระดับชุมชนมากขึ้นนะครับคนพิการที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันหรือในการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านถ้าถามผมสิ่งที่แตกต่างจากเดิมกับฉบับเนี้ยก็คือเมื่อก่อนผู้ดูแลจะไม่สามารถมาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้แต่ต่อไปก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ขึ้นให้ผู้ดูแลมาอบรมจนกลายเป็นผู้ช่วยคนพิการและก็มีเงินเดือนหรือว่ามีค่าตอบแทนด้วยนั่นเองนะครับผมก็อ่านระเบียบคร่าวๆเหมือนกันนะไม่ได้อ่านหมดเพราะมันเยอะแต่ก็สามารถมองได้ด้านแรกก็คือความสะดวกในการเข้าถึงบริการนั่นหมายความว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาใช้มากขึ้นทำให้บางกระบวนการไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานด้วยตนเองทุกครั้งนะครับการลดการเดินทางถือว่ามีความหมายมากการเดินทางอาจจะมีทั้งค่าใช้จ่ายความไม่สะดวกต้องมีผู้ช่วยมีผู้ดูแลร่วมเดินทางไปด้วยนะครับต่อมาคือการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นครับโดยเฉพาะกระบวนการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็การดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปต่อมาคือเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจครับนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มวงเงินกู้สำหรับลูกหนี้ชั้นดีจาก120,000เป็น300,000นั่นแหละก็จะทำให้เงินทุนเนี่ยสอดคล้องกับต้นทุนการประกอบอาชีพปัจจุบัน

0: มากขึ้นนะครับอีกอันนึงที่ผมสรุปได้คือการเพิ่มกำลังคนที่จะช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตของคนพิการการเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลพัฒนาเป็นผู้ช่วยคนพิการเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มบุคลากรในระบบแล้วก็ขยายไปสู่การดูแลคนพิการรายอื่นในชุมชนได้นะครับอีกเรื่องนึงคือการปรับระบบบริหารระดับจังหวัดให้คล่องตัวนะครับการประกาศระเบียบใหม่นี้คนพิการทุกคนได้รับสิทธิ์ทุกคนโดยอัตโนมัติหรือไม่ผมขอตอบเลยว่าไม่นะครับแต่ละเรื่องเขาจะมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติวิธีการยื่นคำขอและกระบวนการพิจารณาของเขาอยู่แล้วนะครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือวงเงินกู้ 300,000 บาทนั่นแหละอันนี้วงเงินสูงสุดสำหรับกรณีที่เข้าเงื่อนไขไม่ใช่วงเงินที่ผู้กู้จะได้รับเท่ากันเช่นผมยื่นขอไป 150,000 สมมุตินะฮะพอเขาพิจารณาดูแล้วเห็นว่ามันไม่ควรได้ 150,000 เต็มนี่ควรที่จะตัดตรงนั้นไหมอันนี้ควรไหมอันนี้อย่างเงี้ยก็อาจจะเหลือ 120,000 ก็ได้ก็เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ว่าได้เต็มทุกคนในการขอกู้ไปเพราะฉะนั้นคนพิการและครอบครัวนะครับควรจะติดตามประกาศแล้วก็แนวปฏิบัติแบบคำขอและช่องทางให้บริการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือสรุปสาระสำคัญนะครับของระเบียบว่าด้วยการบริหารงานในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับย้ำว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่4กันยายน2569ครับ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วมาพบกันในช่วงหน้าของรายการนะคะซึ่งเราจะมีเรื่องของพลังสมองสำรองมาฝากกันพลังสมองสำรองคืออะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ

คุณเคยให้คนอื่นยืมเงินไหมคะแล้วเขาไม่คืนคุณทำยังไงคะโพสต์ทวงเลยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการอื่นในการทวงหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็โพสต์ระบายความรู้สึกลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะแต่การระบายนั้นหากไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คนที่เห็นข้อความมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะในทางกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือมีการเผยแพร่ข้อความนะคะและข้อความนั้นกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่3เนี่ยเชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นกรณีที่เคยทำคดีนะคะก็คือมีเจ้าหนี้นะคะให้ลูกหนี้ยืมเงินเป็นการยืมเงินกันถูกต้องแต่ว่าลูกหนี้ไม่คืนเงินคราวนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปโพสต์ใน Facebook โดยเอารูปลูกหนี้เนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้อความว่าคนเนี้ยอย่าไปคบหานะยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นคนขี้โกงคุณคิดว่าถูกต้องไหมคะกรณีนี้เนี่ยที่ลูกหนี้ที่เจ้าหนี้โพสต์ไปเนี่ยค่ะทำให้คนที่มาอ่าน Facebook ที่มาเห็นข้อความเนี่ยเชื่อว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเป็นคนขี้โกงอย่างที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะทำให้ลูกหนี้เนี่ยเสียชื่อเสียงครบองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะคะจากเดิมที่เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพราะว่าไปหมิ่นประมาทเขานะคะจากที่เราจะได้เงินทวงหนี้ได้ปรากฏว่าต้องไปยอมให้หนี้เนี่ยยอมชดใช้กันยกหนี้ให้เขาเพื่อจะแลกกับการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะต้องคำนึงก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นหนี้กันควรจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องหรือว่าส่งจดหมายเรียกหนี้ตามกฎหมายดีกว่าที่จะไประบายนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: ค่ะ
1: เร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงสุดท้ายของค้นหามาเล่านะครับที่ผมเอกพงษ์แล้วก็คุณแก้วภูมิรัตน์เนี่ยเราสองคนได้มาพบกันนะครับพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์เรื่องราวต่างๆหลากหลายมาเล่าให้ฟังมีสารคดีมีเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ช่วงที่แล้วคุยเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ5ฉบับความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรและประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่4กันยายนนะครับในราชกิจจานุเบกษานะครับช่วงนี้อย่างที่แก้วได้เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วเรื่องของพลังสมองสำรองคืออะไรนะครับตอนนี้เรามาทิ้งท้ายกันกับเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะพลังสมองสำรองค่ะคือสมรรถนะสำรองของสมองซึ่งแสดงถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของสมองในการดึงทักษะและความสามารถต่างๆออกมาเพื่อแก้ปัญหาต่อสู้กับข้อจำกัดและใช้ในการหาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าพลังสมองสำรองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มนุษย์เราต้องค่อยๆสร้างและสะสมผ่านการเรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็นตลอดชีวิตค่ะแนวคิดเรื่องพลังสมองสำรองนี้เริ่มขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1980เมื่อนักวิจัยพบเรื่องประหลาดจากการชันสูตรศพของผู้สูงอายุหลายคนค่ะที่ไม่เคยแสดงภาวะอาการสมองเสื่อมในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยแต่สมองของพวกเขากลับมีพยาธิสภาพการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงทำให้เชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่บุคคลเหล่านี้ยังใช้ชีวิตและทำงานเป็นปกติจนถึงยามที่สิ้นอายุไขนะคะก็ทำให้เพราะว่าพวกเขามีต้นทุนพลังสมองสำรองมากพอที่จะทดแทนสมองส่วนที่เสียหายนั่นเองค่ะนับแต่นั้นมานะคะในส่วนของงานวิจัยมากมายก็ได้ยืนยันตรงกันว่าคนที่มีพลังสมองสำรองสูงกว่าจะสามารถประวิงเวลาและชะลอการแสดงอาการภาวะสมองเสื่อมรวมทั้งโรคทางสมองอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคพาร์กินสันโรคปลอกประสาทเสื่อมนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองก็คือสโตรกเนี่ยได้ดียิ่งกว่าพลังสมองสำรองยังช่วยให้สมองของผู้สูงอายุเหล่านี้รับมือกับวิกฤตเฉียบพลันในชีวิตเช่นความเครียดการผ่าตัดหรือมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: 6ปัจจัยหลักนะคะของการสร้างพลังสมองสำรองและการดูแลสุขภาพสมองค่ะ6ปัจจัยหลักก็คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนเพียงพอจัดการและบริหารความเครียดสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและเข้าสังคมและปัจจัยสุดท้ายค่ะท้าทายสมองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้ง6ประการนี้นะคะต้องทำควบคู่กันทั้งหมดไม่ใช่ทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพิ่มในเรื่องของการทานอาหารนะคะไฟเบอร์ในมื้ออาหารการเดินออกกำลังกายตอนเช้านะคะหรือว่าการที่ได้บอกไปว่า6ประการนี้ก็ต้องนอนหลับพักผ่อนเพียงพอด้วยบริหารจัดการความเครียดได้ดีสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในการเข้าสังคมแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะต้องทำควบคู่กันไปก็ทำให้ผลลัพธ์ในการดูแลสมองเนี่ยทำได้สูงสุดเคล็ดลับก็คือเพื่อการดูแลสมองให้เฉียบคมไปนานๆนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ประดิษฐ์สุวรรณค่ะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: เรื่องราวดีๆเหล่านี้เราก็นำมาฝากกันนะครับมีครบนะครับแต่ละวันเนี่ยข่าวสารใกล้ตัวเรื่องสาระเพื่อสุขภาพนะครับแจ้งเตือนกันอะไรต่างๆนี่ก็ฟังได้ในรายการค้นหามาเล่าของเราย้ำนะครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง10นาฬิกาพบกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็เพจ Facebook นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วเราจะแชร์ไปที่เพจค้นหามาเล่าด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: าวสารของเรา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: องสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
1: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
0: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากการปรากฏคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปย์สีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบหลังมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบปลาต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้สั่งการให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันทีแม้เบื้องต้นผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะไม่เจอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแต่จากการตรวจสอบปลาที่ประชาชนนำมาแสดงและยืนยันว่าพบในพื้นที่เขื่อนลำเปาเป็นปลาหมอคางดำจริงจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและห้ามปล่อยปะละเว้นเด็ดขาดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเร่งสำรวจและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วทั้งนี้เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้เฝ้าระวังร่วมกันจังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
6: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
7: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้

0: www.thaiprtvradio.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอวิภาวดีอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนศกนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึงวันที่15กันยายนศกนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับอยู่ด้วยกัน10โมงถึง11โมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับกับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะติดตามข่าวต้นชั่วโมงนะรวมไปถึงพยากรณ์อากาศนะแต่ว่าที่ห่วงซะหน่อยนะเพราะว่ามีคำเตือนนะในฉบับที่10ไอ้ขออภัยฉบับที่7นะของกรมอุตุนิยมวิทยานะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนี่ยเอาเฉพาะวันนี้แล้วกันวันที่10กันยายนนะบอกว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องนะแล้วก็มีตกหนักบางแห่งนะโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกโอ้โหพูดถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลแหมกลัวเลย กลัวมาตามนัด4โมงเย็นเลิกงานปุ๊บมาปั๊บเนี่ยกลัวจริงๆนะบอกว่าทั้งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเนี่ยมันก็เลื่อนลงมาพาดในพื้นที่ภาคกลางตอนขออภัยภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยเขาพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะภาคใต้ภาคกลางนะภาคตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเย็นนะเดี๋ยวดูกันหน่อยลุ้นกันหน่อยหรือว่าไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะไม่ต้องรอถึงเย็นก็ได้นะผมมองออกไปข้างนอกเนี่ยนะห้องส่งเนี่ยไม่คือฟ้าต้องบอกว่าสลัวสลัวนะไม่ได้แบบโอ้โหแดดจ้านะครับแต่เวลาที่สลัวสลัวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่มีอะไรเนาะแต่บางทีแดดจ้าๆเนี่ยโอ้มาทีนี้มันมาเร็วนะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ต้องค่อยๆติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศหน้านี้หน้าฝนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมบางทีคุณผู้ฟังอาจจะออกไปทำธุระข้างนอกนะถ้ารู้ว่าฝนจะตกก็อาจจะเตรียมร่มนะใครที่ขับขี่จักรยานยนต์นะอาจจะเตรียมไอ้ชุดกันฝนเอออันนี้ขออนุญาตบ่นนิดนึงนะพี่ๆที่ขับจักรยานยนต์ฮะคือตอนที่ฝนทำท่าจะตกหรือว่าฝนตกเนี่ย เวลาที่เราจอดรถเนี่ยเพื่อจะใส่เสื้อกันฝนอะไรเนี่ยนะคือขอความกรุณาจริงๆนะเมื่อวานเนี้ยแล้วบนสะพานด้วยบนสะพานข้ามแยกคือถ้าจอดซ้ายสุดนะริมแล้วเข้าแถวเรียงฝั่งเดียวแถวเดียวเนี่ยอันเนี้ยมันยังโอเคแต่พอมาเป็นจอดซ้อนคันเป็น2แถว3แถวครับคือก็เข้าใจอ่ะนะเพราะว่ามันต้องหลบฝนด้วยถูกไหมฮะแต่เราอ่ะสามารถที่จะดูแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าข้างหน้ามันฝนจะมีหรือเปล่าเตรียมตัวหน่อยก่อนก็ได้แล้วก็ขณะเดียวกันคือถ้าเป็นลักษณะเนี้ยมันเกิดอุบัติเหตุง่ายคือที่ผมห่วงเกิดอุบัติเหตุผมไม่ได้ห่วงอย่างอื่นหรอกนะแล้วก็เป็นความปลอดภัยของพี่ๆด้วยคือถ้าเป็นแบบ ซ้อน2ซ้อน3เนี่ยคือมันก็คือพูดง่ายๆคือพอซ้อน2ปุ๊บมันก็ครึ่งช่องจราจรแล้วถูกไหมฮะบางคนบางคันมาซ้อน3เลยนะครับแบบมาปุ๊บจอดเลยนะโอ้โหคันหลังเนี่ยเมื่อวานนี้โอ้โหเบรกหัวโกงเลยนะแล้วก็พอจะแฉลบนะหรือว่าจะเขาเรียกว่าไงจะเบี่ยงนะรถใหญ่พอจะเบี่ยงเนี่ยพอจะเบี่ยงเสร็จปุ๊บมัน

ก็เสี่ยงไปเกิดอุบัติเหตุรถที่ก็วิ่งมาอีกช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องปกติใช่ไหมอันนี้ต้องระวังคือพักหลังเนี่ยคือแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะที่ผมอยากจะฝากไว้นะคือไอ้การดูโทรศัพท์มือถือหรือบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็พิมพ์ตอบไปเลยอ่ะอีกมือนึงถือแฮนด์อ่ะไม่ได้นะครับจริงๆมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะแต่ว่าดู Google Map อะไรอย่างเงี้ยยังพอทนได้นะผมจะบอกว่ายังพอทนได้เพราะว่าอย่างไรเพราะว่าเข้าใจว่ามันจะต้องใช้ Google Map ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เวลาการส่งของอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขับตามเส้นทางอะไรของเขาถามว่ามันอันตรายไหมคำตอบคือมันก็อันตรายนะเวลาขับขี่ไปผมเห็นก้มแล้วก้มอีกก้มแล้วก้มอีกเนี่ยนะแล้วบางคนก้มแล้วก็พิมพ์ด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งอันตรายนะอันนี้ฝากไว้เป็นห่วงคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละรถใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะเพราะว่าเวลาที่มันมีอุบัติเหตุนะมันเนื้อหุ้มเหล็กกับเหล็กหุ้มเนื้อนะอันนี้มันต่างกันจริงๆนะแล้วก็เวลาที่มันมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาถ้ามันถึงกับร่างกายเนี่ยนะมันก็เวลาเจ็บก็เจ็บมากกว่าเขาใช่ไหมฮะเวลาที่มันถึงขั้นนี่มันก็โอ้โหไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะก็ต้องระมัดระวังนะส่วนวันนี้นะมีเรื่องของประชุมสภานะครับซึ่งต่อเนื่องนะยังไม่จบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมรอเรื่องของบอร์ด EV ซึ่งวันนี้ทางบอร์ดของคณะกรรมการที่พิจารณาเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะก็จะดูเรื่องของภาษีสรรพสามมิตครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการคุยกันนะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยภาษีนำเข้าเนี่ยนะมันจะได้ 0% จะได้ 10% อะไรพวกเนี้ยนะเพื่อว่าช่วงก่อนหน้านี้ส่งเสริมนี่แล้วมันมีการค่าเสรีมันมีอะไรพวกอย่างเงี้ยด้วยถูกไหมฮะแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็สร้างแรงกระเพื่อมหรือว่าแรงกดดันสำหรับรถที่ผลิตในประเทศนะซึ่งอัตราการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันมีความลักลั่นกันได้เปรียบเสียเปรียบกันนะวันนี้เดี๋ยวบอร์ด EV ก็จะคุยผมได้ยินมาแว่วๆว่าอาจจะมีเสียภาษีนำเข้านะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับจากเดิมเนี่ย 10% อันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 31-39 หรือ 40% เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าออกมาเป็นยังไงนะถ้าเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าราคารถยนต์ไฟฟ้านะที่ขายกันเนี่ยนะ500,000 600,000 700,000 800,000 เนี่ยนะอันนี้ถ้าเป็นตัวนำเข้าเลยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีเรื่องของภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะก็จะทำให้ราคารถยนต์มันปรับเพิ่มขึ้นนะส่วนวันนี้มีอะไรอีกนะทางการเมืองนะทางการเมืองเนี่ยผมรอเมื่อกี้ดูแล้วล่ะนะมีการถ่ายทอดสดนะบรรยากาศที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะมีมวลชนเข้าไปที่สถานทูตอิสราเอลใช่ไหมอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะครับอีกเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจนะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะแอร์พอร์ตเรือลิงครับเข้าใจว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทางบริษัทที่เขาดำเนินการเนี่ยบริษัทเอเชียเอราวัณเนี่ยนะเขาน่าจะมีการคุยกันนะว่าสรุปแล้วยังไงสำหรับ30กันยายนที่จะคืนแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยไปดำเนินการนะถ้าจะขอเขาว่าจะให้ทำต่อนะเขาก็คิดตังค์นะไม่ใช่ว่าจะทำฟรีนะครับคิดตังค์60ล้านบาทต่อเดือนนะทั้งหมด4เดือนก็240ล้านบาทแล้วจริงๆมันมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมนะถ้ามันมีการฟ้องร้องการฟ้องข้อพิพาทอะไรต่างๆนานาบอกจะยุติการเดินรถทันทีผมเข้าใจว่าเดี๋ยวทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยคงจะคุยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาก็กังวลนะกระทรวงคมนาคมเขาก็กังวลการรถไฟฟ้าเขาก็กังวลนะการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็กังวลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าหากมีการยุติการเดินรถในวันที่30กันยายนเนี่ยช่วงรอยต่อที่บริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมาเข้าเนี่ยนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะบอกโอ้ยพร้อมนะแต่ออกไปนะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะไปในทิศทางที่ดีนะเพราะว่าเท่าที่ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อเช้านี้ให้สัมภาษณ์ก็เชื่อว่าน่าจะในทิศทางที่ดีอาจจะได้ไปต่ออีก4เดือนหลังจากนั้นเนี่ยช่วงรอยต่อ4เดือนเนี่ยนะบริษัทลูกการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ต้องดำเนินการเตรียมแผนอะไรต่างๆเพื่อจะเข้าให้มันสอดรับกันให้มันไม่ติดขัดในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับสำนักงานกสทช.ครับเขาขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะเมื่อได้รับสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย +697 +698 นะครับซึ่งเป็นหมายเลขที่โรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนหรือว่าการติดต่อ
กิจการธุรกิจในต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีโอกาสสูงครับที่สายดังกล่าวเนี่ย

0: จะเป็นการติดต่อจากกลุ่มมิจฉาชีพและหากมีความจำเป็นนะถ้าต้องรับสายนะเขาก็แนะนำบอกว่าก็ต้องรับฟังด้วยความมีสตินะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่เปิดเผยรหัสผ่านรหัส OTP กับบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่มีการใช้นะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย +697+698ในการติดต่อประชาชนแล้วถ้าหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวเนี่ยแล้วแอบอ้างด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสรรพากรเป็นธนาคารนะไปสนีหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยแล้วก็แจ้งว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินนะจะวิธีไหนก็ตามทีเนี่ยนะคือกสทช.ก็บอกเลยบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ควรวางสายทันทีนะสำนักงานกสทช.ก็ขอความร่วมมือนะครับบอกว่าช่วยเผยแพร่ข้อความหรือว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปยังสมาชิกในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจริงไม่เฉพาะผู้สูงอายุนะฮะวัยทำงานเนี่ยเด็กๆเนี่ยเอาหมดนะต้องบอกทุกคนนะครับช่วงนี้ครับเซฟอะไรได้ก็ต้องเซฟนะธนาคารออมสินเขาขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟทั้งพลังงานได้เซฟทั้งค่าไฟได้เซฟทั้งสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทส่วนถ้าหากมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกครับเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะครับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31 มีนาคม 2570นะครับอนุมัติและนิติกรรมสัญญาเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 เมษายน 2570หรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อในโครงการเนี่ยจะหมดนะแล้วแต่ระยะนะว่าอันไหนถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้มอบเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักครับจากธนาคารออมสิน1รางวัล นะตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับข้อมูลสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินครับเขานำเสนอเงินฝากดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทคำถามก็คือเปิดบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่ไปตอบกันใน Facebook Live นะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณศิริรัตน์นะจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกวันนี้เจาะเศรษฐกิจจะพาไปคุยกับทางนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสนะคุณปราโมทวัฒนานุสารนะฮะเรื่องของสินค้าเกษตรไทยส่งออกเป็นยังไงนะเห็นว่านี่ล่วงติดกันมายาว4 ไตรมาสก็คือ1ปีนะ12เดือนนะคุณปราโมทวัฒนานุสารนะอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณปราโมทครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับส่งออกสินค้าเกษตรไทยไตรมาสที่2นี่เห็นตัวเลขออกมาแล้ว
1: ครับอย่างที่ทราบกันครับเขาเติมตัวเลขภาพรวมของสินค้าของไทยนะครับก็คือในไตรมาสที่2เนี่ยภาพรวมก็ยังเติบโตถึง2ดิจิตนะครับประมาณ 18% อันนี้ก็เป็นผลมาจากตัวการส่งออกสินค้าในหมวดของอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะในหมวดของสินค้าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังเติบโตนะครับเพราะว่าก็อาจจะยังได้รับแรงสนับสนุนจากกระแส AI แล้วก็ Data Center ของโลกที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าปัดมาที่ภาพการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามนะครับกับภาพรวมของการส่งออกของไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการส่งออกสินค้าเกษตรและก็อุตสาหกรรมเกษตรของไทยเนี่ยก็ยังมีภาวะที่ค่อนข้างท้าทายนะครับโดยมูลค่าการส่งออกเนี่ยก็ยังหดตัวอยู่ที่ประมาณ -3.4% นะครับต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่4แล้วนะครับเนื่องจากแรงกดดันด้านตลาดส่งออกที่สำคัญอย่างตลาดส่งออกหลักของจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็ยังหดตัวนะครับโดยการส่งออกไปจีนเนี่ยก็ยังหดตัวเกิดจากการที่การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับทำให้ความต้องการนำเข้าสินค้าลดลงนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นห่วงโซ่การผลิตของจีนอย่างพวกยางพารานะครับส่วนการส่งออกไปสหรัฐเองก็หดตัวเช่นเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากตัวสินค้าในกลุ่มข้าวนะครับที่สต็อก ของคู่ค้าในสหรัฐเองเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงนะครับจากการที่เขาเร่งนำเข้าไปตั้งแต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี68นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าแยกในหมวดสินค้านะครับถ้าเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยภาพรวมก็ยังทรงตัวนะครับแต่ก็คือมียังมีกลุ่มสินค้าที่ยังเติบโตอยู่บ้างครับเช่นตัวผลไม้นะครับเพราะว่าตัวการส่งออกไปจีนก็ยังเติบโตนะครับขณะที่สินค้าที่เกษตรที่หดตัวมากๆเนี่ยก็จะเป็นเส้นกลุ่มข้าวนะครับก็หดตัวถึงประมาณ-17%นะครับจากการแข่งขันที่รุนแรงนะครับหลังจากที่อินเดียเนี่ยก็กลับมาส่งออกข้าวในตั้งแต่ปลายปี67นะครับรวมถึงก็เป็นผลกระทบจากตัวการปิดช่องแคบพอมุดที่เราไม่อาจจะส่งออกไปตะวันออกกลางได้ติดขัดมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับตัวมันสำปะหลังเองนะครับที่หดตัวสูงถึง-36%นะครับอันนี้ก็มาจากปัจจัยด้านซัพพลายนะครับในส่วนของเรื่องปัญหาโรคใบด่างที่ระบาดนะครับในภาคอีสานซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของโรงงานมันเส้นแล้วก็แป้งมันนะครับทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบส่งออกนะครับถัดมาถ้าเป็นในส่วนของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเองเนี่ยก็ไตรมาสก่อนก็อาจจะขยายตัวอยู่แต่ไตรมาสนี้ครอบรวมก็ยังหดตัวไปแล้วนะครับก็คือโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มน้ำตาลทรายนะครับก็หดตัวถึง-17%นะครับจากที่ราคาตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงจากฐานที่สูงนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มสินค้าที่ขยายตัวอยู่บ้างนะครับเช่นตัวอาหารทะเลกระป๋องแปรรูปนะครับที่ยังขยายตัวจากการที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยซึ่งเป็นตลาดหลักก็มีการเริ่มนำเข้าตัวกลุ่มทูน่ากระป๋องที่สามารถเก็บได้นานมากขึ้นนะครับรวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยงเองก็ยังขยายตัวนะครับจากการที่ความต้องการนำเข้าของตลาดสหรัฐก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับว่าสินค้าที่มีความแตกต่างหรือมีมูลค่าเพิ่มสูงเนี่ยก็จะยังมีโอกาสที่ยังเติบโตนะครับแต่ในส่วนของสินค้าพวกอพันเองเนี่ยที่ต้องแข่งขันด้านราคาเนี่ยก็อาจจะยังเผชิญแรงกดดันที่มากกว่านั่นเองนะครับ
0: ครับตลาดใหญ่ๆที่เราเป็นคู่แข่งกับเขาเนี่ยเรื่องข้าวนี่เราพอรู้เนาะอย่างยางพาราก็ยังพอรู้นะว่ามันจะเป็นกลุ่มนี้แหละอินโดนีเซียมาเลเซียนี่แหละที่ผลิตนะแต่ว่าตลาดที่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอุตสาหกรรมทางการเกษตรเนี่ยประเทศไหนที่มันเป็นคู่แข่งคู่ค้ากับเราที่แบบหลักๆที่เราพอจะเห็นภาพได้มีไหม
1: ก็จริงๆก็อาจจะเป็นพวกอินเดียเวียดนามอะไรเนี่ยครับที่เขาก็มีเพื่ออะไรวัตถุดิบแล้วก็การส่งออกที่ก็แข็งแกร่งอยู่นะครับอย่างตัวเวียดนามเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนเขามีการบริหารจัดการน้ำที่แบบดูมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเทียบกับไทยเองอะไรเงี้ยบางทีเพราะบางทีพื้นที่ชลประทานที่เป็นการเพาะปลูกอะของเวียดนามจะดูแข็งแกร่งกว่าไทยมากเลยบางทีก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ช่วยให้เขาเรียกให้เวียดนามเนี่ยสามารถแข่งขันได้น่าจะดีกว่าไปในบางสินค้าน
0: อกจากข้าวเวียดนามมีอะไรที่แข่งกับเราบ้างถ้าเป็นภาคการเกษตรนะ
1: ก็เป็นตัวอาหารทะเลอย่างเป็นตัวกุ้งอย่างนี้ของเวียดนามเขาก็ใช่แข่งดีเหมือนกันครับก็คือผลผลิตเขาอย่างของไทยเนี่ยถ้าในอดีตเนี่ยของไทยผลผลิตแนวโน้มผลผลิตและการส่งออกของกุ้งไทยนะครับก็คือแนวโน้มในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะหดตัวลดลงไปเรื่อยๆใช่ในขณะที่ตรงข้ามอย่างตัวของเวียดนามเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าแนวโน้มก็น่าจะแข่งขันได้ดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าต้นทุนการผลิตของเวียดนามเนี่ยอย่างพวกค่าไฟค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังถูกกว่าของไทยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เสียเช่นเดียวกัน
0: เพราะงั้นคือผมก็เคยคุยนะกับคนที่เขาทำอาหารทะเลอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเขาปกติเขามีเรืออยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยนะแล้วเขาก็ออกเรือไปหามาเนี่ยแต่ว่าพักหลังเนี่ยเขาไปตั้งโรงงานที่เวียดนามเลยแล้วเขาก็ไปผลิตที่นู่นแล้วไอ้พวกปั๊มพวกหมึกพวกอะไรพวกอย่างเงี้ยตรงนั้นก็มีเยอะอุดมสมบูรณ์เขาก็เลยทำได้ต้นทุนที่มันถูกกว่าไอ้นี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งใช่ไหมสำหรับเรื่องของพวกอาหารทะเลพวกอะไรพวกอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นคู่ค้าคู่แข่งกับเรา
1: ใช่เลยครับก็คือการแข่งขันของพวกโดยเฉพาะอาหารทะเลเนี่ยก็จะแข่งขันรุนแรงมากขึ้นก็คือการแข่งขันในส่วนของสินค้าที่เป็นแบบคอมโมดิตี้ที่แบบแข่งขันด้านราคาเช่นกุ้งสดที่จะแข่งเนี่ยอาจจะถ้าไทยอาจจะประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะแข่งขันในกลุ่มสินค้านี้อาจจะไม่ค่อยดีนักก็คือถ้าหากมุ่งในการแข่งขันในของไทยอ่ะก็ควรจะมุ่งไป ลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างแบบกุ้งแปรรูปกุ้งพรีเมียมอะไรเงี้ยครับหรือกุ้งอ่างทะเลพร้อมรับประทานอะไรเงี้ยครับก็น่าจะดีกว่าใช่ครับ
0: ครับผมทางกรุงไทยคอมพาสคุณปาโมดมองระยะข้างหน้าเนี่ยภาพข้างหน้าไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยปีนี้อีก2ไตรมาสที่เหลือเนี่ยมองยังไงสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทางอาหารอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยครับ
1: ครับภาพรวมก็คือในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการส่งออกพวกสินค้าเกษตรหรืออุตสาหกรรมเกษตรก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับภาพในระยะข้างหน้าก็น่าจะเป็นในทิศทางเช่นเดียวกันนะครับโดยกลุ่มสินค้าที่ก็ส่วนใหญ่ก็เช่นข้าวยางพารามันผลไม้อะไรเงี้ยก็อาจจะกดตัวได้นะครับซึ่งในระยะข้างหน้าเองเนี่ยการส่งออกเนี่ยก็อาจจะยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามนะครับอย่างเช่นในส่วนของแนวโน้มของต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่คลี่คลายนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเพิ่มพวกต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าขนส่งได้นะครับรวมถึงเรื่องประเด็นเรื่องการแข่งขันของคู่แข่งที่เข้มข้นครับโดยเฉพาะในส่วนของสินค้าข้าวเองเนี่ยที่เรื่องของอินเดียเนี่ยก็มีการระบายสต็อกข้าวนะครับมากขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก็จะกดดันตัวราคาข้าวไทยนะครับขณะที่ตัวผลไม้เองเนี่ยผลไม้ที่เราส่งออกไปจีนเนี่ยพวกทุเรียนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่เสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งอย่างพวกเวียดนามมาเลแล้วก็ฟิลิปปินส์ได้นะครับรวมถึงในเรื่องของผลผลิตสินค้าเกษตรที่ตึงตัวนะครับจากภาวะเอลนิโญนะครับที่เริ่มตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี69นะครับแล้วก็คาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งปีแรกของปี70ที่ชัดเจนขึ้นนะครับรวมถึงตัวราคาปุ๋ยเคมีที่แพงเนี่ยก็อาจจะกดดันผลผลิตได้นะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการเซ็กชั่น301ของสหรัฐนะครับซึ่งไทยเองก็ถูกปรับขึ้นภาษีเป็น 12.5% เนี่ยก็สูงกว่าคู่แข่งเนี่ยก็อาจจะกดดันผู้ส่งออกให้มาจิ้นต่ำได้โดยเฉพาะเส้นกลุ่มข้าวหรือตัวกุ้งสดที่ยังแข็งได้นะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะต้องติดตามนะครับในส่วนของกฎหมาย UDR ของสหภาพยุโรปเองเนี่ยซึ่งก็อาจจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ผู้ส่งออกเนี่ยก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นได้นะครับ
0: โอ้แล้วมองยังไงสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรอันนี้ผมถามคือฟังมาทั้งหมดไม่โอ้มันมีปัจจัยที่กดดันเยอะนะหลายอย่างนะแล้วก็คู่แข่งของเรานี่ก็ต้องยอมรับนะเขาก็ถีบขึ้นมาสูงขึ้นนะถ้าเราจะพัฒนาไอ้สินอุตสาหกรรมเกษตรสินค้าเกษตรเนี่ยมันต้องยกระดับยังไงที่มันจะก้าวข้ามไอ้การแข่งขันอันนี้ขึ้นไปอีกระดับนึงได้เรามองยังไงฮะ
1: ครับก็ถ้าถามว่ายกระดับเนี่ยมันก็ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร่วมกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำก็อาจจะไม่สามารถยกระดับได้มากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ที่เกษตรกรเลยทีเดียวนะครับก็คือเกษตรกรเองเนี่ยเขาต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการยกระดับในส่วนของเพิ่มผลผลิตต่อไร่ไหมลดต้นทุนหรือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพอากาศนะครับเพราะว่าก็ในปีนี้และปีหน้าก็มีแนวโน้มที่จะเกิดเอลนิโญนะครับรวมถึงก็อาจจะต้องมีการนำพวกเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆหรือการใช้พลังงานทดแทนอย่างเช่นโซลาร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาลดต้นทุนของเกษตรกรนะครับรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเองเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมมือกับเกษตรกรแล้วก็ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับรวมถึงก็อาจจะต้องยกระดับสินค้านะครับจากสินค้าคอมโมดิตี้นะครับไปสู่ที่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างที่บอกไปนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องบริหารพวกต้นทุนอย่างที่บอกเป็นต้นทุนพลังงานค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะครับจากในส่วนของสงครามในตะวันออกกลางนะครับทำให้รวมถึงก็ต้องกระจายแหล่งวัตถุดิบแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเองใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตลดต้นทุนด้านการผลิตแล้วก็พลังงานต่างๆนะครับอย่างนี้ก็อาจจะช่วยให้การผลิตแล้วก็การส่งออกของไทยก็อาจจะเติบโตไปได้ครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณปราโมทครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณปราโมทวัฒนานุสารนะครับนักวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสนะครับก็คุยกับเรานะเรื่องของส่งออกสินค้าเกษตรนะแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรนะครับก็มีหลายตัวนะที่ต้องยอมรับนะว่าหดตัวนะครับมีขึ้นไหมมีนิดหน่อย มีไม่เยอะส่วนใหญ่หดตัวหมดผลไม้อย่างเงี้ยไตรมาส2เนี่ยมันขยายตัวโดยเฉพาะทุเรียนถูกไหมส่งออกเป็นทุเรียนส่งออกช่วงไตรมาส2อ่ะยังไงมันก็ต้องขยายตัวนะแต่ว่าเฉลี่ยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปดูว่า

0: แนวโน้มมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะคือคู่แข่งก็ต้องยอมรับนะฮะเขาก็อย่างข้าวอย่างเงี้ยนะเรารู้อยู่แล้วว่าต่อไร่เนี่ยผลิตผลผลิตเขาเรียกว่าอะไรข้าวที่เราสามารถปลูกอ่ะแล้วได้ต่อไร่อ่ะมันต่ำนะเรื่องชลประทานจะจัดการยังไงถูกไหมฮะเรื่องทำยังไงให้มันได้ข้าวเพิ่มขึ้นนะของเขาจะพันกิโลนะ800-900กิโลกรัมต่อไร่นะของเรายังอยู่400-500อย่างเงี้ยไม่สู้ไม่ได้เลยทำหนึ่งไร่ก็คือได้ข้าวน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนี่ก็ลำบากเพราะฉะนั้นต้นทุนเราก็สูงกว่านะครับอันนี้ก็เลยทำให้คู่แข่งของเรานะก็ไปแย่งตลาดได้หลายตลาดนะก็ต้องติดตามต้องระวังกุ้งอย่างเงี้ยเคยเป็นที่หนึ่งนะส่งออกไทยเคยเป็นที่หนึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆถอยลงไปนะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะช่วงหน้านะช่วงหน้ามาดูเรื่องของทองสักนิดหนึ่งนะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะเพราะว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเรื่องของเฟดนะครับแล้วก็มีพวกตัวเลขจ้างงานสหรัฐอันนี้มันจะส่งผลกับราคาทองคำหรือเปล่านี่ทางสหรัฐอเมริกานี่ก็เพิ่งจะอนุมัติอะไรจะไปซื้อพันธบัตรคืนอีกนะอันนี้จะส่งผลกับราคาทองหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าฮะคุยกับดร.พิบูลย์ฤทธิ์วิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับตอนนี้10:37พักสักครู่ครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
3: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
4: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
4: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 10:40นะครับช่วงที่2นะของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะทองครับทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 68,500 บาทขายออกที่ 68,700 บาทรูปพรรณขายออกที่ 69,500 บาทนะครับโกลด์สปอต 4,415 เหรียญค่าเงินบาท 32.89 สตางค์นะฮะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินเดี๋ยวสักครู่คุยกับดร.พิบูลย์ฤทธิ์นะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะโอนเงิน หรือว่าดอกเบี้ยนี่เขาโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำเนี่ยที่ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาการฝากคือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มให้เสียภาษีนะกรณีถอนก่อนครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำนักงานกสทช.ครับเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปนะครับกับร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมนะครับแล้วก็อีกฉบับนึงก็คือร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเรื่องของการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกสทช.นะฮะในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมนะครับโดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นนะได้ตั้งแต่วันที่14กันยายนจนถึง16ตุลาคม2569ในช่องทางดังต่อไปนี้นะครับช่องทางแรกคือส่งทางอีเมลครับที่สารบานนะ SARABAN และ underscore ครับ2409 @นะตัว asai นะ nbtc.go.th นะครับช่องทางที่2ครับส่งทางเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้นะครับสำนักงานกสทช.แล้วก็วงเล็บสักนิดหนึ่งนะสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1เลขที่87ถนนพหลโยธินซอย8แขวง3เซนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400นะช่องทางที่3ส่งเอกสารด้วยตนเองนะก็ไปที่ที่อยู่นี่แหละนะที่สำนักงานกสทช.นะวงเล็บด้วยนะพอเวลาเราส่งเป็นกระดาษเนาะวงเล็บสักหน่อยนะบอกว่าสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1นะที่เลขที่87ถนนพหลโยธินซอย8แขวง3เซนในนะเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400อันนี้เฉพาะวันและเวลาทำการนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับกระทรวงคมนาคมเขาจะดำเนินการในการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรบริเวณทางขึ้นทางพิเศษบุรพาวิถีนะจึงจำเป็นที่จะต้องปิดทางขึ้นทางพิเศษบุรพาวิถีจำนวน10จุดจุดละ2ชั่วโมงเพื่อดำเนินการในการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรตั้งแต่วันที่11ถึง16กันยายน2569โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับจุดที่1ก็คือด่านบางสมัครนะทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครในวันที่11กันยายนเวลา 4:30 นะจนถึง12กันยายนเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับจุดที่2ก็คือด่านบางปะกง1ทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะของวันที่12กันยายนเที่ยงคืนครึ่งถึง 2:30 นะครับด่านที่3คือด่านบางปะกง2นะทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีนะอันนี้เขาจะใช้วันที่12กันยายน 4:30 ถึงวันที่13กันยายนเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็ด่านบางบัวนะอันนี้ทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีในวันที่13กันยายนนะเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึง 2:30 นะครับจุดที่5ครับคือด่านบางนานะกม 9-3 ทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครวันที่13กันยายน 4:30 ถึงวันที่14กันยายนเวลา 00.30 นก็คือเที่ยงคืนครึ่งด่านที่6ฮะบางนากม 9-3 นะทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีอันนี้ใช้วันที่14กันยายนเที่ยงคืนครึ่งนะจนถึง 2:30 นะครับจุดที่7ครับก็คือด่านเมืองใหม่บางพลีนะทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครในวันที่14กันยายน 4:30 ถึงวันที่15ในเวลา 00.30 นนะแล้วก็จุดที่8ก็คือบางเสาธงฮะทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะฮะวันที่15ก็คือเที่ยงคืนครึ่งถึง 2:30 นะครับด่านที่9ฮะก็คือด่านบางบ่อนะทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีใช้วันที่15กันยายนนะที่เขาจะมีการติดป้ายจราจรเนี่ยนะครับเวลา 4:30 นะฮะจนถึง16กันยายนเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็จุดที่10ก็คือด่านบางพลีน้อยทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะวันที่16กันยายนเที่ยงคืนครึ่งถึง 2:30 นะครับเขาก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับส่วนวันนี้มอบเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะจากธนาคารออมสินนะครับถามว่าธนาคารออมสินที่เขานำเสนอเงินฝากดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่ ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับอ่ะช่วงที่2ฮะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินวันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องทองสักนิดหนึ่งนะดร.พิบูลย์ฤทธิ์วิริยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับดร.พิบูลย์ฤทธิ์ครับ
11: ครับคุณณพงษ์สวัสดี

0: ท่านผู้ฟังครับผมครับ
1: โอ้โหทองนี่เดาใจไม่ถูกนะฮะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตอนนั้นเราคุยกันแล้วบอกเอ๊ะมันประมาณ 3,900 4,000 อะไรเงี้ยนะ 4,000 ต้นๆนะอยู่ตรงเนี้ยวนเวียนไปวนเวียนมานี่ล่าสุดไปแล้ว 8,400 เคยไปแตะต้อง 4,500 4,600 นะแล้วก็ย่อลงมาหน่อยเนี่ยอันนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีปัจจัยอะไรแล้วระยะต่อไปมันจะมีปัจจัยอะไรอีกฮะ
0: ครับคืออย่างที่ผมเรียนครั้งที่แล้วครับคุณณัฐพงศ์ครับว่าทองคำเนี่ยพอเขาถึงราคาที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วนะครับมันก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในฐานะของสินทรัพย์ที่เอาไว้เรียกว่าประกันความเสี่ยงกับค่าเงิน US ดอลลาร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารกลางเองนะครับอย่างเช่นทางจีนนี่นะครับต้องบอกว่าซื้อติดต่อกันมาเนี่ยประมาณสัก22เดือนติดต่อกันแล้วยิ่งทองปรับลดราคาลงนะครับในช่วงแรกเนี่ยที่ผมเรียนช่วงต้นปีนะครับเขาก็ซื้อได้น้อยครับซื้อแค่ประมาณสักเดือนละ2 ตัน 2 ตันนะครับจนกระทั่งราคาปรับตัวลงมาในระดับ 3,900 ถึง 4,000 เหรียญนะครับตรงแถวๆนั้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยนะครับซื้อเพิ่มขึ้นไปในระดับเกือบ20ตันเลยนะครับแสดงว่าเป้าประสงค์นะครับก็คือของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการราคาทองคำเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อไหร่เขาก็จะเพิ่มอัตราการซื้อเพิ่มขึ้นทันทีครับนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ผมถึงเรียนว่าทองคำในฐานะที่ยังเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยก็ยังมีความน่าสนใจที่จะเข้าซื้อลงทุนนะครับเมื่อเขาปรับราคาปรับตัวลงมานะครับ อีกส่วนนึงครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่กดให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงไปได้นะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อจากความตึงเครียดในอิหร่านนะครับซึ่งก็จะสลับกันครับพอมีความตึงเครียดขึ้นมาน้ำมันขึ้นปุ๊บความกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็จะเข้ามานะครับพอมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเข้ามานะครับก็จะมีแรงขายในสินทรัพย์อย่างทองคำออกมาเพราะว่ามีความเกรงนะครับว่าเฟดเองเนี่ยนะครับจะมีการดูแลเงินเฟ้ออย่างเข้มแข็งนะครับก็คือมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่เป็นผลดีกับสินทรัพย์อย่างทองคำเลยนะครับก็ทำให้มีแรงขายสลับออกมาคราวนี้พอมีข่าวเรื่องการเจรจานะครับอาจจะเป็นประเทศรอบข้างทางตะวันออกกลางนะครับมีความอยากที่จะให้มีความสงบสุขเกิดขึ้นนะครับมีข่าวเรื่องการเจรจาออกมาราคาทองคำก็ดีดกลับขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จากที่เขาอยู่ในระดับประมาณสัก 4,200 เหรียญดีขึ้นมาในระดับ 4,700 เหรียญมันก็มาจากภาพของความกังวลนะครับในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์นะครับของทางสหรัฐอเมริกานะครับว่ามันผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับฮะสูงขึ้นนะครับจนกระทั่งมีความกังวลนะครับว่าเอ๊ะแล้วจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนปรากฏว่าทางกระทรวงการคลังเองก็ออกมานะครับรับเลยว่าเดี๋ยวกระทรวงการคลังเองเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เข้าซื้อเพื่อพยุงราคาของพันธบัตรก็เลยนักลงทุนก็ไปตีความไปอีกว่าเป็นการใส่เงินเข้ามานะครับพอใส่เงินเข้ามาค่าเงินยูเอสดอลลาร์ก็อ่อนนะครับพออ่อนทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นมันก็จะเป็นภาพแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่งเลยครับนะครับเพราะว่าเรียกว่ามีทั้งข่าวดีและข่าวที่ไม่ค่อยดีกับราคาทองสลับกันไปมาครับมันก็จะเป็นภาพไซด์เวย์นะครับที่นักลงทุนเองเนี่ยถ้าเราจับจังหวะได้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าซื้อนะครับเมื่อราคาย่อลงแล้วพอราคาปรับตัวสูงขึ้นก็สามารถขายทำกำไรได้ครับ
1: ผมถามอย่างนี้ปัจจัยเอาอย่างนี้ก่อนปัจจัยเรื่องสงครามเนี่ยผมว่ามันเฟดไปแล้วถูกไหมจะจบไม่จบจะอ่อนไม่อ่อนจะแข็งไม่แข็งจะรุนแรงไม่รุนแรงเราไม่พูดแล้วถูกไหมอันนี้ปัจจัยนี้ตัดทิ้งไปเลย
0: ครับ
1: ณเวลานี้เนาะทามมิ่งนี้ตัดทิ้งไปเลย
0: คือเรียกว่ามีผลบ้างนะครับในช่วงเป็นรายวันแล้วกันนะครับ
1: เพราะเราเคยผมจำได้เราเคยคุยกันหรือว่ามีการวิเคราะห์กันหลายสำนักเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้เนี่ยถ้านะถ้ามันแบบสถานการณ์ดีขึ้นนะทองอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสถานการณ์แย่ทองขึ้นอะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเราไม่พูดประเด็นนี้กันแล้วเราพูดมาว่าเอาละบอนด์ยิลด์เป็นยังไงอัตราดอกเบี้ยเฟดมันจะขึ้นหรือเปล่าถูกไหมเอานี่ล่าสุดเห็นผมว่าเข้าใจว่าวันนี้ใช่ไหมน่าจะรู้ตอนช่วงเย็นหรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของเฟด ที่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ยอันนี้มันจะมี
0: ผลอะไรมั้ยโอ้อันนี้สำคัญเลยครับวันนี้เองน่าจะเป็นเรื่องของ
1: ตัวเลข
0: เงินเฟ้อ
1: เงินเฟ้อใช่ๆ
0: ๆครับตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งออกมาเนี่ยเงินเฟ้อครั้งนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าก็เรียกว่าหลายสำนักก็มองว่าวันนี้นะครับเป็นการชี้ชะตาละว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าค่าเงินเฟ้อเนี่ยออกมาเฟ้อน้อยกว่าคาดนะแน่นอนว่าโอกาสที่เฟดเนี่ยนะครับจะตัดสินใจที่จะขึ้นดอกเบี้ยนี่ก็อาจจะลดลงนะครับก็พอดอกเบี้ยโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยลดลงก็แน่นอนว่าน่าจะมีแรงสนับสนุนให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นได
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับจนกว่าจะถึงเวลาที่เสร็จประชุม FOMC จริงๆก็คือมีนโยบายออกดอกเบี้ยออกมาจริง
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้เราก็รอดูนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพอราคาทองลงไปแตะในระดับประมาณสัก 4,350 เหรียญขึ้นมานะครับก็จะมีแรงนะครับแรงซื้อกลับขึ้นมาพอมาแถวสัก 4,420 เหรียญก็มีแรงขายสลับลงไปก็จะเป็นภาพไซด์เวย์จนกว่านะครับเราจะเห็นภาพความชัดเจนนะครับว่าเฟดเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยจริงหรือไม่ครับ
1: ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเราคือถ้าใครที่จะจับตาก็คือดูตัวเลขเงินเฟ้อวันนี้ตอนเย็น
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะถ้าน้อยกว่าคาดโอกาสทองจะไปต่อ
0: ใช่ครับผมครับ
1: โอเคถ้าเงินเฟ้อเยอะมากกว่าคาดการโอกาส
0: ก็เรียกว่าแรงกดดันมาแน่นอน
1: แรงกดดันมาแน่นอนเพราะว่ามันจะไปทำให้เขาอาจจะพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเขาเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องครับใช่คร
1: ับ แต่เขาคุยกันมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวดีฮะเขาคุยกันว่าไม่ใช่แค่สัปดาห์หน้าอาจจะสองครั้งติดอย่างนี้เราจะมองยังไงดี
0: โอ้ถ้าเรียกว่าพอผลการประชุมออกมาชัดเจนนะครับว่าถ้ามีการเรียกว่าขึ้นดอกเบี้ยจริงๆแล้วก็มากกว่า1ครั้งเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยหมายถึงโทนของการประชุมนะครับคือเรียกว่าขึ้นกันยายนและมีแนวโน้มว่าจะขึ้นอีกเนี่ยผมเชื่อก็น่าจะเป็นแรงที่กดดันให้กับราคาทองที่เป็นโกลด์สปอตมากเลยทีเดียวนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็จะทำให้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มก็ยังคงเป็นลักษณะที่ผมก็ยังมองว่าเป็นภาพที่ถ้าทองคำลงไปในระดับประมาณสักโซนนะครับ 4,250 เหรียญถึง 4,350 เหรียญเนี่ยผมคิดว่าเป็นโซนที่เราสามารถที่จะซื้อสะสมได้นะครับส่วนทองคำแท่งก็น่าจะเป็นประมาณสัก 68,200 ลงมานะครับถึงประมาณสัก 67,500 แถวๆเนี้ยผมคิดว่าก็เป็นแรงที่สะสมได้เหมือนกันนะครับ
1: โอกาสที่จะหลุดไป 3,900 4,000 ไปฐานเดิมไอ้ก่อนหน้านี้ที่มันไม่ขยับเนี่ยมีไหม
0: ครับต้องบอกว่าส่วนตัวผมมองว่าเขาเซ็ตราคาขึ้นมาสวยแล้วนะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ามาตั้งหลักใหม่นะครับมาตั้งฐานใหม่นะครับที่แนวโน้มราคาแถวๆสัก 4,200 บวกลบนี่แหละครับนะครับเพื่อที่จะดันราคากลับขึ้นไปใหม่ได้ในช่วงประมาณ2เดือนนะครับก็คือกันยายนถึงตุลาคมนะครับผมว่าก็น่าสนใจครับแต่ถ้าโทนของเฟดเองเนี่ยดูเรียกว่าไม่เป็นมิตรนะครับกับราคาทองคำเนี่ยนะครับ โอกาสที่จะกลับมาร ีวิสิตที่แถวๆ 4,000 เหรียญก็ยังพอมีครับ
1: รีวิสิต
0: นะครับรีวิสิตนะครับต้องบอกว่ากลับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในแนวรับตรงนั้นครับผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเขาสวิงมาน่าสนใจมากในช่วงนี้แล้วครับเป็นลักษณะของการย่อซื้อน่าจะให้ผลกำไรที่ดีได้ครับ
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.พิบูลย์ฤทธิ์ครับ
0: ครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับดร.พิบูลย์ฤทธิ์วิริยผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะฮะก็เป็นช่วงทุกวันพฤหัสบดีนะที่เราจะคุยกันในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสัปดาห์หน้านะถ้าอยากคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะจัดสรรให้นะครับในวันพฤหัสบดีนะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันวันนี้นะผมให้ดูตัวเลขซะหน่อยนะตลาดหุ้นครับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,616.18 จุดนะฮะปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะ 1.71 จุดมูลค่าการซื้อขาย 33,367 ล้านบาทนะครับ K-Bank ขออภัยนะฮะอันดับ1เนี่ยเป็นธนาคารกรุงไทยนะบวกมา1บาทนะตอนนี้ขึ้นไว้อยู่ที่44.25 บาทนะครับปตท.สผ.เพิ่มขึ้นมา50 สตางค์นะฮะตอนนี้อยู่ที่155 บาทส่วน K-Bank ครับบวกมา2 บาทนะกสิกรไทยขึ้นมาอยู่ที่246 บาทปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง42.25 บาทท็อปไทยออยล์ลงไป2.50 บาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่67.50 บาทกราฟดูกราฟสักนิดหนึ่งนะลงไป75 สตางค์นะฮะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่62 บาทนะครับส่วนทองนะดูซะหน่อยดีไหมเอาล่าสุดเลยนะไหนๆเราก็คุยเรื่องทองแล้วนะครับทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 68,450 บาทนะครับขายออกที่ 68,650 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณนะครับขายออกที่ 69,450 บาทโกลด์สปอตยัง 4,411 เหรียญนะครับค่าเงินบาท 32.89 บาทนะปรับครั้งที่5ลงไป50 บาทต่อ1 บาททองคำนะครับรวมเบ็ดเสร็จวันนี้เท่าไหร่แล้วเอ่ยขึ้นมา350ลงไป150เพราะฉะนั้นเหลือ200 บาทต่อบาททองคำนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากราคาปิดเมื่อวานนี้นะอ่ะส่วนทิ้งท้ายกันวันนี้นะ อยากให้ติดตามสักนิดนึงนะสำหรับใครที่จะติดตามเรื่องของรถ EV นะจะออกมายังไงสำหรับบอร์ด EV สรรพสามิตสำหรับรถนำเข้าจะคิดยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่1 นะครับส่วนไทยเที่ยวไทยพาสนะอันนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนเข้าสู่ที่ประชุมครม.คงออกมีรายละเอียดมาสัปดาห์หน้านะคงจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับตอนนี้รู้แล้วว่ามาแน่นะสำหรับไทยเที่ยวไทยพาสแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นการใช้2ช่วงแน่นะช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงนั้นใช้ไม่ได้นะก่อนหน้านั้นตั้งแต่พฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคมอันนี้ใช้ได้นะหลังจากนั้นก็ไปใช้กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2570นะครับอันนี้เป็นเรื่องของไทยเที่ยวไทย plus นะรายละเอียดผมรอให้เขาชัดที่สุดแล้วเดี๋ยวเอามาคุยกันนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโซล่ารูฟท็อปที่รัฐบาลจะช่วยนะติดตั้งถ้าฟังจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 50,000 บาทที่จะอุดหนุนที่จะช่วยนะครับถ้าไม่มีเงินก้อนนะสามารถไปกู้ได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ทกส.อะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแหละเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาถามว่าจะช่วยยังไงติดโซล่ารูฟท็อปครับหรือถ้าจะไม่รูฟท็อปก็ได้แต่ขอให้ติดที่คุณมีที่อ่ะนะจะทำยังไงก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีระบบบางส่วนอาจจะขายกลับคืนให้กับการไฟฟ้านะถ้าทำได้นะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าโอ้ใช้ไฟที่บ้านเยอะอยู่แล้วไม่ต้องขายคืนหรอกใช้อันนี้ก็สามารถประหยัดได้แล้วนะแต่สำหรับเงื่อนไขนะฮะผมเข้าใจว่าต้องเป็นชื่อเดียวกับมิเตอร์อย่างผมอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมก็คงจะต้องไปเปลี่ยนแปลงถ้าจะใช้สิทธิ์อันนี้นะครับเพราะว่าเขาให้แค่เท่าไหร่ล่ะ1 ล้านหรือ1,500,000ครัวเรือนเท่านั้นก็ติดตามแล้วกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ10 โมงถึง 11 โมงผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับมวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุนนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: มวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุกนอมินีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวด
3: บรรยากาศที่บริเวณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายในอาคารโอเชียทาวเวอร์2กรุงเทพมหานครมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีนายสนธิลิ้มทองคุณอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อปราศรัยและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อรณรงค์ทวงคืนเอาประเทศไทยด้วยการกวาดล้างคุณนอมินีโดยมีชายเสือระนัทสกอตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมชุมนุมพร้อมจัดกำลังตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD และกองร้อยควบคุมฝูงชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจรบริเวณซอยสุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนไป1เลนทำให้รถสัญจรได้ช้าลงซึ่งขอให้ประชาชนที่มีกิจธุระในบริเวณนี้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่ยังคงมีการชุมนุมรวมถึงวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี้
4: นายพลสวัสดิ์โชติวัตรพงชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ 3:00 นถึง 6:00 นบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
2: เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้กว่าร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาระดับภูมิภาคของเกาหลีใต้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ประจำปีโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน 3,100,000 คนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจโดยพบว่านักเรียนถึงร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับผลสำรวจเดียวกันเมื่อปีที่แล้วโดยการคุกคามทางวาจาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดรองลงมาคือการกลั่นแกล้งและการใช้ความรุนแรงทางกายสถาบันนโยบายเยาวชนแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่าอัตราการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยอาทิความขัดแย้งในห้องเรียนจนกลายเป็นความรุนแรงและความอ่อนไหวต่อความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยียังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนอง ลักลงปนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงอำเภอไชยบุรีอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอ

ังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 55% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพุนพินอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้ในพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความมาระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนประวัติงานพัทยามาราธอนก้าวสู่4ทศวรรษมหกรรมพัทยามาราธอนมหกรรมพัทยามาราธอนได้จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2535จากความตั้งใจของเมืองพัทยาโดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาแห่งปีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาด้วยกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมามหกรรมงานพัทยามาราธอนได้เป็นที่รับรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วโลกนับหมื่นคนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาได้รับการรับรองการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานโลกด้วย Athletic World Rankingและถูกบรรจุในปฏิทินการแข่งขันมาราธอนอย่างเป็นทางการของสมาคมกรีฑาโลก World Athleticนับเป็นห่วงเวลากว่า34ปีที่เมืองพัทยาได้ขับเคลื่อนมหกรรมพัทยามาราธอนก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการกีฬาสปอร์ตซิตี้และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริสึมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองพัทยามีความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานในระดับสากลและก่อเกิดความยั่งยืนทั้งในมิติการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่เมืองพัทยาและในระดับของประเทศ

0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังที่แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไทยรงพื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะเมื่อวานเป็นไงบ้างคะเจอฝนไหมดิฉันเจอฝนนะคะไม่หนักเท่าที่ตั้งใจไว้นะไม่ได้ตั้งใจให้เขาหนักนะคือไม่หนักเท่าที่เรากลัวนะคะแต่ว่าก็ตกนั่นแหละตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกแม่นเพี้ยเลยแม่นชัดจนวันนี้แนวโน้มมาแน่นอนวันนี้นะคะจะมากหรือน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันมาดูข่าวของเมืองพัทยาค่ะนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาชี้แจงกรณีการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดเบื้องต้นว่าเมืองพัทยามีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างจริงจังและเป็นระบบโดยปัจจุบันเมืองพัทยาดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารจัดการและการดูแลสุนัขจรจัดเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมืองพัทยาจึงมุ่งมั่นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ครบวงจรโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อสอบถามและหารือในแนวทางการจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดจากการประสานงานเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่ป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมซึ่งหากเมืองพัทยานำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำเป็นศูนย์แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในภาพรวมทั้งอำเภอบางละมุงเมืองพัทยาจึงได้เสนอข้อมูลในการจัดสรรพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์การปลูกป่าเพิ่มขึ้นการจัดหาแหล่งน้ำรวมถึงการพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะและการป้องกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่องขออนุญาตและยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างหรือจัดตั้งศูนย์ใดๆในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าใจดีว่าปัญหาสุนัขจรจัดเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญทั้งในด้านสวัสดิภาพสัตว์ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงมุ่งมั่นหาแนวทางที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากเมืองพัทยาเรากำลังจะเดินทางไปสู่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตตอนนี้นอกเหนือจากการที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ใครต่อใครนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศให้ความสำคัญแล้วหลายคนทีเดียวมาปักหลักเลยเพื่อที่จะอยู่ที่ภูเก็ตง่ายๆพี่ตูนของเรานี่แหละพี่ตูนของเราก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตนะคะครอบครัวพาครอบครัวไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่นู่นเลยไปสร้างบ้านสร้างปักหลักปักฐานตั้งหลักปักฐานกันอยู่ที่ภูเก็ตเลยทีเดียวทีนี้ภูเก็ตอย่างที่เราทราบดีเป็นเกาะแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆเมื่อคนไปอยู่รวมกันเยอะๆปัญหาแน่นอนที่สุดเลยดิฉันพาไปคุยกับคุณรังสิมนต์กิ่งแก้วประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไปทักทายกันท่านประธานสภาอุตสาหกรรมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ครับผมยินดีครับ
0: อาจารย์นัทนะคะ
1: ครับผมอาจารย
0: ์ค่ะไปเที่ยวภูเก็ตมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยเจอกันไม่ได้คุยกันนะคะเดี๋ยวไปใหม่ค่ะเพราะภูเก็ตเรื่องนี้เพราะภูเก็ตก็แค่ปากซอย
1: ครับ
0: ดิฉันพูด
1: ว่าอย่างนี้เดียวครับอาจารย
0: ์ดิฉันพูดอย่างนี้มาตลอดภูเก็ตก็แค่ปากซอย จริงพูดจริงไม่ได้พูดเล่นดิฉันพูดอย่างนี้มานานแล้วภูเก็ตก็แค่ปากซอยคืออย่างนี้บ้านดิฉันเนี่ยบ้านคุณตาดิฉันเนี่ยอยู่ตรงข้ามสนามบินดอนเมืองนะคะดิฉันนึกจะไปดิฉันก็หยิบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็ข้ามไปสนามบินดอนเมืองแล้วก็ขึ้นเครื่องไปภูเก็ตดิฉันถึงได้บอกไงภูเก็ตก็แค่ปากซอยอ่ะนะคะหลายครั้งทีเดียวที่อย่างที่ดิฉันพูดกับคุณผู้ฟังนะเมื่อคนมาอยู่รวมกันนี้เยอะทั้งคนไทยคนต่างประเทศหลากหลายเชื้อชาติหลายภาษาเนี่ย แน่นอนที่สุดปัญหาย่อมเกิดขึ้นจริงไหมคะท่านประธานสภา
1: จริงครับก็ในการรวมกลุ่มของคนเยอะๆมันก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างมีพฤติกรรมที่แตกต่างมีความเชื่อที่แตกต่างย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เล็กๆนะมีการรวมตัวของคนเยอะๆนะครับ
0: ใช่ใช่เอาอย่างนี้ไม่ต้องอ้อมค้อมปัญหาของแอลที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตกระทบการท่องเที่ยวภูเก็ตไหมคะ
1: ถ้าเราดูจากตัวเลขเนาะอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงว่าจำนวนนักท่องเที่ยวของอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยดูเหมือนจะเยอะแต่ท่านเทียบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวเลขตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน8ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวของภูเก็ตเนี่ยใกล้เคียงเดิมไม่ได้ลดลงเนื่องจากการมีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวอิสราเอลแต่การลดลงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางช่วงในช่วงที่ไฟล์บินมีปัญหาจากฝั่งตะวันออกกลางมากกว่าครับ
0: ค่ะขอโทษนะถามแบบคนไม่รู้นะเข้ามาอยู่ทีนึงเนี่ยเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือมาอยู่ยาวเลยอันนี้ไม่มีความรู้จริง
1: ๆขอตอบด้วยสองส่วนครับเราก็ต้องยอมรับข้อที่จริงว่าหนึ่งคือนักท่องคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่เมื่อเขาได้วีซ่าที่มีระยะเวลานานเนี่ยเขาก็อาจจะมาอยู่นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวอาจจะมาทำธุรกิจหาโอกาสหรืออาจจะเปลี่ยนที่อยู่ในอนาคตอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ครับ
0: ขอโทษนะถามต่อแบบคนไม่มีความรู้เลยการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมาจากต่างบ้านต่างเมืองแล้วจะมาอยู่เนี่ยแล้วอยู่ยาวเลยเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างอันนี้ถามแบบคนไม่มีความรู้เลยเนี่ยเพราะตอนที่อาจารย์ไปต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ก็อยู่ได้แค่7วัน15วันเต็มที่แล้ว
1: ฮัลโหล
0: ค่ะได้ยินอาจารย์ไหมคะ
1: ได้ยินครับได้ยินครับ
0: ค่ะอาจารย์เรียนถามไปว่าการที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งเข้ามาแล้วมาอยู่ยาวไปเลยเนี่ยเขาต้องทำยังไงเขาต้องถือวีซ่าแบบไหนหรือว่าต้องไปขอผ่อนผันหรือต้องอะไรยังไงคะอันนี้อยากรู้นะ
1: คือจริงไปขึ้นอยู่กับว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นถือพาสปอร์ตสัญชาติไหนเนาะอาจารย์คือก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมีการยกเลิกฟรีวีซ่า90วันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงที่อยู่ในลิสต์ว่าสามารถเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือประเทศไทยเนี่ยเพราะภูเก็ตนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้90วันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มนั้นเนี่ยอยู่ได้เกิน7วันอยู่แล้วเขาก็จะอยู่ได้ถึง3เดือนแล้วเมื่อครบ3เดือนเขาก็จะออกไปทำใช้วีซ่าลานะครับอาจารย์แล้วก็กลับมาใหม
0: ่
1: ก็อาจจะอยู่ได้1เดือนก็จะอยู่เป็น4เดือนแล้วก็คราวนี้เขาต้องกลับไปเป็นระยะเวลานึงเขาถึงจะได้90วันใหม่อีกครั้งนึงก็สำหรับบุคคลที่อยู่ยาวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะอิสราเอลนะครับก็มีหลายสัญชาติที่เข้ามาอยู่ค่อนข้างยาวแล้วก็ถ้าเขาอยู่ยาวถึงระดับหนึ่งสิ่งที่เขาจะทำเขาก็อาจจะต้องไปขอวีซ่าที่จะเป็นลองเทอมวีซ่านะครับ
0: เ
1: พราะว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถขอในส่วนของลองเทอมวีซ่าได้อยู่แล้วนะครับ
0: ประเทศไทยอะอะไรก็ได้งั้นแหละ
1: ด
0: ิสอิสไทยแลนด
1: ์อาจารย์แต่ว่าก็อาจจะมีเงื่อนไขครับแล้วก็จะมีเรื่องของวีซ่าผู้เขาเรียกว่าอะไรนะวีซ่าผู้ติดตามนักเรียนอย่างเงี้ยครับสมมติว่าลูกเขามาเรียนในโรงเรียนนานาชาติแล้วพ่อหรือแม่หนึ่งคนสามารถที่จะเป็นผู้ติดตามได้ก็เหมือนเป็นผู้ดูแลนักเรียนคนนั้นนะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีเงินฝากในบัญชีอย่างน้อย500,000บาท
0: คร
1: ับก็กลุ่มนี้ก็จะสามารถอยู่ยาวได้ก็คือมีนักเรียนหนึ่งคนซึ่งมีวีซ่านักเรียนอยู่แล้วเขาก็ต้องไปขอวีซ่าซึ่งอันนี้ก็ต้องไปออกจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มาที่ทางตม.ว่านักเรียนคนนี้ได้มีการลงทะเบียนเรียนจริงแล้วก็จะมีคนดูแลหนึ่งคนที่สามารถอยู่ดูแลได้ครับแต่เพราะงั้นก็จะมีหลายกลุ่มนะครับที่สามารถที่จะอยู่ได้มากกว่า7วัน10วัน15วันที่เป็นการท่องเที่ยวปกติครับ
0: ค่ะเท่าที่อาจารย์จำได้เขายกเลิกฟรีวีซ่าแล้วใช่ไหมคะ90วัน
1: เพิ่งประกาศในราชกิจจาไปครับ
0: ค่ะใช่ไหมทีนี้การที่เขายกเลิกไปเนี่ยแล้วพวกที่อยู่ยาวเนี่ยต้องทำยังไงคุณพอมีความรู้ไหมคะ
1: อันเนี้ยไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเขาได้90วันไปแล้วเขาจะนับสำหรับคนใหม่อ่ะครับอาจารย
0: ์อ๋อ
1: คนที่เป็นคนอยู่เดิมก็อาจจะต้องค่อยๆเคลียร์ไปคือผมว่าจริงๆรับปัญหาเลยเรื่องเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐก็พยายามจะค่อยๆแก้ปัญหา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปทีละเรื่อง
0: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจประชาชนเกิดมันไม่ได้เร็วอ่ะคือการจะไปเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็จะมีความยากเพราะงั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนซึ่งผมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีขึ้นครับเนื่องจากว่ามันก็จะเมคเซนส์มากขึ้นในการที่นักท่องเที่ยว1คนเนี่ยก็ไม่ควรจะมีวีซ่าเกิน30วันก็ไม่รู้จะมาเที่ยวอะไรนะจาก30วันก็ค่อนข้างนานละ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ตอนที่เมื่อกี้นี่คุณบอกว่าถ้าลูกเขามาเรียนแล้วก็มีคนติดตามได้1คนถูกไหมคะในฐานะที่เคยไปเรียนต่างประเทศนะไม่เห็นเขาอนุญาตให้แม่ดิฉันตามไปเลย
1: จอผมว่านโยบายก็อาจจะมีความต่างกันอยู่นิดนึงครับอาจารย์จะต้องเล่าให้ฟังนี้ก็คือว่าเด็กถ้าเราไปดูตัวเลขสถิติในเรื่องของโรงเรียนนานาชาติเราก็จะเห็นว่าโรงเรียนนานาชาติมันเกิดขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะในภูเก็ตเนี่ยดีพอร์ตล่าสุดเรามี23โรงเรียนละ
0: 23เลยเหรอฮะ
1: 23โรงเรียนก็น่าจะเป็นรองแค่เชียงใหม่กับกรุงเทพซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เรียนเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนไปถึงมัธยมซึ่งคนกลุ่มเนี้ยเอาจริงๆเขาก็อาจจะต้องมีผู้อุปการะครับอาจารย
0: ์
1: เพราะเราไม่ได้มีมหาวิทยาลัยนานาชาติที่เป็นขนาดใหญ่เราก็จะมีแค่มอภูเก็ตที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาบ้างแต่จำนวนไม่เยอะแต่จำนวนที่เยอะจริงๆเนี่ยคือกลุ่มคนที่อายุยังไม่เยอะพ่อแม่ทำธุรกิจอยู่ในภูเก็ตแล้วก็เป็นชาวต่างชาติก็ส่งลูกเรียนอินเตอร์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดครับ
0: ค่ะการที่นักท่องเที่ยวเอลเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีปัญหากับคนภูเก็ตหรือมีปัญหากับร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสร้างผลกระทบกับการท่องเที่ยวของภูเก็ตไหมคะในฐานะที่คุณเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูเก็ต
1: คือผมว่าก็บางเรื่องมันจะเป็นการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวผมว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กระทบกับความรู้สึกของผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถามว่าผลกระทบนี้ส่งต่อไปสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นไหมณปัจจุบันยังไม่ได้ส่งผลนะครับ
0: ค่ะ
1: สิ่งที่เราคงจะต้องช่วยกันดูก็คือว่าเราคงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับนักท่องเที่ยวที่ประพฤติไม่ดี
0: ค่ะ
1: เริ่มปัญหาไม่ได้เกิดเฉพาะนักท่องเที่ยวอิสราเอลนะครับอย่างที่อาจารย์น่าจะทราบก็คือนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกระดาษไม่มีเยอะมากเลย
0: ค่ะ
1: เนื่องจากคนเข้ามาเยอะแล้วส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในภูเก็ตปัจจุบันนี่อายุน้อยลงถ้าย้อนกลับไปก่อนโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีเนียร์ที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเรียบร้อยคนที่เข้ามากลุ่มปัจจุบันนี้จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เยอะ
0: แ
1: ล้ววัยรุ่นเยอะก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดภาพที่ออกไปเนี่ยให้เห็นว่ามันมีปัญหาค่อนข้างเยอ
0: ะ
1: แต่ว่าบางครั้งก็ต้องให้ความเป็นธรรมคือเราบอกว่าเป็นแขกอิสราเอลเป็นนักท่องเที่ยวอิสราเอลแต่พอไปเช็คจริงๆแล้วไม่ใช่ก็มีเหมือนกันอาจารย์ถ้าอาจารย์ตามข่าวอาจารย์ก็น่าจะเห็นว่าเอ้ยกินข้าวแล้วไม่จ่ายเงินตอนแรกนึกว่าเป็นอิสราเอลแต่พอเช็คไปเช็คมาแล้วไม่ใช่เป็นชาติอื่นอะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะแต่ก็มีที่ตัดผมแล้วไม่จ่ายเงินนะไปดื่มกาแฟเขาไปดื่มกาแฟเขาแล้วไม่จ่ายเงิน
1: แล้วก็ยังมีจริง
0: ๆแล้วพอเขาไปทวงค่ากาแฟก็ออกไปข้างนอกแล้วเดินกลับเข้ามาขอโทษนะด้วยความเคารพมาทำเลอะเทอะหน้าร้านเขาอีก
1: คร
0: ับ ซึ่งมันไม่น่าเกิดเลยนะในฐานะที่ตัวเองเคยไปต่างประเทศนะไม่กล้าเลยท่านประธานเชื่อไหมไม่กล้าที่จะทำอะไรแบบอย่างเงี้ยจริงๆนะหรือดิฉันเป็นคนขี้กลัวก็ไม่รู
1: ้ก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวเยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะมีปัญหากับกลุ่มนักท่องเที่ยวเราก็จะค่อนข้างตามใจนักท่องเที่ยวนะทั้งฝั่งผู้ประกอบการเองแล้วก็ฝั่งผู้บังคับใช้กฎหมายแต่ผมว่าถ้ามันเจอเลยไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะปรามเขาได
0: ้
1: นะครับทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ประกอบการเพราะว่าเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีแต่นักท่องเที่ยวคนนั้นก็ควรจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความเคารพกับ เราด้วยไม่ใช่จะมาทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยนะครับอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เหมือนกันครับ
0: ค่ะหนักใจอะไรบ้างไหมคะในฐานะที่เป็นประธานเรื่องราวของการท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ย
1: คือภูเก็ตก็มีความท้าทายสูงอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับอย่างที่เราทราบว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงในขณะเดียวกันเนี่ยทุกสปอตไลท์ก็จับจ้องไปที่ภูเก็ตเนื่องจากว่าภูเก็ตเนี่ยก็ยังเป็นเมืองที่เติบโตได้ดีแล้วในขณะที่เมืองอื่นมันดูไม่ดีนักในประเทศไทยเพราะมันมีเรื่องที่เหมือนเป็นหนองที่รอวันปะทุเนี่ยหลายเรื่องเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดนะปัจจุบันอิสราเอลเป็นแค่หนึ่งในปมปัญหาเรายังมีปัญหากับอีกหลายๆเรื่องที่ภูเก็ตต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็คงต้องใช้เวลาและความอดทนรวมถึงต้องใช้ความจริงใจของภาครัฐในการที่จะเข้ามาช่วยดูแลในหลายๆเรื่องด้วยครับ
0: ค่ะดิฉันเคยถามพี่ชายนะพี่ชายดิฉันเป็นท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยนะคะอยู่แถบยุโรปก็ถามเขาว่าการที่นักท่องเที่ยวถ้าในฐานะที่พี่เป็นทูตแล้วถ้ามีนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยไปกลางไปทำเลอะเทอะไปนู่นนี่นั่นเนี่ยบ้านเขาเนี่ยในฐานะที่พี่เป็นทูตเนี่ยพี่จะออกมากลางแขนกลางขาปกป้องคนไทยไหมพี่ดิฉันตอบได้ฟังแล้วแบบเรียบร้อยมากตายแน่เลยพี่ตายด้วย เพราะว่าเขาไม่ยอมแน่ๆเลย ทูตนี่โดนก่อนเลยพี่นี่ต้องเก็บของกลับบ้านแน่เลย ก็เลยถามเขาต่อว่าเหรอแล้วทำไมบ้านเราทำได้เออนั่นสิพี่ก็อยากรู้อ่ะช่วยไปถามพี่ปะเราเป็นสื่อช่วยถามแทนพี่ดีปะเพราะพี่เป็นทูตจบข่าว
1: ครับบอกก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความดักใจของเราเหมือนกันที่เราจะต้องดูแลนะท่องเที่ยวทุกกลุ่มนะครับคือเราคงไม่สามารถที่จะเลือกรักประเทศนี้แล้วไม่รักประเทศนี้อันนี้โดยธรรมชาติเราก็ไม่ควรจะไปยึดติดกับเรื่องของสัญชาติแต่สำหรับพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยเราเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะต้องกำราบและจัดการให้เหมาะสมครับ
0: ขอบคุณที่มาคุยกันในวันนี้นะคะนี่ดิฉันไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยนะคุยเรื่องท่องเที่ยวนะว่ามันมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าอะนะคะ
1: ครับ
0: ในเมื่อท่านประธานบอกว่าเราต้องช่วยกันดูแลก็โอเคยังไงถ้าดิฉันไปภูเก็ตเมื่อไหร่ดิฉันจะกริ้งกลางไปทักทายนะคะ
1: ได้ครับ
0: ดิฉันไปบ่อยมากภูเก็ต
1: อ๋อได้ครับ
0: ภูเก็ตก็แค่ปากซอยเพื่อนดิฉันเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่ที่นั่น
1: ครับ
0: ถ้าบอกชื่อปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าใคร
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณค่ะหวังว่าจะได้คุยกันอีกสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณรังสิมันต์กิ่งแก้วมาคุยให้ฟังถึงปัญหานักท่องเที่ยวเอลแล้วก็ชาติอื่นๆเท่าที่ดิฉันฟังนะคุณคิดเหมือนดิฉันไหมเนี่ยดิฉันเป็นคนพูดตรงอะนะอย่าให้ดิฉันพูดเลยเพราะถ้าดิฉันพูดเนี่ยเดี๋ยวดิฉันสรุปจบแล้วเดี๋ยวจบเลยเอาเป็นว่าในฐานะของคนไทยเจ้าของประเทศบางเรื่องดิฉันไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเยอะด้วยดิฉันไปถามพี่ชายดิฉันซึ่งเป็นท่านเอกอัครราชทูตเขาอยู่มาหลายประเทศแล้วทั้งแถบเอเชียแล้วก็ยุโรปดิฉันถามว่าถ้าคนไทยทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นทูตจะออกมาปกป้องไหมเขาบอกคนแรกที่โดนคือทูตก่อนเลยแล้วดีไม่ดีอาจจะต้องเก็บของแล้วออกเลยแล้วเขาอาจจะปิดเลยปิดนั่นก็คือยกเลิกไปเลยเขาบอกดังนั้นการที่เราจะไปบ้านเขาเมืองเขาเราต้องเคารพบ้านเขาเมืองเขาต้องเคารพกฎหมายเขาจะมาบอกว่า I don't know ไม่ได้นี่คือสิ่งที่คนที่เคยเป็นเอกอัครราชทูตมาหลายประเทศบอกดิฉันมั่นใจว่าคนไทยเนี่ยเคารพกฎกติกามารยาทจริงๆแล้วเราต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจอย่างที่ดิฉันพูดเกือบทุกวันเลยว่าเจ้าบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองแต่ถ้าเป็นแบบหลายๆแบบที่เจอมาเนี่ยบางทีเจ้าบ้านก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเนาะเอาเป็นมาฝากไว้ละกันนะคะทุกคนอยากต้อนรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแหละแต่ถ้าคุณมาคุณต้องเคารพกฎกติกามารยาทเหมือนที่ท่านทูตศรีหท่านรัฐมนตรีศรีหศักดิ์พูดนะคะเหมือนที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์พูดการที่ใครจะมาบ้านเราต้องเคารพกฎกติกามารยาทของบ้านเราด้วย แน่นอนที่สุดค่ะเพราะที่นี่ไทยแลนด์พักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน

0: คลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz เมื่อวานบ้านคุณฝนตกเยอะไหมช่วยโทรศัพท์มาบอกหน่อยตกเยอะมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่9ใช่ไหมคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า9และ10ภาคกลางกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลฝนจะลงเยอะมากใครเจอฝนเยอะโทรมาบอกหน่อยอยากรู้ว่าตรงไหนเจอเยอะวันนี้แนวโน้มฝนไปเยอะมากนะคะวันนี้ดูจากฟ้าแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวคุยเรื่องฝนต่อตอนนี้ไปคุยเรื่องยางรถยนต์ก่อนพาไปคุยคุณสุรมิตรเจริญงามผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีรถยนต์ไปทักทายกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์นัทและคุณผู้ฟังครับ
2: ขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งค่ะดีใจที่ได้คุยกันนะคะยังมีคำถามค้างอยู่ที่แฟนรายการเขาฝากมาจากข่าวที่แล้วที่คุยกันเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวถามให้คุยเรื่องนี้ก่อนเรื่องยางรถยนต์ระเบิดอยากรู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรคะแล้วก็มีช่างเขาบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์เติมไฮโดรเฮอะมันไม่ระเบิดดีกว่าเติมลมธรรมดาตั้งเยอะจริงหรือไม่จริงคะ
3: ครับผมแยกเป็นสองคำถามแล้วกันนะครับแรกก่อนว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ยางระเบิดส่วนใหญ่แล้วว่าผู้ใช้รถนะครับคิดว่าการที่ยางระเบิดเนี่ยมันคืออยู่ดีๆยางมันก็ระเบิดออกมาแสดงว่ามันต้องมีแรงดันอะไรข้างในเยอะแน่เลยเป็นเพราะว่าลมเติมเยอะเกินหรือเปล่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยกลับสวนทางเลยครับการเติมลมยางเยอะๆเนี่ยไม่ได้เป็นต้นเหตุทำให้ยางระเบิด
2: ค่ะ
3: แต่ว่าการที่เราใช้ตัวยางเองแล้วก็เติมลมยางที่แรงดันต่ำกว่าตัวสเปคหรือว่าเติมลมยางอ่อนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวแก้มยางเกิดเสียครับโครงสร้างยางเกิดการเสียทำให้ตัวยางเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บตัวลมไว้ภายในตัวเองได้แล้วก็เกิดระเบิดออกมาครับ
2: อ๋อค่ะมีความรู้ใหม่จริงๆนะเนี่ย
3: ถ้าอธิบายลึกๆเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์จริงๆแล้วยางรถยนต์เนี่ยเราจะเห็นมีส่วนด้านบนของตัวยางรถกับส่วนล่างที่สัมผัสกับพื้นเวลาที่เราเติมลมยางตามสเปคครับเวลายางหมุนลงมาจากตรงส่วนบนที่เขากลมแก้มปกติแล้วหมุนลงมาถึงตรงจุดที่กดแตะกับพื้นเนี่ยแก้มเขาจะไม่ได้ป่องแล้วก็แบนลงมาเยอะยางจะมีรูปทรงที่ค่อนข้างกลมอยู่ครับแต่พอลมยางอ่อนลงมาเนี่ยจุดเวลาที่ยางหมุนลงมาแตะแล้วก็รับน้ำหนักของตัวรถที่กดลงพื้นเนี่ยจะทำให้แก้มยางเนี่ยป่องออกมาเยอะมากมันจะเหมือนกับเรากำลังใช้มือครับบิดหักไม้บรรทัดเราต้องการหักของหักลวดหักอะไรเราจะโยกซ้ายโยกขวาบิดไปบิดมาซ้ำๆจนกระทั่งเขาเกิดความร้อน
2: ค่ะ
3: แล้วก็เกิดการฉีกขาดมาเหมือนเราจะหักใบบรรทัดพลาสติกเหนียวๆถ้าเกิดเราพับไปพับมา จากบีดให้เขาแบนอย่างเงี้ยหลายๆครั้งซ้ำๆเนี่ยเขาก็จะฉีกขาดออกได้ยางรถยนต์โดนแบบนั้นเลยครับพอแก้มยางจุดที่สัมผัสพื้นด้วยลมยางอ่อนไปแล้วเกิดการยืดตัวหดตัวเยอะๆขดลวดหรือว่าชั้นแก้มยางที่อยู่ทางด้านข้างจะเกิดความร้อนแล้วเขาจะดันตัวเนื้อยางเนี่ยออกจากโครงสร้างครับ
2: ค่ะ
3: คราวนี้ตัวยางกับตัวโครงสร้างของตัวยางที่เป็นลวดหรือชั้นผ้าใบไม่ติดกันก็จะเก็บลมไว้ภายในไม่ได้
2: ค่ะ
3: ลมก็จะออกมาแล้วก็เกิดการระเบิดครับ
2: ไม่เกี่ยวกับการที่ไปเจอความร้อนจัดตามถนนไม่เกี่ยวกับการที่ไปเจอตะปูหรือเจออะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมคะหรือทุกอย่างเป็นองค์ประกอบ
3: อันนั้นจะเป็นส่วนน้อยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการทำข้อมูลอยู่เหมือนกันนะครับทางหน่วยงานของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับจะมีการทำข้อมูลว่าไอ้จริงๆแล้วยางระเบิดเนี่ยสาเหตุหลักเกิดจากอะไรเมืองไทยมีแต่ไม่เก็บทุกครั้งนะครับแต่ว่าทางฝั่งอเมริกาเก็บปรากฏว่าประมาณสัก 75% ถึงเกือบ 80% เกิดจากลมยางอ่อนครับ
2: อ๋อค่ะเท่าที่อาจารย์สังเกตนะอันนี้สังเกตเองนะอาจารย์เห็นมักจะเห็นรถใหญ่ยางระเบิดบ่อยรถใหญ่ๆอ่ะนะคะแล้วก็ปิกอัพที่ขนของก็มักจะเกิดบ่อยเป็นเพราะอะไร
3: ครับ
2: อันนี้จากการสังเกตของตัวเองนะไม่รู้คนอื่นเขาสังเกตเหมือนอาจารย์หรือเปล่าอ่ะ
3: ต้องบอกว่าพอเป็น 75% เกิดจากลมยางอ่อนแล้วก็ค่อยๆเสียหายเป็นเพราะว่ารถส่วนบุคคลนะครับมีจำนวนเยอะมากสัดส่วนแต่ว่ากลุ่มที่เราเห็นที่เขาเป็นรถบรรทุกรถขนาดใหญ่แล้วก
2: ็ปิกอัพขนของ
3: รถปิกอัพขนของเนี่ยที่เกิดยางระเบิดอันนี้เป็นกลุ่มที่สองครับก็คือปัญหาที่ทำให้ยางระเบิดยางแตกได้อีกอันหนึ่งก็คือการใช้น้ำหนักบรรทุกเกินกลุ่มนี้ประมาณเกือบ 10% ครับตัวยางรถยนต์นะครับจะตอนที่เราซื้อหรือว่าตอนที่เราใช้มาหรือตอนที่เราเลือกซื้อเนี่ยตัวยางรถยนต์จะมีระบุครับว่าสามารถรองรับตัวแรงดันสูงสุดที่เติมได้เท่าไหร
2: ่
3: ส่วนใหญ่แล้วสเปคของตัวรถเนี่ยสมมติว่ากำหนดส่วนใหญ่จะประมาณ33 35ถึง37ตอน PSI นะครับต่อตารางนิ้วแต่ว่ายางรถยนต์ส่วนใหญ่ที่เป็นรถเก่งเนี่ยจะออกแบบมารองรับถึงสูงสุดแบบ60 PSI 70 PSI
2: ครับ
3: เพราะนั้นเราใช้แรงดันแค่ประมาณสักเกินครึ่งหนึ่งที่ยางสามารถรับได้สูงสุดเท่านั้นเองครับไม่มีปัญหาที่จะเติมแรงดันลม
2: ค่ะ
3: แต่ว่าพอเป็นกลุ่มยางบรรทุกนะครับแก้มยางเขาจะมีโครงสร้างเผื่อการรับแรงรับน้ำหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเติมลมยางได้แบบสูงสุดถึงเป็น100 PSI ก็มีครับ80 PSI ถึงเป็น100 PSI แล้วแต่รุ่นต่อเภทนะครับแต่ปรากฏว่าเขาเติมลมยางเข้าไปสูงกว่าการใช้งานปกติแล้วสำหรับการรับน้ำหนักบรรทุกอีกหนึ่งตัวเลขที่แก้มยางจะมีอยู่คือโหลดอินเด็กซ์ครับหรือว่าค่าการรับน้ำหนักสูงสุดของตัวยาง
2: ค่ะ
3: ซึ่งผู้ผลิตยางอ่ะก็จะอ้างอิงจากสเปคของตัวรถยนต์เช่นรถปิกอัพประเทศไทยเนี่ยบอกว่าจะรองรับน้ำหนักบรรทุกประมาณ1ตัน
2: ค่ะ
3: แต่ว่าชีวิตจริงสำหรับผู้ใช้งานตัวรถปิกอัพ
2: เคยเห็นไหมที่แบบเอียงไปข้างหนึ่งเลยอ่ะแบบบรรทุกเยอะมากเคยเห็นไหมคะ
3: ครับแล้วก็บรรทุกสูงมาก
2: อ๋อใช่ใช่
3: ใช่ครับ
2: เคยเห็นใช่ไหม
3: เห็นครับชีวิตจริงของบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าบรรทุก2 ตันครึ่งครับมันก็จะเกินกว่าสเปคที่ตัวยางถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักสูงสุดได
2: ้
3: คราวนี้ก็เลยเกิดปัญหาครับในเรื่องของการมีน้ำหนักที่กดลงบนยางแต่ละเส้นเนี่ยเกินกว่าสเปคที่โครงสร้างยางรับได้แบบนั้นเนี่ยครับก
2: ็
3: จะมีผลทำให้ตัวยางระเบิดได้เหมือนกันครับ
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: อีกหนึ่งปัญหาเลยก็คือปัญหาที่จะเกิดยางระเบิดก็คือเรื่องของตัวการวิ่งไปบนเส้นทางเสร็จแล้วเจอหลุมเจอขอบทางที่เป็นสันเป็นเหลี่ยมเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงมาก
2: ๆ
3: อันนั้นเนี่ยจากการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าประมาณสักไม่เกิน 5% เรียกว่าเป็นการเกิดจากอุบัติเหตุครับ
2: ค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่ 75% คือลมยางอ่อนเกินไป
3: ใช่ครับเพราะว่าลมยางอ่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวผู้ใช้งานอาจจะมองแล้วเอ๊ะแก้มก็ดูปกติดูเหมือนไม่แบนแล้วก็ ยางรถจากโรงงานเดี๋ยวนี้ขอบล้อที่ใหญ่ขึ้นทำให้แก้มยางอ่ะที่จะลงเราก็เลยสังเกตได้ยากครับขอบล้อกลายเป็นขอบ17 18ไปจนถึงขอบ20เลยแก้มยางจากเดิมที่เคยใหญ่ๆตอนนี้แก้มเหลือเล็กๆเขาจะลมแข็งลมอ่อนเราก็ยังดูเอ๊ะมันก็ดูปกติอยู่แต่จริงๆอ่อนเยอะมากแล้วเขาก็เลยค่อยๆถูกสะสมการทำให้โครงสร้างของตัวยางเนี่ยเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้สังเกตเห็นมันก็จะไปฟ้องตอนที่เราวิ่งใช้งานทางยาวๆวิ่งทางไกลเห็นบอกว่าเฮ้ยพอวิ่งทางไกลแล้วชอบระเบิดจริงๆเป็นเพราะว่าแก้มยางเนี่ยถูกบดแล้วก็ถูกบีบให้เดี๋ยวยืดเดี๋ยวขยายเดี๋ยวยืดเดี๋ยวขยายจนกระทั่งเกิดความร้อนสูงมากๆแล้วก็จะไปมีปัญหาตอนที่เราวิ่งทางยาว
2: ทางยาว
3: ความร้อนสูงครับ
2: นะคะอีกเรื่องนึงอายุของยางเกี่ยวไหมคะ อายุการใช้งานสมมุติว่าซื้อมา2ปี3ปี4ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมคะ
3: เกี่ยวเหมือนกันครับเรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยอายุการใช้งานของตัวยางแต่ละรุ่นจะมีเรียกว่าอายุการใช้งานของตัวยางเองเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะ
3: ถ้าเกิดเราใช้เกินอายุตัวโครงสร้างกับตัวผิวของตัวยางก็มีโอกาสที่มันจะแยกส่วนกันแล้วก็ทำให้เกิดลมรั่วซึมออกมาหรือว่าแล้วแต่รุ่นประเภทของตัวรถนะครับถ้าเกิดคันนั้นเป็นยางที่อายุเกินอายุการใช้งานแล้วก็ใส่น้ำหนักบรรทุกอยู่ก็อาจจะมีการแตกระเบิดด้วยรูปแบบของตัวโครงสร้างที่รับแรงเกินเนื่องจากอายุเกินครับส่วนของตัวรถบรรทุกที่เราเห็นบ่อยๆอะครับอาจารย์แล้วก็ระเบิดดูน่ากลัวด้วยนะคร
2: ับ โอ้น่ากลัวมาก
3: เขาจะทิ้งซากเป็นหน้ายางเป็นแบนยาวๆอยู่บนถนน
2: ค่ะ
3: มันเกิดจากการหล่อดอกยางครับอาจารย
2: ์ค่ะ
3: คือดอกยางที่อยู่บนรถที่อยู่บนยางที่เราวิ่งใช้งานเนี่ยพอวิ่งไปปุ๊บเนี่ยดอกเขาจะสึกไปเรื่อยๆ
2: ใช่
3: เราใช้ยางรถเล็กๆอะครับด้วยขนาดยางที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยมันก็เลยจะมีราคาตั้งแต่ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทถึง 6-7,000 อันนี้แล้วแต่ขนาดขอบล้อแล้วก็รุ่นยี่ห้อยางนะครับแต่ว่ารถ10ล้อใหญ่ๆอะยางบางครั้งเนี่ยเส้นเป็นราคาหลักหมื่นเลยครับทำให้พอเวลาดอกหมดปุ๊บเนี่ยเขาถ้าดูโครงสร้างของแก้มดูทรงของยางยังดีอยู่เขาจะไปหล่อดอกครับเอาดอกยางชุดใหม่มาใช้ความร้อนแล้วก็อบไปติดกับไอตัวโครงสร้างยางที่ดอกหมดไปแล้วของเดิม
2: ก็คือเอาของเก่ามาเล่าใหม
3: ่เอาของเก่ามาหล่อดอกแปะทับเข้าไป
2: ใหม่ก็เอาของเก่ามาเล่าใหม่นั่นแหละ
3: ใช่ครับ
2: เป็นมาหล่อดอก
3: กลุ่มนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีทั้งคนที่ไปตั้งใจทำเองอันนี้เขาจะทราบแล้วเขาจะระวัง
2: ค่ะ
3: หรือเขาอาจจะใช้งานในแบบที่สามารถทำได้เพราะเขาวิ่งไกลน้ำหนักไม่เยอะฮะกับอีกอันนึงโดนหลอกครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือเอายางที่สภาพดูเหมือนดีอยู่แต่ว่าไปลบอายุปีแล้วก็ทำอายุปีใหม่ขึ้นมาว่ายังใหม
2: ่
3: ก็หล่อดอกเข้าไปหลอกขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันตรายสำหรับการซื้อยางมือสองถ้าเกิดเราไม่ดูให้ดีนะครับ
2: ค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าตอนขับรถใหม่ๆเนี่ย เคยเจอมาแล้ว หนูอยากแข็ดตั้งแต่วันนั้นเล
3: ย
2: ไม่ได้ยางแตกแต่ว่าคืออย่างนี้เราเพิ่งขับรถใหม่ๆแล้วเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นอะใช่ไหมคือยางที่มันติดมากับรถเราซื้อรถมือสองมาเพราะว่าเขาเห็นเรายังขับรถไม่เก่งเขาก็ให้ขับรถมือสองไปก่อนใช่ไหมฮะที่บ้านเนี่ยนะก็ขับรถมือสองยางมันแบนเราก็ไปที่ร้านปะยางเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนยางใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวเขาหายางมาให้เป็นยางมือสองอย่างเขาเรียกอะไรนะยางเปอร์เซ็นต์อย่างดีอ่ะใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีความรู้เลยนะคุณสุรมิตรไม่มีความรู้จริงๆคือเขาบอกว่ามีคนเอามาขายไว้แล้วก็แบบเขาจะเปลี่ยนยางรุ่นใหม่ไปเขาก็เลยเนี่ยเขาเพิ่งจะซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยยังใช้ดีมากเลย 80% 90% เราก็ซื้อไงกลับไปถึงบ้านเนี่ยแล้วพี่ชายเนี่ยเขาเห็นเขาเนี่ยเขาบอกโอ้ยตายแล้วน้องฉันอะไรจะแบบขอโทษนะโง่ขนาดนี
3: ้พอเราไม่รู้เราอาจจะโดนพลาดได้ครับจริงๆ
2: นั่นคือสิ่งที่เจอมาแล้วแล้วก็ หนูว่าเข็ดตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะเอาเหลืออีกหนึ่งคำถามเหลือไฮโดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคำถามที่มิตรรักแฟนเพลงฝากเข้ามาเรื่องไฮโดตกลงไฮโดเนี่ยมันดีกว่าลมจริงหรือเปล่าม
3: ันจะเป็นตัวก๊าซไนโตรเจนครับอาจารย
2: ์ค่ะ
3: ในไนโตรเจนครับต้องบอกงี้ครับลมไนโตรเจนเนี่ยเคยแบบฮิตในบ้านเรามากสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาแต่มันเกิดจากกระแสที่ตัวผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ที่สนใจแล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยเนี่ยอยากจะใช้ตัวก๊าซไนโตรเจนในการเติมเข้าไปในตัวยางของรถเราเอง
2: ค่ะ
3: นะครับเพราะว่าไปเห็นรถที่ใช้ในการแข่งขัน
2: ค่ะ
3: เขาไม่ใช้อากาศธรรมดาเติมเข้าไปเขาใช้ไนโตรเจนเติมเข
2: ้
3: าไป
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: แต่จริงๆแล้วอ่ะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับในอากาศที่เราไปเติมลมตามร้านยางหรือตามน้ำมันปกติเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นไนโตรเจนประมาณ 78% แล้วก็เป็นออกซิเจนอยู่ 20% ครับ 21% อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่ามัน70กว่าคือเกือบ 80% ต่อ20อยู่ละสำหรับไนโตรเจนที่เราเติมลมยางปกตินะครับ
2: ค่ะ
3: แต่พอเราไปเจาะจงบอกว่าเอ้ยเราจะยอมเสียตังค์เพิ่ม
2: ใช่เติมเสียตังค์เพิ่ม
3: เติมเป็นไนโตรเจนเลยไอ้เจ้าเครื่องไนโตรเจนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้เป็นไนโตรเจนบริสุทธิ์แต่เขาเป็นเครื่องที่จะกรองออกซิเจนออกเพื่อให้เป็นไนโตรเจนเข้มข้นขึ้นครับ

0: จริงแล้วเนี่ยจาก 78% ในอากาศที่เราหายใจปกติเจ้าเราเสียตังค์เพิ่มไปประมาณ100กว่าบาท200เน
1: ี่
0: ยนะเพื่อที่จะเติมแก๊สไนโตรเจนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก 90-95% แล้วแต่รุ่นเครื่องที่เราไปเติมครับแสดงว่าเพิ่มขึ้นมาไนโตรเจนเพิ่มจากอากาศปกติประมาณสักเกือบ10% 10%นิดๆ
1: ต้องรีบสรุปแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาไม่พอตกลงมันดีกว่าไหม
0: จริงๆแล้วเนี่ยไนโตรเจนมีข้อดีคือเขาจะไม่เกิดความร้อนสูงเวลาที่เราวิ่งทางไกลเยอะๆเพราะเขาเป็นก๊าซเฉื่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาจะไม่มีความชื้นสะสมของออกซิเจนที่เข้ามาเพิ่มเวลาที่เราใช้งานอยู่ในตัวยางแต่ไม่ได้ช่วยมากครับไม่มีผลแทบไม่มีผลต่อตัวรถที่วิ่งใช้งานปกติถ้าไม่ได้ใช้แข่งขันแล้วก็ไม่มีส่วนช่วยในการลดการเกิดอุบัติเหตุการเกิดยางระเบิดครับเพราะนั้นไม่จำเป็นครับ
1: ดิฉันก็จ่ายเงินไปเกือบทุกครั้งเลยเดี๋ยวคำถามที่เหลือขออนุญาตส่งคำถามให้ได้ไหมคุณสุรมิตรแล้วเรียนเชิญคุณสุรมิตรมาคุยกันต่อยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของอายุยางนะคะเรื่องราวของอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวส่งคำถามไปให้แล้วเราเดี๋ยวให้เด็กส่งคำถามไปให้แล้วเรียนเชิญมาคุยกันต่ออีกครั้งสักสัปดาห์หน้าสะดวกไหมคะเดี๋ยวให้เขาโทรไปนัดนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ุณสุรมิตรเจริญงามค่ะผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีรถยนต์มาคุยให้ฟังถึงเรื่องราวของยางรถยนต์แล้วสาเหตุของการระเบิดก็อย่างเงี้ยที่คุณสรมิสรุปให้ฟังก็คือเรื่องของการเติมลมถ้ามันอ่อนเกินไปอายุการใช้งานก็จำเป็นเหมือนกันการบรรทุกหนักเกินไปก็ใช่ด้วยนะคะวิ่งทางไกลแล้วด้วยอีกเหมือนกันส่วนเรื่องการเติมไฮโดรมีผลนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเวลาหมดค่ะแหมจริงอยากคุยต่อนะดิฉันกลับมาพรุ่งนี้มาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษาว่าคนชอบกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้วันฝนตั้งเขาสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้นำรัสเซียต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026หญิงคู่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มพิจารณามาตราที่27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเริ่มพิจารณามา

0: ุปกรณ์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
1: ต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคาที่อธิบายได้สำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำไรใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่เป้าหมายภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อน
0: ด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ10%โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชน
2: เหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนทั้งกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนยกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชน
0: นอกจากนี้ส.ส.ยังเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการให้บุคคลไทยเป็นตัวแทนถือครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2จะดำเนินการให้ครบทั้ง41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำพบว่าบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
4: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง626 ppmและค่าระดับการติดไฟอยู่ที่ร้อยละ 2-18 คาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นขณะเดียวกันยังร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20-50 เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและผลตรวจวัดของสำนักอนามัยไม่พบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟโดยเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัยสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการหยุดใช้งานท่อไว้แล้วซึ่งวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำจะช่วยยืนยันมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนตลอด24ชั่วโมงและเร่งขยายผลขุดหาจุดรั่วของท่อน้ำมัน
5: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำพร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลกระทบจากประชาชนณชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขุดสำรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินโดยล่าสุดขุดเปิดพื้นที่แล้ว2จุดแต่ยังไม่พบรอยรั่วที่ชัดเจนจึงเตรียมขยายผลการค้นหาเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อระบุจุดต้นเหตุให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามภาพรวมปริมาณและความเข้มข้นของน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำ

0: มีทิศทางลดลงและเจือจางลงมากจากการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงพบว่ากลิ่นน้ำมันเบาบางลงแต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้านมาตรการความปลอดภัยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการด้วยการตรวจวัดปริมาณไอน้ำในอากาศทุกๆ1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกๆ30นาทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงจะเข้าฉีดพ่นโฟมควบคุมสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งบริหารจัดการน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากระบบระบายน้ำไปผ่านกระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกคำสั่งมาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและจัดพื้นที่ใหม่ป้องกันเหตุความรุนแรง
2: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยมาตรการสำคัญได้แก่การงดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นเวลา90วันและหากการจัดหาหรือเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการศึกษาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา90วันให้ขยายระยะเวลาในการงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวออกไปจนกว่าการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่แห่งใหม่จะแล้วเสร็จการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยให้ทั้ง2สถาบันกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการงดใช้พื้นที่โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับและให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในทุก30วันทั้งนี้นายชนันท์ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบพร้อมกำหนดหน้าที่และกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย7ข้อพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืนและคัดกรองบุคคลเข้าสถานศึกษาลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรง
3: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรง
4: ประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียน อย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธ

0: อาวุธหรือการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกสังกัดควรที่จะต้องคัดกรองบุคคลที่เข้ามา
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาขณะนี้พบพฤติกรรมเลียนแบบมีการส่งหรือพิมพ์ข้อความข่มขู่จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์และเพิ่มอัตราการทำซ้ำพร้อมขอให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุรุนแรงหากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการประนอมอันคลอสนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ไทยจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่พร้อมนำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญร่วมวงเจรจากับกัมพูชาก
3: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายน2569เกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ณสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพร้อมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเทือกเขาตะเวต่อเนื่องและพร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
4: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวพื้นที่ตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุแทรกซ้อนพร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบเข้าถึงได้ยากจึงต้องรอให้สถานการณ์และสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารทางการซึ่งจะมีการรายงานข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้ประชาชนทราบเป็นระยะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาส

0: ัดวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากมีคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อไป
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ว่าขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยอาจไม่ได้มีการเตรียมแผนการรองรับไว้มากนักโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำแต่ในเบื้องต้นสำหรับส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหากมีการลงทุน Data Center ในพื้นที่ตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน16บริษัทกรมชลประทานได้ประเมินความต้องการใช้น้ำรวมไว้แล้วประมาณ 42.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งยังถือว่ายังไม่อยู่ในระดับที่เป็นข้อกังวลมากนักทั้งนี้เป็นเพียงการประเมินรวบรวมข้อมูลและประเมินผลล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนและสำหรับในพื้นที่อื่นๆขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอโดยที่ผ่านมากรมชลประทานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำหากมีกลุ่มธุรกิจใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำท่าเข้าสู่ระบบจึงต้องเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประเมินว่าจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับอุตสาหกรรมดังกล่าวด้านน้ำอย่างรอบด้าน
3: ส่วนของ Data Center นะครับที่ขึ้นบัญชีกับ BOI ไว้นะครับตอนนี้ถ้าประเมินในพื้นที่ของ EEC จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มประมาณปีละ60ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็ยังพอที่จะมีแหล่งน้ำสนับสนุนนะครับในส่วนนี้เราก็คิดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันครับผมเอาข้อมูลเรื่องนี้มาดูในเบื้องต้นไว้
2: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่ากรมชลประทานยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันยังติดตามการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองโดยจะประเมินความต้องการใช้และเตรียมวางแผนรองรับในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที
4: ่นายพลสวัสดิ์โชติวัตรพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเปิดเผยว่าบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นาทีอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
2: จังหวัดเลยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกหนักและตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
5: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งการทุกอำเภอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในห้วงนี้โดยให้อำเภอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับอำเภอเพื่อระดมกำลังพลทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดภัยรวมทั้งเตรียมพร้อมเสบียงอาหารน้ำดื่มการรักษาพยาบาลและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสำหรับบริเวณจุดเสี่ยงที่ก่อสร้างถนนในอำเภอภูเรือซึ่งยังไม่มีระบบระบายน้ำได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดฝนตกหนักอาจทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นสร้างปัญหาในการสัญจรได้โดยให้อำเภอภูเรือประสานแขวงทางหลวงและผู้รับเหมาเตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถนนเป็นการเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งของจังหวัดเลยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ65ของความจุกักเก็บน้อยกว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งภาพรวมยังอยู่เกณฑ์ปกติและระบายน้ำได้ดีโดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับฝนตกหนักในช่วงนี้
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น315ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกินความจุหมดทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปิลเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายจำนวน 5,000 ถุงและไม้ยูคาเพื่อเสริมแนวป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
2: จังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันอุทกภัยผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตามแผนปฏิบัติการ
7: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนแบ่งเป็นความเสี่ยงต่ำ213หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง45หมู่บ้านและเสี่ยงสูง3หมู่บ้านคือหมู่5หมู่6ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพและหมู่2ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
8: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจังหวัดยะลาได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในปีนี้ทั้งนี้ได้มีการหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งด้านการคาดหมายลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการสนับสนุนการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจแก้ปัญหาอุทกภัย นอกจากนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยการจัด

0: ั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวความพร้อมของบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงแผนยาและโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นี้อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำจำนวน8ร้านโดยตรวจสอบป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้มีการแสดงที่ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าและให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่29พ.ศ. 2569เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรลงวันที่1กรกฎาคม2569ณภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการพร้อมระบุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
3: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือฤกษ์เดินเข้าปฏิบัติงานและทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยได้เข้าสักการะพระผู้เจ้าที่และศาลตายายแห่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานณสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่ารัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากทางการเมืองมากพอแล้วจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาพูดคุยกันผ่านระบบของรัฐสภาตามช่องทางของกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทางด้านเศรษฐกิจสงครามและภัยธรรมชาติไปด้วยกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: 12:32 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่เขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากโดยประธานาธิบดีปูตินต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีปัญหากันทำให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนต้องล่าช้าออกไปทั้งนี้การหารือของผู้นำสหรัฐและรัสเซียมีขึ้นหลังจากคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อวันที่5ถึงวันที่6กันยายน

0: ายนที่ผ่านมาซึ่งการเยือนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
1: นายซานโตสบุตทาโทกีนักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรับจ้างของกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลเริ่มหันมาใช้โดรนในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติด กับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,367 รายและสูญหายราว 5,000 รายนายบุตทาโทกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลกำลังปฏิบัติภารกิจกู้ภัยและการใช้โดรนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับภูมิประเทศและสามารถใช้งานในระยะทางสูงสุดถึง 3-4 กิโลเมตรรวมถึงบรรทุกได้ถึง60กิโลกรัมต่อครั้งซึ่งกำลังส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์ซึ่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์ประมาณ 2.2 กิโลเมตรเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้สูญหายอีก87รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด134คนโดยเรือลำดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเดินทางออกจากกรุงมะนิลาด้านนางโนเอมีกายาบกัปตันหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว42คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร38คนและลูกเรือ4คนอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงดำเนินอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมเพลิงบนเรือลำดังกล่าว
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีของสหรัฐและอาสาสมัครกำลังศึกษาและปลูกปะการังสายพันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณแนวปะการังเรนโบว์นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปะการังฟอกขาวซึ่งทำให้ปะการังอ่อนแอต่อโรคและอาจตายได้ในที่สุดขณะที่คลื่นความร้อนในทะเลที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2566ทำให้ปะการังเขากวาง2สายพันธุ์ในแนวปะการังฟลอริดาลดลงจนแทบไม่สามารถฟื้นตัวหรือทำหน้าที่ในระบบนิเวศได้ตามปกติทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเลจำนวนมากและยังทำหน้าที่คล้ายกับแนวคลื่นตามธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบแรกประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกตบชนะวานิซ่าอึ้งและตันจิงยี่จากมาเลเซียไป2ต่อ1เกม 21-19 22-24 และ 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับ2นักแบดเพื่อนร่วมชาติกฤษพรชัยชนะและปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกที่ชนะฟานกายานกับเหลิงซือลกจากฮ่องกงมา2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-17 ด้านประเภทชายคู่เอกรัตเวทเลอร์กับอัธวุฒิสีแพ้วพ่ายให้กับนาซุงเซืองและหวังชานจากเกาหลีใต้0ต่อ2เกม 9-21 และ 15-21 ยุติเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนประเภทคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ45ของโลกแพ้เหลียวผินอี้กับจางเจียฮั่นคู่มืออันดับ143ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม 21-9 14-21 และ 25-27 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยววิมุติยาพงหนูโชว์ฟอร์มร้อนแรงชนะคิมเซบอนจากเกาหลีใต้ไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติที่ชนะสวาระปาวาจากอินเดียมา2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์ รองแชมป์สัปดาห์แรกชนะการนเรศครูสากยะวงศ์2-0เซต6-0และ6-3เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอภิวัตเครือวันที่ชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซียมาได้2-0เซต6-2และ6-2การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีวอลเลย์บอลชายไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันไป3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ2จากกลุ่ม A นายชัยวัฒน์ถุงคำนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความกดดันเนื่องจากเป้าหมายหลักคือการคว้าแชมป์กลุ่มมาครองเพื่อให้มีโอกาสได้พบกับทีมที่ศักยภาพใกล้เคียงกันในรอบต่อไปทำให้รูปเกมมีความติดขัดแต่สุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จและจะนำข้อผิดพลาดในแมตช์นี้ไปปรับปรุงเพื่อเกมที่ดีขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป
3: อาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่1ของสายครับเพราะว่ามันทำให้อันดับเราดีกว่าที่แบบเราไปเจอทีมที่แบบไม่ได้เก่งมากอะไรที่แบบสูสีกับเราได้อะไรครับแต่พอรูปเกมมันติดขัดๆครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะกลับไปแก้ไขเพื่อไปในรอบ8
2: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟกนัดแรกนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกและรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกชนะนาโปลี 1-0คว้า3แต้มประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสขณะที่อีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาดริดผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะแอตแลนติโกมาดริดไป2-1ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องเมย์รัชนกอินทนนท์หลังสร้างสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์นับเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่บรรลุสถิตินี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยมาอย่างยาวนานทั้งแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนแชมป์โลกปี2013และมืออันดับ1ของโลกในปี2016โดยหลังจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์เตรียมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-29กันยายนนี้ร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อทีมชายทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ว่านักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมชายลงแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและทีมเดี่ยวและได้แชมป์มาครองทั้ง2ประเภททั้งยังได้เห็นข้อผิดพลาดและจุดอ่อนแล้วนำมาปรับแก้ไขแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองจากทั้ง2ประเภทในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนนายจักรีพ่วงเจริญผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาไทยได้เก็บตัวตั้งแต่เดือนเมษายนขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่โดยทีมหญิงจะส่งแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและประเภทคอร์ส4คนโดยผู้เล่นเป็นชุดเก่าส่วนหนึ่งและมีดาวรุ่งมาเสริมทัพมองว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือเวียดนาม
3: ตะกร้อ4คนเนี่ยเวียดนามเล่นมาก่อนเรานะครับเล่นมาก่อนเราในขณะที่เราเสิร์ฟดีอยู่เนี่ยเขาขยับไปเสิร์ฟท้ายคอร์ตเพื่อเล่นเกมบล็อกหลังนะครับแล้วก็เล่นเกมเตะเกมทำนะครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยเราเพิ่งมาเล่นนะครับเราถือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เอาชนะเขาได้เบียดเบียดอยู่ตลอดนะครับครั้งที่ผ่านมาที่คิงคัพเราก็ได้บันทึกข้อบกพร่องนะครับแล้วก็แก้ไขณตอนนี้อยู่นะครับก็มั่นใจว่าเอเชียนเกมจะไปเอาชนะได้เหมือนเดิมครับ
2: ทั้งนี้การแข่งขันตะกร้อในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ด้านความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 อยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่19เปิดเผยว่าเอเชียนเกมเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้จึงต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ที่เมืองนาโกย่าได้

0: ได้สำหรับทัพเทควันโดประเภทต่อสู้จะเดินทางไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนต่อด้วยการเดินทางไปเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าในวันที่27กันยายนและจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3โดยเน้นการเข้าฟิตเนสเตรียมร่างกายและเพิ่มแท็กติกต่างๆซึ่งมีทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นคู่ซ้อมด้วยนายพิชิตชัยเสียงกระโทกแนวรับทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมของทีมพัฒนาและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านแท็กติกและเทคนิครวมถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดเก่าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้คือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ผานิชคาดนาครายงาน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
6: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่า าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งในประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากแห่งตกมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทย จัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569

0: 9ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: ต่อไปรับฟังบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาท่านผู้ฟังครับในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้งานตลอดทั้งวันซึ่งการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาภาวะตาล้าจากการใช้หน้าจอได้โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะตาแห้งปัญหาตาล้าหรือปัญหาการมองเห็นในวัยทำงานและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแสงสีฟ้าทางด้านโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้แสงสีฟ้าจะเป็นแสงที่อยู่รอบตัวทั้งจากดวงอาทิตย์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆแต่การได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณที่มากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียต่อฟิล์มน้ำตาและกล้ามเนื้อตาทำให้มีอาการปวดตาแสบตาหรือตามัวได้ครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ควรหยุดพักการใช้หน้าจอโดยแสงสีฟ้าหรือ blue light คือแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีพลังงานสูงที่สุดในกลุ่มแสงที่มองเห็นได้ซึ่งแสงสีฟ้าสามารถเดินทางผ่านกระจกตาและเลนตาเข้าไปสู่จอตาหรือเรติน่าได้โดยตรงครับอย่างไรก็ตามความน่ากังวลอยู่ที่การสะสมในระยะยาวเพราะอาจส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดชันต่อเซลล์รับแสงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจอตาลดลงหรือในกรณีที่รุนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติครับและนอกจากเรื่องจอตาแล้วปัญหาที่พบได้บ่อยคือภาวะวุ้นตาเสื่อมก่อนวัยจากการใช้สายตาเพ่งจอเป็นเวลานานจนเกิดความเครียดในลูกตาดังนั้นครับจึงควรสังเกตอาการจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาเพราะหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกับการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือจุดมืดต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อขอตรวจจอตาอย่างละเอียดเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่อาจพบเป็นรอยฉีกขาดหรือภาวะจอตาหลุดลอกซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับทั้งนี้การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลให้เป็นไปอย่างปลอดภัยควรใช้กฎ20 20 20กล่าวคือทุก20นาทีจ้องหน้าจอให้พักสายตา20วินาทีโดยมองออกไปไกล20ฟุตเพื่อคลายกล้ามเนื้อตารวมถึงควรปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไม่จ้องหน้าจอในที่มืดและหมั่นกระพริบตาให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันตาแห้งหากต้องทำงานหน้าจอนานๆการเลือกใช้แว่นที่เคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้าอาจช่วยทำให้สบายตาได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดระเบียบเวลาพักสายตาและการตรวจสุขภาพตาประจำปีครับจบบทความประจำวันเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับ ื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยา

ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: ประสานรายการโดยพี่แนนมนวิภาเทียมแสนนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามเราสองคนก็จะเห็นภาพฉากหลังที่เป็นความสวยงามเสน่ห์ของเมืองไทยนะคะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมากมายโดยเฉพาะโบราณวัตถุแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณอ้อจะพาไปเที่ยวด้วยนะคะเห็นบอกว่าอยู่โซนภาคบ้านที่ฉันเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ภาคอีสาน
0: เฉลยไปแล้วนะคะว่าพาไปบ้านของคุณกบ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ละกันนะ
0: คะ
1: เพราะว่าช่วงนี้ค่ะใครที่ติดตามหน้าปัดวิทยุค่ะเรามีหลายระบบด้วยกันนะคะก็เลือกรับฟังได้เลยค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 AM 891 kHz ก็สามารถรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ออนไลน์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามารับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรฝากคำถามไว้ได้เพราะว่าวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาก
1: ็
0: จะมาให้ความรู้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะ
1: แ
0: ล้วก็ก่อนอื่นพาไปเที่ยวก่อนพาไปเที่ยวก่อนเลย
1: คุณจะชะงักทำไมนะคะ
0: ดิฉันลืมนะคะว่าจะทำอะไรต่อ
1: คือช่วงบ่ายก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะเพราะว่าหลายคนก็จะกินมื้อกลางวันอิ่มมานะวันนี้ก็บอกคุณอ้อว่าเอากินเบาๆก่อนนะเบาไหม
0: เบาไม่เคยมี
1: กินยังไงให้ตัวแค่นี้คือไม่อ้วนเลยคุณไม่เคยอ้วนเลยนะรู้จักกันมาแบบ10กว่าปีเนาะสิบกว่าปีได
0: ้สิบกว่าปี
1: สิบกว่าปีเขาไม่มีการพัฒนาตัวเองเลย แต่ภาพมาที่ดิฉัน
0: พัฒนา คุณพัฒนาแบบยิ่งใหญ่
1: พ
0: ั
1: ฒนายิ่งใหญ่ค่ะออกแนวกว้างขวางเป็นแนวกว้างขวางเป็นคนกว้างขวาง
0: พัฒนาแนวนอน
1: แนวนอน อ่ะค่ะพาไปเที่ยวกันหน่อยค่ะ
0: วันนี้พาไปจังหวัดนครราชสีมานะคะปราสาทหินพนมวันคุณเคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่เคยได้ยินจะบอกว่าอยู่โคราชก็ยังไม่เคยได้ยินคือไปเที่ยวไม่ครบไงสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
0: แต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเนาะปราสาทหินพนมวันนะคะเป็นปราสาทหิน2สีที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็สร้างไม่เสร็จมาอย่างยาวนานยังสร้างไม่เสร็จนะคะโบราณสถานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชไปเพียง15กิโลเมตรค่ะเดิมสร้างขึ้นเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูนะคะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7จุดเด่นของที่นี่ค่ะก็คือการเป็นปราสาทที่สร้างค้างไว้สังเกตจากหินทรายหลายก้อนที่ยังไม่ได้ขัดผิวแล้วก็ยังไม่ได้แกะสลักลวดลายนะคะทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นขั้นตอนการก่อสร้างปราสาทของคนโบราณอย่างชัดเจนค่ะซึ่งหาชมได้ยากจากที่อื่นนะคะอีกทั้งยังใช้หินทรายสีขาวสลับสีแดงโดยเฉพาะบริเวณซุ้มหน้าต่างลูกมะหวดที่สลับสีตัดกันอย่างสวยงามค่ะภายในบริเวณปราสาทนะคะยังมีจุดสักการะทั้งพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยศิลปะอยุธยาในซุ้มประตูด้านทิศเหนือแล้วก็ปรางน้อยหินทรายแดงที่ประดิษฐานรอบพระพุทธบาทขนาดใหญ่ค่ะก็นักท่องเที่ยวนะคะที่มีความสนใจอยากจะไปเที่ยวที่ปราสาทหินพนมวันก็สามารถไปได้นะคะเขาเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึง17:30 น.ค่าเข้าชมสำหรับคนไทยให้เดาเท่าไหร
1: ่เอาแบบเอากันเองนะ
0: ค่ะ
1: 50 บาท
0: 10บาท
1: 10บาท
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปบำรุงธนุบำรุงสถานที่ดูแลสถานที่ค่ะ
0: ก็ไปเที่ยวกันได้นะคะเป็นปราสาทหินที่ยังสร้างไม่เสร็จที่สร้างไม่เสร็จก็คือจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าคนโบราณเขาสร้างทิ้งไว้แบบนี้
1: ใช่ค่ะโอ้โหเป็นคืออยู่ในยุคนู้นนะพระเจ้าชัยวรมันที่7นะเราเกิดไม่ทันหรอก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราทันเรื่องของความสวยงามแบบนี้นะคะใครที่ไปแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเชียลให้ชาวโลกได้รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สวยงามมากๆเนี่ยหลายๆแห่งนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งหมายหมุดเนาะเขาเรียกหมายหมุดหรือหมุดหมาย

0: ได้หมดค
1: ่
0: ะ
1: ได้หมดหมายหมดหมุดหมายที่ดีนะคะสำหรับนักท่องเที่ยว
2: ค่ะแต่ที่สำคัญก็คือความสะอาดนะไปเที่ยวแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยขยะต่างๆเอาเข้าไปก็ให้เอาออกมาด้วย
1: ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้คุณอ้อนำมาฝากกันแล้วกันเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านดิฉันคือเดินออกไปก็ได
2: ้
1: อย
2: ู
1: ่ปากทางเข้าหมู่บ้านนิดเดียวนะคะซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่แล้วก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้แต่ว่ารอบๆพื้นที่เนี่ยโอ้โหสะอาดสะอ้านแล้วก็ธรรมชาติสวยงามมากๆนะคะ
2: เดี๋ยว
1: ให้ค
2: ุ
1: ณอ้อค่ะในน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะ
2: ค่ะ
1: พรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันนะวันศุกร์
2: ย
1: ัง
2: อยู่ด้วยกันค่ะ
1: ยังอยู่ด้วยกันค่ะทุกวันที่เรามาเจอกันนะคะพฤหัสและศุกร์เราก็จะมีเรื่องของครม.มาอัปเดตกันด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามข่าวสารบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่ไปอ่านไปฟังไม่เป็นไรมาฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยก็จะได้ฟังครม.ไปด้วยค่ะซึ่งครม.ได้มีการเห็นชอบความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะเชื่อมการคมนาคมเพิ่มมูลค่าทางการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะสำหรับที่จะนำไปทำโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินอยู่ที่1,783.67 ล้านบาทด้วยกันค่ะซึ่งเขาแบ่งออกเป็นการจัดสรรงบประมาณแล้วก็การกู้เงินผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างละ 891.84 ล้านบาทนะคะคืออาจจะต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็ได้มีการให้การช่วยเหลือทางการเงินให้กับสปป.ลาวนะคะทั้งหมดเนี่ย22โครงการค่ะวงเงินรวมก็อยู่ที่ประมาณ 17,156 ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็เมื่อรวมโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการให้การช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นเนี่ย23โครงการด้วยกันวงเงินงบประมาณรวมๆแล้วนะคะอยู่ที่ 18,940.27 ล้านบาทค่ะซึ่งทางด้านของสปป.ลาวเองก็มีประวัติในเรื่องของการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดมานะคะยังไม่เคยที่จะผิดนัดชำระหนี้เลยเรียกว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีนะคะชั้นยอดเลยโครงการนี้นะคะเป้าหมายของเขาก็คือเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวทั้งสองประเทศนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการค้าแหละนะพอคมนาคมขนส่งกันได้เนี่ยก็จะมีเรื่องการค้าการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะโดยจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านโอ้จากจังหวัดน่านเลยนะคุณสะดวกมากยิ่งขึ้นน่านไปหลวงน่านกับหลวงพระบางอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 30-45 นาทีประหยัดเวลาไปเยอะเลยค่ะทำให้การขนส่งสินค้านั้นสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงแทนการใช้แพขนานยานยนต์นะคะซึ่งคาดว่าในช่วง5ปีแรกเนี่ยจังหวัดน่านจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 คน 80,000 คนต่อปีนะคะแล้วก็จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็จะเป็นการยกกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมืออย่างยั่งยืนต่อไประหว่างทั้ง2ประเทศนี้ก็คือไทยกับสปป.ลาวนั่นเองค่ะ
2: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาด้านคมนาคมนะคะถนนสายตง4011จังหวัดตรังเสร็จแล้วนะคะ
1: โอ้เสร็จแล้วเหรอ
2: ใช่ค่ะรัฐบาลนะคะเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมค่ะก็เร่งก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายตง4011แยกทางหลวงหมายเลข4159 ถึงบ้านห้วยหินอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะจนแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้วค่ะถนนสายดังกล่าวนี้นะคะเป็นเส้นทางเชื่อมจากทางหลวงหมายเลข4159ผ่านตำบลเขาวิเศษและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสู่ตัวจังหวัดตรังค่ะก็จะช่วยเชื่อมโยงชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่ง

0: ลผลิตสนับสนุนการค้าการลงทุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะคะโครงการนี้ค่ะมีระยะทางรวม 2.450 กิโลเมตรนะคะแบ่งเป็น2ช่วงปรับปรุงและก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขยายช่องจราจรและไหลทางพร้อมกับก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยาว25เมตรนะคะติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยครบถ้วนเลยค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเป็นถนนสายใหม่นะคะตง4011จังหวัดตรังค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แวะไปใช้บริการกันได้นะคะลงใต้ไปดิฉันก็จะลงใต้นะคะเดือนหน้าแต่ว่าไปไม่ถึงตรังอุ้ยไปดิฉันไปถึงตรังค่ะ
0: งั้นคุณแต่ไม่รู้ไปทดลองดูนะคะ
1: คือดิฉันต้องไปใช่ไหม
0: ถนนสายนี้ใช่ค่ะต้องไปพิสูจน์
1: ต้องไปพิสูจน์เนาะตำบลเขาวิเศษใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ใกล้กับตัวจังหวัดตรังเลย
0: อำเภอวังวิเศษ
1: เดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปแล้วก็จะเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากกันด้วยนะ
0: คะ
1: มาดูอีกเรื่องนึงค่ะถือว่าสำหรับชายไทยแล้วกันนะคะบ้านไหนที่มีลูกหลานเป็นชายหนุ่มนะคะร่างกายกำยำล่ำสันไม่ต้องไปขับแว้นแล้วนะใครไปโชว์พลังตีกงตีกันเนี่ยไม่ต้องไปนี่มานี่ปกป้องประเทศชาติกันดีกว่าค่ะเริ่มสมัครแล้วค่ะ10กันยายนนี้วันนี้เป็นวันแรกเนา
0: ะ
1: สำหรับพลทหารอาสาเปิดรับสมัครแล้วนะคะในปี2570นี้จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 18,784 อัตราค่ะสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดหรือว่าหน่วยในทั่วประเทศได้เลยค่ะพร้อมกับสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ออกมาเชิญชวนค่ะบอกว่าใครที่มีลูกมีหลานชายไทยอายุ18ปีถึง26ปีบริบูรณ์เรียกว่าเป็นวัยที่กำลังแบบโอ้โหคึกขนองเนาะวัยรุ่นด้วยอ่ะ18ปีแล้วก็เรี่ยวแรงกำลังเนี่ยกำลังดีเลยน
0: ะ
1: ถ้าไปเป็นทหารเนี่ยโอ้โหฝากได้เลยนะปกป้องประเทศได้อย่างดีเลยนะคะ18ถึง26ปีบริบูรณ์เนี่ยสนใจจะประกอบอาชีพทหารหรือเปล่าใครที่สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการได้ในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะเขาเปิดรับสมัครแล้วนะวันนี้วันแรกค่ะสมัครผ่านระบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะสมัครด้วยตัวเองนะคะเดินเท้าเข้าไปเลยตบเท้าเข้าไปเลยนะที่หน่วยทหารสำนักงานสัสดีอำเภอหรือว่าสัสดีจังหวัดได้เลยค่ะ10กันยายนนี้วันแรกไปจนถึง24มกราคมปีหน้าย ังมีเวลาเยอะนะ
0: มีเวลาหลายเดือน
1: เขาบอกว่าพลทหารอาสานั้นเป็นทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าไปทำหน้าที่ตามสัญญาจ้างก็คือเขาจะจ้างเป็นเวลา4ปีแล้วก็จะมีการฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วๆไปค่ะพร้อมกับได้รับเงินเดือนด้วยนะเริ่มต้น
0: คุณไม่ได้เข้าไปฟรีๆนะ
1: คุณไม่ธรรมดานะเริ่มต้นเนี่ยเดือนละ 12,090 บาทถือว่าเยอะนะแล้วก็มีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทคุณบวกให้หน่อยสิ คุณบวกให้ดิฉันหน่อยบวกมือนี่แหละ 12,090 บาทแล้วก็ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทอันนี้ยังไม่รวมสำหรับเป็นสำหรับค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงนะคะ
0: 14,970 บาท
1: โอ้โหแต่แตะที่ 15,000 น
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกได้ซึ่งเขามีโควต้าทหารกองประจำการอยู่แล้วรวมไปถึงได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกด้วยค่ะ
0: มีสิทธิพิเศษ
1: สิทธิพิเศษเลยนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังได้รับโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพศึกษาต่อผ่านระบบการศึกษานอกเวลาด้วยเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาระหว่างรับราชการอันนี้เปิดโอกาสให้ทุกแง่ทุกด้านทุกมุมเลย
0: คือ
1: ใครที่สนใจเข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะเรียนต่อเนาะสามารถเรียนต่อได้เรียนต่อเป็นแบบนอกเวลาราชการเขาเรียกว่าอะไรเรียนเขาเรียกอะไรนะ
0: ศึกษานอกเวลา
1: ศึกษานอกเวลานะคะโครงการพลทหารอาสานั้นเป็นรูปแบบการคัดสรรกำลังพลใหม่ค่ะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสมัครเข้าไปร่วมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านรายได้แล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคตอันนี้เขาบอกว่าไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สมัครด้วยนะคุณ
0: ก็คือสมัครเข้าไปแล้วก็
1: เข้าไปก่อน
0: สนใจอยากจะเรียนต่อ
1: เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ไงสมมติว่าบางท่านเนี่ยลูกหลานอาจจะแบบไม่ได้มีสตุ้งสตางค์เยอะเนาะบางบ้านเนี่ยรายได้มันน้อย

0: ว่ารายจ่ายอ่ะเผื่อมองหาทางเด็กอยากจะมีอนาคตที่ดีเผื่อได้รับราชการทหารแล้วก็โอ้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะเงินเดือนแล้วก็มั่นคงด้วยอันนี้นะคะแนะนำเลยค่ะว่าไปสมัครได้นะสมัครออนไลน์ก็ได้ไหนๆน้องๆเนี่ยก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วสม
1: ั
0: ครออนไลน์ไปเลยนะคะสะดวกด้วยไม่ต้องเดินทางไปที่สัสดีหรือว่าใครที่อยากจะไปเจอที่สัสดีก็ได้น
1: ะ
0: ไปสมัครที่สัสดีอำเภอหรือว่าสัสดีจังหวัดได้เลยค่ะ
1: ยาวๆไปถึง24มกราคม
0: โอ้ยาวเลยคุณ
1: ปีหน้าม
0: ีเวลานะ
1: ม
0: ีเวลากลับตัวกลับใจแทนที่จะไปเล่นแต่ละวันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทำอะไรให
1: ้กับยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
0: ใช่แล้วก็ตีลานฟันแทงอะไรแบบนี้เนาะไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะ13:19 นะคะตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องถามก่อนค่ะว่านครราชสีมาวันนี้ฝนตกหรือยังคะ
2: เริ่มตกแล้วครับ
0: โอ้แสดงว่าตก
1: แต่ว่ามาช้านะอาจารย์
2: ถือว่าปริมาณของฝนก็ไม่ถึงกับเยอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ตกนะ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังได้แบบไม่ต้องรดน้ำได้สักหน่อยนะสำหรับพืชที่แบบใช้น้ำน้อย
1: ค่ะมาช้าดีกว่าไม่มา
0: ใช่ อาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ก็เกี่ยวกับต้องบอกแฟนรายการเนาะก็มาโทรมาปรึกษาคือแฟนรายการท่านเนี้ยเขาปลูกอินทผลัมไว
1: ้ค่ะ
2: นะครับนั่นก็บอกว่ามันใกล้จะเก็บขายแล้วแต่ผลมันแตกหมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้ขายนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วจะทำยังไงไม่ให้ผลมันแตกนะครับหรือทำยังไงให้มันแตกน้อยๆแล้วก็จะได้เหลือขายบ้างนะครับอันนี้จริงๆเราเคยพูดไปแต่นานแล้วเนา
1: ะ
2: นะครับก็เลยบอกเอาเดี๋ยวจะพูดต่อรายการเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับนะครับแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือเราถามว่าการดูแลการจัดการคุณทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเขาปลูกแบบธรรมชาตินะครับไอ้คำเนี้ยที่ผมเคยพูดแล้วเนาะว่าไอ้คำว่าปลูกธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลูกธรรมชาติเนา
1: ะ
2: ต้องบอกว่าปลูกแบบปล่อยปละละเลยดีกว่านะครับคือไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยนะครับปล่อยไปตามเรื่องตามราวได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับทีนี้พอมันได้น้อยก็ปุ่นนะสินะครับทำไมมันได้น้อยจังนะครับก็คุณปล่อยปละละเลยเนาะมันก็ได้น้อยก็ถูกแล้วนะครับทีนี้ก็บอกว่าเราทำยังไงล่ะเราก็บอกว่าก็อย่าปลูกธรรมชาติมากนักนะครับคือคุณก็จะต้องดูแลมันด้วยหรืออย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าเราปล่อยธรรมชาติธรรมชาติก็จะลงโทษนะครับแล้วเราก็ถามกลับไปว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยไห
1: ม
2: เขาบอกว่าตกเกือบทุกวันแล้วก่อนหน้านั้นน่ะได้ดูแลยังไงบ้างได้รดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันยังไงเขาไม่เคยเลยก็นั่นแหละต้นเหตุนะครับว่าที่ว่ามันผลมันแตกมันก็เกิดจากการที่เราทำให้พืชเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่กำลังติดฝนเนี่ยขาดน้ำนานๆนะครับแล้วอยู่ๆได้รับน้ำฝนต่อเนื่องกันหลายวันนะครับความหิวเนาะมันหิวก็หายเหมือนคนนะครับถ้ามันหิวเยอะมันก็จะกินเยอะนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันมันต้องกินน้ำฝนกันไปเยอะๆนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยชอบน้ำตังมันก็เลยไอ้รอยแผลที่แตกมันก็กว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็สาเหตุหนึ่งนะครับถ้าสาเหตุนี้ถ้าเราไม่อยากให้ฝนแตกก็คือเราต้องดูแลเรื่องของการรดน้ำต่อเนื่องนะครับอย่าปล่อยให้มันขาดน้ำนานนะครับและยิ่งช่วงนี้เนี่ยบุตรว่าจะมีพายุซึ่งกำลังจะเข้าประเทศไทยนะครับเราจะทำให้ฝนตกต่อเนื่อง
1: ค่ะ
2: อย่างเงี้ยยิ่งสำคัญ

0: พันธุ์เลยนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ผมปลูกองุ่นนะครับองุ่นเนี่ยเป็นพืชที่ไวมากนะครับสมมติว่าเราไม่ได้ลดน้ำมาสัก3วันแล้ววันนี้ฝนตกแรงๆนะครับพรุ่งนี้ไปดูฮะองุ่นนี่ยิ้มทั้งสวนเลย
1: โอ้แตกเหรอคะ
0: ฝนแตกแล้วก็พอองุ่นยิ้มเจ้าของก็จะร้องไห
1: ้
0: นะครับเพราะว่าขายไม่ได้นะครับเนี่ยปัญหาอันนี้ก็คือจากการเรื่องของน้ำไม่สม่ำเสมอนะครับทีนี้อย่างที่สวนเนี่ยเราก็เคยใช้วิธีการก็คือถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกแรงเราใช้วิธีสับรากเลยนะครับสับรากก็คือ
1: สับราก
0: โอ้ถ้าเราปลูกตัดรากมาได้ครับโดยใช้จอบก็ได้หรือถ้าเป็นน่องเนี่ยเราใช้รถไถเล็กเดินตามเนี่ยไถตัดรากมันเลยรากมันขาดมันดูดน้ำไม่ได
1: ้
0: ถ้ามันดูดน้ำไม่ได้ผลก็ไปแตกนะครับ
1: ไม่ตายหรอก
0: มันก็เป็นวิธีช่วยเอาไม่ตายนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนึงมันก็ต่อคืนอย่างเก่านะครับไม่กี่วันนะครับตลอดช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยความชื้นมันพอนะครับแต่เราก็ไม่ได้อยากแนะนำวิธีการนี้เนา
1: ะ
0: เพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงถ้าท่านไม่มีความอะไรความเชี่ยวชาญนะครับเราใช้แนะนำคำว่าก็คือคุณจะต้องรดน้ำสม่ำเสมอหรือถ้าเราเห็นท่าว่าฝนจะตกหนักคุณรีบรดน้ำให้มันก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวบางคนบอกบ้าแล้วฝนจะตกอยู่แล้วจะไปรดน้ำทำไมนะครับก็คือให้มันกินน้ำที่เรารดเข้าไปก่อนแล้วพอมันอิ่มแล้วมันจะกินน้ำฝนได้น้อยลงนะครับเหมือนคนหิวๆเนี่ยเราให้กินน้ำเปล่าให้อิ่มเลยแล้วเราแค่เอาน้ำหวานมาให้กินนะครับมันก็จะกินได้นิดเดียวเนา
1: ะ
0: มันอิ่มจากน้ำที่มันกินเติมเข้าไปแล้วอันนั้นคือวิธีแรกวิธีที่สองก็คือมันเกิดจากธาตุอาหารไม่สมดุลนะครับทำให้เปลือกผิวผลเนี่ยมันบางนะครับยกตัวอย่างอย่างผลต้มนี่เนา
1: ะ
0: ผลต้มเนี่ยนะครับถ้าผิวมันบางนะครับแล้วไม่เฉพาะต้มเนาะทั้งผมโอหรือผลไม้ทุกชนิดเนี่ยถ้าผิวมันบางแล้วมันได้รับน้ำฝนกระทันหันและต่อเนื่องมันก็จะไปเด่งให้ผิวมันแตกนะครับอันนี้ก็มีปัญหาวิธีแก้ก็คือช่วงที่ผลกำลังเจริญเติบโตยกตัวอย่างส้มตะกี้นี้ก็ได
1: ้
0: นะครับส้มเนี่ยจากดอกถึงเจ็ดประมาณ9เดือนนะครับอันช่วงเดือนที่4ที่5ที่6เนี่ยเป็นช่วงที่ส้มกำลังขยายตัวเร็วนะครับช่วงนั้นเนี่ยคุณควรจะทำให้ผิวผลมันเปลือกผิวของผิวเนี่ยมันหนาขึ้นโดยการใส่ปุ๋ย1500ทางดินนะครับในปุ๋ย1500มันจะมีไนโตรเจนที่จะไปทำให้เปลือกหนาขึ้นอันนั้นอันแรกอันที่สองคือมันจะมีธาตุแคลเซียมบอรอนธาตุแคลเซียมบอรอนเนี่ยถ้าดูดจากรากขึ้นไปสู่ผลเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เราไปฉีดที่ผลนะครับงั้นใส่ทางดินจะดีกว่าฉีดทางใบนะครับอาจจะใส่สัก1-2ครั้งก็จะทำให้ผิวผลเนี่ยหนาขึ้นลดการปริแตกได้ง่ายนะครับอันที่3คือการไว้ผลจำนวนมากนะครับก็คือพอมันผลจำนวนมากเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยกันออกไปทำให้ธาตุอาหารมันได้น้อยเกินไปก็เลยทำให้ผิวบางนะครับอันที่4เลยนะครับที่ผมไปแก้ปัญหาส้มแตกที่เหลือนี่ก็คือมันเกิดจากแมลงนะครับโดยเฉพาะเรียกว่าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเอาปากเนี่ยไปเขี่ยที่ผิวผลนะครับมันไม่ได้กินนะฮะมันคล้ายๆล็อกเขี้ยวมันหรือไงมันเขี้ยวมันแล้วปากไปไถที่ผิวผลทำให้ผิวผลเนี่ยเป็นแผลนะครับมันเซลล์ตรงนั้นก็จะเสียไปพอเวลาได้รับน้ำฝนเซลล์ตรงอื่นขยายไอ้เซลล์ตรงนั้นมันเสียมันขยายไม่ได
1: ้
0: มันก็เกิดรอยปริแตกฉีกขาดก็เลยทำให้ส้มแตกนะครับอันนั้นเกิดจากแมลงหรือสาเหตุเกิดจากเชื้อราเกิดจากโรคนะครับเช่นโรคแฮงเกอร์นะครับที่ทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลบนผิวผล ะครับหรือกระทั่ง

0: โนดหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ผิวผลมีแผลนะไม่ว่าเกิดจากโรคหรือแมลงดังนั้นพอมันเกิดแผลเซลล์ตรงนั้นมันจะเสียและพอมันได้รับน้ำมากมันก็เลยทำให้ผลแตกนะครับดังนั้นเนี่ยพอผลไม้ที่เราปลูกผลแตกเราต้องย้อนกลับมาดูเลยว่ามันแตกเพราะอะไรนะครับแตกเพราะว่าให้น้ำไม่ปกติให้น้ำไม่สม่ำเสมอนะครับทานอาหารไม่เพียงพอนะครับไม่ได้ทำให้ผิวผลมันหนาขึ้นนะครับหรือไว้ผลมากเกินไปนะครับหรือผิวผลมีแผลซึ่งอาจจะเกิดจากโรคหรือแมลงก็ได
1: ้
0: นะครับดังนั้นเราก็ต้องหันกลับมาดูตรงนี้แล้วก็แก้ที่เหตุที่ถามว่าแตกแล้วทำยังไงนะครับตัดทิ้งนะครับจะทำยังไงได้
1: ต้องตัดทิ้งอย่างเดียวเลยเหรอคะ
0: มันไม่มีกาวไปทาต้องตัดทิ้งอ่ะยกเว้นว่าถ้ามันแก่มันรสชาติมันได้แล้วก็อาจจะเอามาขายถูกๆหรือไม่ก็เอามาแปรรูป
1: ค่ะ
0: นะครับมันไม่มีทางอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ายังไม่แก่โอกาสที่จะไปขายมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าเอามาแปรรูปบางอย่างแต่อาจจะแปรรูปได้บ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเสียหายเนี่ยมันก็คือเสียหายเลยนะครับเหมือนสมัยที่ผมปลูกองุ่นเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเรากล่าวว่ารอบเนี้ยเราจะต้องขายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 นะครับปรากฏว่าฝนตกมาทั้งคืน
1: ค่ะ
0: นะครับรุ่งขึ้นเนี่ยฝนแตกเกือบทั้งสวน
1: โอ้
0: จาก 500,000 เนี่ยเหลือไม่ถึง 30,000
1: โอ้
0: หายไปเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ร้องไห้เลยนะอาจารย์
0: เนี่ยอันนี้เป็นบทเรียนนะครับก็คือมันทำให้เราเนี่ยโอ้โหมันเป็นบทเรียนที่เราไม่ต้องท่องนะจะจำได้ทั้งชีวิตเลยนะครับแต่ถ้าเป็นประสบการณ์ที่ผมก็พยายามเอามาถ่ายทอดให้กับคนอื่นว่าไม่ต้องเจอประสบการณ์อย่างผมก็ได้เราป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับมันจะป้องกันเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนน้อยกว่านะครับแล้วก็ระยะยาวดีกว่านะครับก็อยากฝากไว้เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีฝนตกต่อเนื่องการใครที่ปลูกไม้ผลไว้นะครับโดยเฉพาะไม้ผลที่ใกล้เก็บเกี่ยวนะครับไม่เฉพาะส้มนะครับกระทั่งส้มโอนะครับอย่างส้มโอเนี่ยก็จะสุกประมาณนี้เนาะช่วงนี้ส้มโอจะกำลังแก่นะครับหรือกระทั่งปลูกพวกฟักแตงแตงปลาแตงโ
1: ม
0: นะครับโดยเฉพาะพวกแตงโมพวกแคนตาลูปนะครับเหมือนกันนะทุกพืชนะทั้งช่วงนี้พอใกล้เก็บผลผลิตเนี่ยท่านจะต้องดูแลเรื่องการให้น้ำการจัดการธาตุอาหารได้ดีไม่งั้นมันไม่ได้ขายนะครับ
1: อ
0: ย่าคิดดูสิว่าดูแลมาตลอดแล้วมาแพ้น็อกยกสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องน่าเสียดายก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ
1: ถ้าปลูกทานเองปลูกน้อยๆก็ยังพอทำใจได้นะคะแต่ถ้าปลูกขายปลูกเยอะๆนี่ร้องไห้เลยนะอาจารย
0: ์ครับใช่ครับมันทุกอย่างหมดไปเลย
1: ค่ะ
0: นะครับนะแล้วมันเอาคืนไม่ได้จริงๆนะมันไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับครับผม
1: ค่ะ
0: ฝากไว้นะครับ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขนะคะช่วงนี้ก็เกษตรกรจะต้องดูแลดีๆนะคะจะได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะ13:32 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิง ที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: 13นาฬิกา38นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาสอบถามกับอาจารย์อาค่ะ
1: ค่ะ โทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
9: ค่ะตอนนี้หลายๆท่านที่เข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: พจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะคุณสวรรญานะคะส่งหัวใจมาคุณอเนกพริกไทยคุณรจนานะคะก็ส่งหัวใจมาบอกว่าแชร์แล้วนะคะคุณอ้อ
1: ขอบคุณค่ะ คุณสุพิษนะคะก็ทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะ
0: คุ
1: ณพัทรพรสวัสดีค่ะคุณ
0: บุญจันทร
1: ์คุณบุญจันทร์นะคะทักทายกันเข้ามา
0: พระคุณเจ้าพระรุ่งนะคะคุณพิสมัยเข้ามาแล้วนะคะคุณบุญจันทร์ก็เข้ามาแล้วแล้วก็ยังมีใครอีกเนาะ
1: ค่ะ
0: คุณพิสมัยบอกว่าน้องอ้อน้องกบทีมงานนะคะรอฟังอาจารย์ทอมธรรมดาส่วนเพชรพิมายค่ะ
1: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะโทรเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณวันนีนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ท่านสาวท่านจากอาจารย์ทองด้วยค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: มี
2: มีปัญหาเรื่องต้นดอกแพแดงนะคะปลูกมาได้เกือบ2ปีค่ะตกดอกอยู่แต่พักนี้ไม่ออกแต่ยอดมันตรงปลายสุดเลยคุณอาจารย์มันเหี่ยวแล้วมันก็ตายมันแห้งๆมันเป็นไรไม่รู้เป็นทั้งต้นเลยมีต้นเดียวจ้ะ
3: ปลูกลงดินหรือว่าปลูกใส่กระถางหรือปลูกยังไง
2: ปลูกลงดินจ้ะดินตรงกระถางกำแพงดินไม่มากเท่าไหร่จ้ะ
3: ครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหม
2: ตกบ่อยจ้ะ
3: นั่นแหละต้นเหตุต้นเหตุเราดินมันก็จะเป็นดินถุ่มหรือดินเหนียวนะครับ
2: เป็นดินซื้อถุงมาเทใส่จ้ะเขาเขียนว่าดินสีดาจ้ะ
3: ที่เราเทลงไปนี่เยอะไหม
2: เยอะจ้ะเยอะจ้ะ
3: เยอะในกี่ถุง
2: หลายถุงอยู่แล้วก็ของเก่าแล้วพื้นดินเขาก็เป็นดินจ้ะพื้นข้างล่างก็เป็นพื้นดินจ้ะแล้วก็กั้นเป็นกำแพง
3: รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นดินทีนี้รากมันลงไปสู่ดินข้างล่างแล้วนะครับรากมันใช้ลงไปดินข้างล่างซึ่งเป็นดินเหนียวแล้วอุ้มน้ำแล้วพอฝนตกเนี่ยมันแฉะน้ำก็เลยจะทำให้หนึ่งก็คือไม่ดอกนะครับสองปลายกิ่งจะแห้งแล้วก็ตายนะครับเนื่องจากระบบรากมันเสียนะครับงั้นที่ผมถามว่าปลูกใส่กระถางหรือปลูกลงดินก็คือตรงเนี้ยถ้าปลูกในกระถางเนี่ยโอกาสรอดจะเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะเป็นพืชบ้านจัดสรรเป็นบ้านเดี่ยวเท่าเฮ้าก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นดินถมดินเหนียวนะครับถึงแม้เราจะเอาดินมาเติมข้างบนนะครับในที่สุดมันก็จะยุบลงไปนะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะแก้เนี่ยมันจะแก้ยากเนาะเพราะว่ามันต้นเดียว
2: ต้นเดียวจ้ะ
3: ซื้อมาปลูกใหม่เ
2: ลยต้นนี้จะมีเพาะใหม่อยู่เพาะใหม่อยู่ต้นน้อยๆในกระถางมันตายมันก็ตายอาจารย์แต่บางต้นก็ไม่ตายบางต้นก็ตาย
3: มันแฉะน้ำเกินไปแต่ว่ากระถางที่ต้องดูด้วยนะว่ากระถางอะไรแล้วมันระบายน้ำได้แค่ไหนนะครับแล้วถ้าเป็นกระถางเนี่ยแนะนำให้ยกเข้าในร่มซะไม่ให้มันโดนน้ำฝนครับแล้วก็อย่าไปรดน้ำบ่อยถ้าดูดินยังเปียกอยู่ห้ามรดเด็ดขาดนะครับแล้วก็หาพวกไซโคเดม่ามาใส่ช่วยลงไปหน่อยมันก็จะไม่ตายครับนะครับสาเหตุเดียวนะครับคือรากมันแฉะน้ำแล้วเน่าครับครับผม
2: ท
3: ี
2: นี้ตัดต้นมันได้ไหมจ้าอาจารย์เพราะว่ายอดมันดูท่าจะไม่รอดตายหมดตัดได้ไหมจ
3: ๊
2: ะ
3: คือถ้าร่างมันเสียแล้วตัดต้นมันก็ตายดีครับยกเว้นว่าถ้ามันยังเสียไปเยอะเรารีบเอายาใส่ลงไปแล้วก็ตัดต้นหรือตัดกิ่งออกอันนั้นก็จะช่วยลดภาระอาจจะฟื้นได้บ้างถ้ากรณีร่างยังไม่เสียหมดแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมคุณจะคิดเอาเองแล้วกันว่าคุ้มไหมนะครับทางผม
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์ปลูกใหม่เนาะยังมีเวลา
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวันนี
2: ้จ้าฟังมานานแล้วจ้า
0: ค่ะขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอย่างอาจารย์บอกมันมีต้นเดียวอะเนาะต้นเดียวก็ปลูกใหม
0: ่แบบหัวใจแบบว่าคือบาง

0: คนปลูกมาแบบประคับประงมนะคะแต่ว่าด้วยศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ว่าจะต้องใช้ยังไงบ้างนะ
1: คะ
0: พออาจารย์บอกว่าตัดทิ้งปลูกใหม่โอ้ใจสลายแต่ว่าก็ยังทันนะปลูกตอนนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ย้ำเบอร์กันอีกรอบ
2: เร็วฮะแคร์เนี่ยมันแค่ 3-4 เดือนมันก็ออกดอก
0: ขึ้นแล้วได้
1: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ทองได้นะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะ
0: ค่ะตอนนี้มีคำถามมาแล้วค่ะคุณอ้อทางออนไลน์น
1: ะ
0: บอกว่ามะละกอต้นสูงแต่มีตัวอะไรไม่รู้มาเกาะเป็นสีน้ำตาลจะแก้ยังไงดีคะอาจารย์
2: มะละกอต้นสูง
1: ค่ะ
2: สีบอลอะไรมาเกาะสีน้ำตาล
0: ใช่เพีย
2: สีน้ำตาลมันต้องมีรายละเอียดมากวันนี้สักนิดน้องว่าไอ้ตัวที่เกาะเนี่ยมันเคลื่อนที่ไห
1: ม
2: เกาะแล้วไม่เคลื่อนที่อันนั้นเป็นเพี้ยหอยนะครับ
0: เพี้ยนะคะเพี้ยหอย
2: ถ้าเกาะแล้วมันเคลื่อนที่ได้นะครับมันเคลื่อนตัวได
1: ้
2: นะครับอันนั้นก็จะเป็นพวกเป็นพวกเพี้ยอย่างอื่นนะฮะแต่มีหลายเพี้ยด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดนะครับแต่ที่มันไม่เคลื่อนที่เลยและสีน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นเพี้ยหอยเนาะจะเป็นสีขาวว่าจะเป็นเพี้ยแป้งนะครับทีนี้เนี่ยมะละกอเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรากินดิบหรือกินสุกด้วยเนาะถ้ากินดิบด้วยเราจะไปใช้สารเคมีสังเคราะห์ก็คงไม่เหมาะนะครับเราก็อาจจะใช้พวกดิวเรียบวกเมทาไลเซียมอันนั้นก็จะช่วยกำจัดพวกเพี้ยนี้ได้ไม่ว่าเพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะครับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าไวออยหรือปิโตรเลียมออยนะครับก็สามารถกำจัดพวกเพี้ยกลุ่มนี้ได้นะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: หรือถ้าปลูกไม่เยอะน้ำยาล้างจานผสมน้ำหรือผงซักฟอกผสมน้ำใส่ป๊อกกี้แล้วฉีดบ่อยๆจิตไปที่บริเวณที่เคลียอยู
1: ่
2: ก็ช่วยได้ครับ
0: ค่ะลองทำนะคะลองทำตามที่อาจารย์ทองแนะนำนะคุณนีมีสุขนะคะทางออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะมีผู้ฟังทางบ้านนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะโทรเข้ามาคุณบุญพองสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทองด้วยค่ะ
1: ค่ะ
3: จะถามอาจารย์ทองว่าปลูกข้าวเนี่ยต้องรดน้ำยังไงอะค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: ปลูกฝรั่งแต่ว่ามันออกดอกขึ้นมาแล้วพอดอกร่วงแล้วเป็นก้อนเล็กๆเหมือนจะมีลูกอะค่ะแต่ว่ามันร่วงไปอะค่ะเลยไม่รู้ว่าเพราะรดน้ำเยอะไปหรือเปล่าก็เลยถามว่าต้องรดน้ำยังไงอะค่ะ
0: ต้นข้าวฟ่างเหรอคะ
3: ฝรั่งค่ะ
1: อ๋อฝรั่งปลูกฝรั่ง
0: ดิฉันทำไมฟังเป็นข้าวฟ่างเนี่ย ขออภัยค่ะฝรั่ง
2: ครับเขาถามว่าฝรั่งเนี่ยเขาปลูกไว้แล้วก็ออกดอกติดผลเป็นผลเล็กๆแล้วแล้วมันร่วงต้องดูแลเรื่องน้ำยังไงนะครับก็คืออย่างที่เราเคยบอกเรื่อยๆเนาะในช่วงที่กำลังดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่าโชยน้ำโชยน้ำนี่โชยลงไปที่พื้นดินนะไม่ใช่โชยบนต้นนะครับ
3: ไม่ให้โดนที่ต้น
2: คือลดน้ำแต่อย่าลดเยอะแต่อย่าให้ขาดถ้าลดเยอะเนี่ยมันจะสำลักน้ำแล้วจะสลัดดอกสลัดลูกทิ้งแต่ถ้าขาดน้ำมันก็จะสลัดทิ้งอีกเหมือนกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูดินเป็นเกณฑ์ว่าถ้าดินยังเปียกยังไม่ต้องลดถ้าดินแห้งเราก็ดูน้ำเติมเข้าไปนะครับแล้วช่วงติดดอกหรือติดผลเล็กๆอย่าเพิ่งเอาปุ๋ยไปใส่เนาะรอให้ผลมันโตสักเลยหัวแม่มือสักหน่อยนึงแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับอันนั้นมันจะสลัดไม่ออกแล้วนะครับก็จะทำให้ติดผลดีขึ้นครับ
3: เวลาลดน้ำนี่ต้องลดชุ่มๆไหมคะหรือว่าลดยังไง
2: ช่วงที่กำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่าลดพอเปียกนะฮะชื้นแต่อย่าแฉะนะครับเพราะถ้าแฉะเนี่ยมันก็จะหายใจไม่ได้มันก็จะสลัดลูกสลัดดอกทิ้งอีกนะครับแล้วลดแค่พอเปียกครับอย่าทิ้งแฉะครับ
1: ค่ะ
3: ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: เผื่อจะได้ทานฝรั่ง
1: ค่ะเราก็เข้าใจผิดไงคิดว่า
0: ฝรั่งเป็นข้าวฟ่างไม่ยังไง
1: เขาบอกว่าฝรั่ง
0: ฝรั่งนะคะ
1: เอาละค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะยังมีเวลาค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะคุณนิดนิตยานะคะบอกว่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้ความรู้จากอาจารย์ทองเยอะเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ทองด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วฝากข้อใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณอัชราปิ่นทองบอกว่าสวัสดีทุกท่านเช่นกันค่ะย้ำเบอร์นะคะช่วงนี้เรายังเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718นะคะทีมงานใจเย็นๆนะ
1: ค่อยๆพิมพ์
0: ทีมงานค่อยๆพิมพ์นะ
1: ไม่รีบไม่รีบ
0: ไม่ต้องวุ่นนะคะผู้จัดเองก็จะเริ่มอ่านผิดอ่านถูกแล้วคุณป๊อปค่ะจากอุทัยธานีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับพอดีผมจะตอบถามอาจารย์นะครับผม
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
5: คือผมเพิ่งเป็นมือใหม่จะปลูกมะละกอฮอลแลนด์นะครับ
1: อ
5: ันนี้ผมก็ไปซื้อต้นกล้ามาต้นกล้าเนี้ยตอนแรกยังไม่ได้ปลูกก็อยู่ทิ้งต้นกล้าไปประมาณเดือนหนึ่งอะฮะจะเพิ่งมาปลูกเพิ่งจะลงไปเร็วๆเนี้ยประมาณ20กว่าต้นนะฮะ
1: อ
5: ันนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้พวกต้นมะละกอฮอลแลนด์นี่เวลาเรารดน้ำเราต้องรดยังไงอะเช้าเย็นหรือว่า
1: ดูแลยังไงใช่ไหม
5: รดน้ำหรือเปล่าครับครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ
2: อันดับแรกเลยเนาะปลูกมะละกอเนี่ยควรจะต้องยกโคกนะครับทำโคกมัน
5: ฮัลโหล
1: ค่ะได้ยินไหมคะ
5: อันนี้ผมต้องเปิดจากวิทยุได้ไหมหรือว่าฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวฮะ
0: มีอะไรจะถามไว้อีกไหมคะ
5: มันไม่ค่อยได้ยินนะเดี๋ยวก็จะถามเดี๋ยวเผื่อมีอะไรจะถามอีก
0: จะใส่ปุ๋ยด้วยไหมคะวิธีการดูแลเอาให้ครบเลยเนาะ
5: คือตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่ฮะเอาตอนนี้ก่อนว่าจะลดน้ำ
0: เอาตอนนี้ก่อนเนาะโอเคโอเคคุณป๊อปจะฟังทางวิทยุก็ได้นะ
5: แล้วก็ดินมันจะเป็นดินแข็งหน่อยแต่ผมก็เอาดินดีดินขี้ควายอะไรเงี้ยมาใส่ด้วย
0: เป็นดินเหนียว
5: ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้หนาหรือเปล่า
0: ค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
2: ครับก็คือที่บอกว่าดินแข็งเนี่ยนะมันไม่มีดินนิ่มหรอกครับยกเว้นมันเปียกน้ำนะครับคำว่าดินแข็งเนี่ยมันก็แข็งทุกดินเลยนะไม่ว่าดินอะไรนะครับมันต้องใช้คำว่าดินเหนียวดินร่วนดินทรายไม่ใช่ดินแข็งนะครับทีนี้กรณีเนี่ยถ้าเราจะปลูกในดินเหนียวเนี่ยเราต้องยกโคกนะครับหรือกระทั่งดินร่วนก็จริงๆเราควรจะยกโคกไว้สักหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะแฉะน้ำนะครับนั้นด้วยนะครับแล้วก็มะละกอเนี่ยเราเคยแนะนำแล้วเนาะว่าถ้าเราจะปลูกเนี่ยเราอย่าไปเพาะเบี้ยเพราะว่าเวลาเราย้ายปลูกเนี่ยมันจะทำให้รากมันสะเทือนนะครับวิธีการก็คือเราไปซื้อลูกสุกมากินจะเอาเม็ดหยอดหลุมเลยหลุมอย่างเงี้ย 3-4 เมล็ดเพื่อจะเอาไว้คัดคัดเศษของมันนะครับเนาะอันนี้มันจะแข็งแรงกว่าที่เราไปซื้อเบี้ยมาปลูกเอาโอเคปลูกไปแล้วไม่เป็นไรปัญหา
5: ปลูกไปแล้ว
2: การลดน้ำเนี่ยก็คือชื้นแต่อย่าแฉะ
1: ค่ะ
2: แฉะเด็ดขาดถ้าแฉะตอนเป็นกล้าเนี่ยโอกาสโคนจะเน่าจะเยอะมาก
5: ใช่ใช่รู้สึกว่าลดเยอะ
2: ยกโคก
5: ครับผม
2: อย่าไปลดเยอะฮะเอาแค่พอดินพอดินพอเปียกเปียกชื้นๆพอแล้ว
5: ต้องเช้าเย็นไหมหรือว่าเช้าเย็นอย่างเดียว
2: เช้าเดียวก็ยังถือว่าเยอะนะครับคุณต้องดูดินของคุณเป็นกังวลดินยังเปียกอยู่ห้ามรดไม่ว่าจะเช้าเดียวหรือเย็นเดียว
5: ตอนนี้จังหวัดอุทัยอากาศมันร้อน
2: สองวันสามวันก็ดูที่ดินนะคร
5: ับ มะละกอที่มันทนอากาศร้อนได้ไหมอาจารย์ตอนนี้อากาศค่อนข้างจะร้อน
2: แดดร้อนไม่ใช่ปัญหาครับนะครับถ้ามะละกอเป็นพืชแดดอยู่แล้วแต่ถ้าร่มเกินไปสิมันจะอ่อนแ
1: อแสดงว่ามะละกอชอบแดดใช่ไหมคะ
2: ชอบแดดแล้วแต่ถ้าร่มเนี่ยมันจะแดดครับ
5: ตอนนี้มันประมาณเดือนนึงแล้วต้นก็ยังเล็กอยู่แล้วเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยตอนไหนฮะ
2: คือถ้าถามว่าใส่เลยได้ไหมใส่ปุ๋ยเลยได้ไหมได้แต่ต้องใส่น้อยๆนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็เอาสักกำมือหนึ่งกำมือพอกำให้มันพอด้านเสร็จนะไม่ใช่แบมือนะกำมือนะครับแล้วก็หวานอย่าให้ไปชิดโคนต้นเนาะให้ห่างโคนต้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วพอขึ้นเดือนที่สองอาจจะเริ่มเพิ่มปุ๋ยเคมีเข้าไปนิดหน่อยนะครับเป็นตัวหน้าสูงเช่น1688อย่างเงี้ยครับ
5: แล้วพวกไอ้นี่เราใช้ได้ไหมซูเปอร์ไตโคอะไรเขาบอกว่าทำให้ดูดซึมรากดีอะไรอันนี้นี่เราใช้ได้ไหมครับ
2: ซูเปอร์ไตโคมากคือไปช่วยป้องกันรากเน่าคนเน่าเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการดูดสารอาหาร
5: ผมก็ไม่กล้าใส่เยอะเพราะเป็นมือใหม่
2: แข็งแรงไม่เป็นไรนะไม่มีใครรู้แต่เกิดนะครับเขามาเรียนรู้เพราะทั้งนั้นแหละครับครับยินดีเราสนใจไหมครับ
5: อาจารย์มาทุกวันทุกอาทิตย์ไหมครับหรือตอนไหนมั่งเผื่อวันหลังจะถามอีก
0: ทุกวันพฤหัสค่ะ
5: อ๋อทุกวันพฤหัสอาจารย์จะมาใช่ไหม
1: ค่ะ
5: มีปัญหาอะไรจะถามอีก
1: ค่ะฝากติดตามรายการด้วยนะคะ
5: อันนี้อยู่ไอ้
0: ฟังจากไหนคะฟังจากคลื่นไหนคะ
5: ผมก็วิทยุมันไม่ค่อยดีครับมันคลื่นอะไรต้องร้อยสี่
0: อ๋อของสวทอุทัยธานีใช่ไหมคะ
5: ไม่แน่ใจมันไอตัวเขียนอยู่ที่ร้อยสี่อะฮะร้อยสี่
0: ฟังอันนี้ฟังอยู่จากอุทัยธานีใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับใช่
0: สวททางนู้นอุทัยธานีมีสวทไหม
1: หรือว่าจะฟังทางนี้ก็ได้ง่ายดี
0: ทางเฟซบุ๊กไลน์ได้ไหมคะฟังดู
5: ในโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้เลยเปิดเฟซบุ๊กมานะแล้วก็พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะขึ้นเลยตอนนี้จะเป็นออนไลน์ก็จะเป็น
5: มันจะมีเฟซบุ๊กมันจะมีรูปให้ดูด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าต้องพิมพ์ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเข้ามาปุ๊บจะเห็นไลฟ์สดตอนนี้อยู่เลยค่ะ
5: เริ่มตั้งแต่กี่โมงนะฮะ
0: เริ่มรายการทั่วทิศจะเริ่มบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสอง
5: ทุกวันพฤหัสใช่ไหมอาจารย์จะมา
0: ถ้าเกษตรจะเป็นทุกวันพฤหัสแต่ถ้าวันอื่นๆก็จะเป็นเรื่องสุขภาพ
1: ค่ะ
5: อ๋อวันอื่นก็จะเป็นท่านผู้จัดรายการนี่เหมือนกันใช่ไหมแต่ในเรื่องนึง
0: วันศุกร์เนี่ยจะเป็นคุณหมอจากเภสัชกรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเรื่องของสมุนไพรเรื่องของการดูแลสุขภาพอะค่ะ
5: วันศุกร์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้
5: พฤหัสเกษตรมี2วันนะ
0: เกษตรจะมีวันเดียววันพฤหัสวันเดียว
5: แต่จันทร์อังคารพุธอะไรเนี่ยฮะ
0: แต่ว่ารายการทั่วทิศเนี่ยจะมีจันทร์ถึงศุกร์เลยรับฟังได้เลยนะคะหลากหลายไปก็จะเป็นเรื่องสุขภาพ
5: ตั้งแต่บ่ายโมงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณป้า
5: ขอบคุณ
1: ติดตามด้วยนะคะ
0: ฝากติดตามด้วยนะคะเข้ามาทางใน Facebook Live จะได้เจอกัน
1: ค่ะค่ะโอเคนะคะ
0: โอเคนะคะ
5: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดี
1: ค่ะ
0: อาจารย์คะเงยหน้าขึ้นมาอาจารย์คงจะต้องฝากทิ้งท้ายแล้วล่ะค่ะเชิญค่ะ
2: ก็ฝากด้วยเรื่องงานที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมเกียรตินะครับหรืออย่างคุณตะกี้เนี่ยถ้าว่างก็ไปหาผมที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติได้เนา
0: ะ
2: แต่เดือนหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แรกนะครับเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีงานวันที่10-13นะครับก็จะเป็นงานเป็นเรียกว่าอะไรล่ะเป็นงานมหกรรมนะครับมหกรรมก็คือเป็นงานใหญ่นะครับเดือนหน้านะครับก็จะเป็นร้านที่จัดยิ่งใหญ่มากมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยวันที่10-13นะครับก็สามารถไปหาผมได้ที่งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆรายละเอียดเราก็จะมีเนาะว่ามหากรรมเนี่ยเรามีอะไรมาบ้างนะฮะก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ปีนี
1: ้
2: นะครับโดยเฉพาะพอประเสริฐนะเขารู้จักกับหน่วยงานต่างๆเยอะแยะเลยก็คงจะติดต่อให้มาร่วมงานกันจะฝากด้วยแล้วกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับหรือถ้าใครมีปัญหานะครับฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่ทันนะครับก็โทรมาได้นะครับที่0611242859 0611242859นะครับ8 โมงเช้าแล้วก็ไม่เกิน5 โมงเย็นนะครับเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดาจาก ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะ 13:58 นค่ะหมดเวลาของทั่วทิศถิ่นไทยสำหรับวันนี้แล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษ1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
7: ตามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่หลังจากนี้ต้องสนับสนุนให้ร้านค้าขายได้เก่งและบริหารต้นทุนได้โดยนกกระซิบจะช่วยวิเคราะห์การขายให้ฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนและสินค้าชิ้นไหนขายดีซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนและเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

0: สภาผู้แทนราษฎรแจ้งจากที่ประชุมถึงผลการหารือระหว่างรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จะแล้วเสร็จภายในวันนี้โดยกำหนดกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้านไว้6ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลจะบริหารเวลาให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดส่วนการอภิปรายในแต่ละมาตราหากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมากหรือมีการประท้วงประธานจะใช้ดุลพินิจตามแนวทางที่ดำเนินการมาตลอด3วันที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมสภาและจะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนโดยสัปดาห์หน้ามีวาระสำคัญได้แก่ยติความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับทราบรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วาสนาตระเกตรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์และการข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมในน่านน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลกเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆที่อาจส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งคร้ออำเภอพักดีชุมพลอำเภอเทพสถิตอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอกันทารวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเรณูนครอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอจังหานอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอพลทรายอำเภอหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทรายมูลอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอรัตนบุรีอำเภอปราสาทอำเภอกับเชิงอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอปากพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอมายออำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอบันเนสตาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์

ภาคตะวันออกลมฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกสะพานสูงลาดกระบังจังหวัดสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทรานครนายกกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มฝนเล็กน้อยยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศคลองสามวาหนองจอกลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรีบางนาลาดพร้าวสายไหมจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นเวลา14:30 น.ถึง15:00 น.คาดว่ากลุ่มฝนเล็กน้อยยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศลาดกระบังมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกจังหวัดสมุทรปราการนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยาคาดว่าปกคลุมประมาณ1 ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเมื่อเวลา 13:13 ที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมหารือต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น
9: นายเอกนิติพิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากอยากให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนว่าจะรับไปพิจารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วและขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอจะดำเนินการต่อไปได้ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการคือปัญหาวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านคนเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนรวมประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทถือเป็นสัดส่วนกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร16-17ที่เหลือกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นร้านค้ารายย่อยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและ

0: ิจและสังคมเบื้องต้นพบ Data Center รวม49แห่งแบ่งเป็นอาคารเดี่ยว6แห่งและอยู่ภายในอาคาร43แห่งในจำนวนนี้เป็นของภาครัฐ10แห่งและภาคเอกชน33แห่งซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ทั้งหมดโดยเฉพาะการใช้น้ำและไฟฟ้าพร้อมเตรียมสรุปผลวันนี้พร้อมประสานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมประเมินผลกระทบส่วนการกำหนดโซนนิ่ง Data Center ยังต้องรอคำนิยามและหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในประมาณ1เดือนก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือปริมาณขยะที่จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมือง
2: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจบ่อฝังกบขยะศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตพร้อมหาหรือเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางรองรับขยะที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งของแต่ละศาลเจ้าซึ่งในขณะนี้ได้มีการไถปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อเตรียมรองรับทั้งขยะอินทรีย์และเศษประทัดในช่วงเวลากล่าวแล้วปัจจุบันมีขยะสะสมในบ่อพักก่อนเข้าสู่เตาเผาขยะประมาณ 11,000 ตันจากขีดความสามารถเดิม 9,000 ตันขณะที่แต่ละวันมีขยะเข้าสู่ระบบประมาณ 1,100 ตันถึง 1,300 ตันจึงต้องเร่งหารือร่วมกับสมาคมอ้ามภูเก็ตเพื่อขอความร่วมมือศาลเจ้าทุกแห่งให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดภาระระบบกำจัดและเตรียมรับมือปริมาณขยะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักอย่างแน่นอนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2501พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพะเยาเป็นครั้งแรกซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นอำเภอพะเยาขึ้นตรงกับจังหวัดเชียงรายนับจากวันนั้นเป็นต้นมาทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนแผ่นดินพะเยารวมทั้งสิ้นถึง16ครั้งเพื่อทรงติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลบริเวณอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซางซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นพื้นที่ห้วงความขัดแย้งทางความคิดจากภัยคอมมิวนิสต์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันจันทร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2514พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงปลูกต้นขนุนณหมู่บ้านชาวเขาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยและเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์แก่ราษฎรในพื้นที่การเวลาล่วงเลยผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษปัจจุบันต้นขนุนพระราชทานอายุกว่า50ปีต้นนี้ยังคงยืนต้นอยู่อย่างมั่นคงแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและให้ผลผลิตเป็นขนุนพันธุ์ดีเนื้อนุ่มรสชาติอร่อยแก่ประสบนิกรได้เก็บรับประทานประทังชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอนุสรแห่งพระเมตตานี้อยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่ที่11ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานความดีงามและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนไทยอย่างยั่งยืนต้นขนุน50ปีที่ภูซางเป็นสิ่งสะท้อน

0: และความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะยังคงสถิตอยู่ในใจและเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูซางสืบไปชั่วกาลนาน
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: โลกหมุนไปข้างหน้าข่าวสารอัปเดตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาติดตามได้ในรายการหมุนตามวันทุกวันจันทร์และวันอังคารหลังข่าว 4:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในเวลาตั้งแต่15 นาฬิกาเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้อยู่กับผมอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะคะพบกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปค่ะวันนี้นะคะนำข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะรวมไปถึงสายสัมภาษณ์ด้วยนะวันนี้บอกเลยว่าน่าจะมาสร้างสีสันให้กับรายการได้มากเลยทีเดียวแต่ว่าอุปกรณ์เป็นเซอร์ไพรส์นะคะแต่ต้องดูให้จบรายการนะวันนี้สำหรับหมุนตามวันนะคะนอกจากเรา2คนวันนี้ค่ะยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานงานโดยคุณชลธรจัญญาและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับอย่างที่น้องสายปานบอกไปนะว่าวันนี้เรามีสายสัมภาษณ์แต่ว่าก็มีหลากหลายสายมาพูดคุยกับพวกเราอีกเช่นเดียวกันนะครับ
2: ถูกต้อง
1: แต่ว่าเดี๋ยวในช่วงแรกนี้นะครับเราจะไปติดตามข่าวสารรอบวันกันก่อนในช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องครับ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
2: พิกัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัญที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่9กันยายน2569นางสาวไตรสุรีไตรสรรกุลค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัญที่5แห่งนอร์เวย์นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลนะคะราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติค่ะสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัญที่5นะคะจัดขึ้นวันที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นค่ะที่อาสนวิหารกรุงออสโลนะคะโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานที่สุดค่ะ
1: ครับ
2: อย่างไรก็ตามนะคะที่กรุงออสโลตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศสงบนะคะหลังจากชาวนอร์เวย์จำนวนมากเดินทางไปถวายความอาลัยตลอดทั้งหลายวันที่ผ่านมาโดยมีทั้งพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์นะคะรวมถึงเกียรติภูมิของประเทศในเวทีระหว่างประเทศนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรติค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของภารกิจของท่านนายกแล้ว

0: แล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้เรามีโฆษกท่านใหม่น
1: ะ
0: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งวันนี้ได้ถือเลิกดีนะครับเข้าทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการครับโดยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือเลิกเดินทางเข้าปฏิบัติงานณทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยได้เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานณสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางของการทำงานว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การกระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยก็ถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจนะครับอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับพร้อมกับระบุด้วยว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากการเมืองมามากพอแล้วจึงอยากที่จะเชิญชวนให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันมาพูดคุยกันผ่านระบบสภาตามช่องทางกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทั้งในด้านของเศรษฐกิจสงครามและภัยพิบัติไปด้วยกันครับ
1: ค่ะก็เป็นท่านโฆษกนะคะคนใหม่นะคะที่ก็รับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของท่านหลังจากนี้นะคะ
0: เชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะได้เห็นท่านออกสื่ออยู่บ่อยๆนะแล้วก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือเนาะในการพูดคุยเล่าข่าวเรื่องราวต่างๆในการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลเนาะ
1: ถูกต้องนะคะก็เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นำมาฝากกันนะคะไปติดตามกันค่ะกับช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะ
2: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางคุณวาดถาปินตาค่ะเกษตรกรหลังเกษียณที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นความสำเร็จของการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตค่ะตอนนี้นะคะคุณวาดพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณวาดครับ
3: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับคุณวาดครับอยากสอบถามนิดนึงครับก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับเล่าพอสังเขปนะครับ
3: ครับผมเมื่อก่อนรับราชการนะครับ
1: ค่ะ
3: ที่เทศบาลตำบลเชิงดอย
0: ครับ
1: ค่ะ
3: อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็ตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สอบสายเจ้าพนักงานปฏิบัติการแล้วก็สอบผู้ช่วยแล้วก็สอบขึ้นผอ.กองการศึกษาแล้วก็ย้าย
1: สายหลุดนะคะสักครู่เดี๋ยวให้ทางทีมงานต่อสายให้ใหม่นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งประเด็นเรื่องนี้นะคะที่เรานำมาพูดคุยกันเผื่อว่าใครที่ช่วงกันยาเนี่ยเนาะอาจจะมีบางท่านที่เกษียณอายุราชการแล้วไม่รู้ว่าหลังจากเกษียณเนี่ยจะทำอะไรดีแล้วก็มีไอเดียนะคะหลังจากที่มีคุณวาดเนี่ยคือเขาก็หลังจากที่เขาเกษียณแล้วก็มีการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าใช้อย่างไรนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันหลังจากที่เกษียณบางคนเนาะยังฟิตอยู
0: ่
1: ยังแข็งแรงอยู่อยากจะทำงานต่อแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเหงาคนเคยทำงานมาแล้วจนอายุ60
0: ใช่
1: เนาะก็อาจจะต้องหาอะไรทำนะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ เลือกที่จะนำเศรษฐกิจพอเพียงเอามาปรับใช้นะคะก
0: ับ
1: การใช้ชีวิตหลังจากการเกษียณนั่นเองนะคะแต่ว่าเอเอามาใช้ทำอาชีพอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรอพูดคุยกันนะคะตอนนี้คุณวาดนะคะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณวาดคะ
3: ครับผม
1: ค่ะได้ยินชัดเจนนะคะ
3: ครับผมเรียนครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของก่อนหน้านี้คุณวาดเล่าให้ฟังว่าทำอาชีพก็คือเป็นข้าราชการมาก่อนใช่ไหมคะ
3: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้อยากสอบถามต่อครับว่าปัจจุบันเนี่ยทราบว่าได้มีการให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพทางเลือกอยากจะทราบครับว่าอาชีพทางเลือกที่ว่าเนี่ยคืออะไรครับ
3: ครับอาชีพทางเลือกก็คือการเกษตรครับแล้วก็ครับคือชอบปลูกผักแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วมีการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ไก่ดำของโครงการตามพระราชดำริของนายหลวงร.9ไก่ดำภูพานครับผม
1: ค่ะคุณวาดคะทำไมเราถึงเลือกอาชีพเกษตรกรเอามาทำหลังจากเกษียณคะตรงนี้คุณวาดคะ
3: ครับผมเพราะมีความรักแล้วก็มีใจชอบนะครับและมีความสนใจในการทำเกษตรกรประกอบกับไอ้ทางด้านพื้นฐานนะครับเร
1: ีย
3: นจบทางด้านการเกษตรแล้วก็ทางด้านครูมาด้วยก็เลยมาทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านนะครับมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว
1: ์
3: ที่บ้านเกษียณ
0: ครับในการนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรกรที่บ้านอย่างเงี้ยครับอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยทำอะไรบ้างครับในแต่ละส่วนนะครับ
3: อ๋อที่บ้านหลังบ้านจะมีที่อยู่ประมาณ1งานแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ดำ
0: ครับ
3: แล้วก็มีการปลูกพืชในกระถางยางรถยนต์นะครับที่เอามาวางบนท้อง
1: ค่ะ
3: ครับการเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงในบริเวณหนึ่งงานนี่แหละครับปล
1: ่
3: อยไก่ดำแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ก็จะทำเป็นกรงพื้นที่หนึ่งตารางเมตรจะมีไก่ห้าตัวแต่ที่บ้านทำกว้าง1เมตรยาว2เมตรจะมีไก่8ตัวถึง9ตัวนะครับตอนนี้ก็มีไก่ไข่อินทรีย์ประมาณ60กว่าตัวครับผม
1: ค่ะก็เท่าที่ฟังมานะเหมือนกับมีการแบ่งสัดส่วนทั้งปลูกพืชนะคะแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าใครเคยติดตามนะก็น่าจะเป็นหลักในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะ
0: ค
1: ุณวาดพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเกษตรทฤษฎีใหม่แตกต่างยังไงกับการทำการเกษตรทั่วไปบ้างคะ
3: ครับหลักทฤษฎีใหม่จะใช้พื้นที่ที่เคยไปดูงานมานะครับที่จำได้นะครับจะเป็น1ไร่เขาจะแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยครับคือ30 30 30แล้วก็10เนี่ยครับ
1: ค่ะ
3: 30นี่จะเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสระน้ำนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อีก 30% ก็จะเป็นการปลูกข้าวอะไรนั่นแหละครับและอีก1อีก 30% ก็จะเป็นไม้ผลไม้พืชไร่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วอีก 10% นี่ก็จะเป็นในเรื่องโรงเรือนและที่อยู่อาศัยไงครับหล
1: ัง
3: จากนั้นผมก็มาดัดแปลงที่บ้านที่บ้านเรามันมีประมาณ3งานนะครับ
1: ค่ะ
3: ปลูกบ้านแล้วก็ลานหน้าบ้านแล้วก็เป็นสวนเส้น1งานนะครับก็นำมาปรับใช้แล้วก็ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็เลี้ยงไก่อินทรีย์แล้วก็เลี้ยงแหมแดง
1: ค
0: ่
1: ะ
3: มีหยวกกล้วยอะไรพวกนี้ครับเลี้ยงที่บ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วครับในการทำเกษตรตามหลักของทฤษฎีใหม่เนี่ยอยากทราบนิดนึงครับว่าปัจจุบันเนี่ยผลผลิตที่เกิดขึ้นในแปลงเกษตรของเราเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: อ๋อผลตอบแทนนี่จะดีมากเลยครับโดยเฉพาะเรื่องผักแล้วก็นำมาใช้บริโภคในครอบครัวแบ่งปันให้เพื่อนบ้านญาติพี่น้องที่มาเที่ยวนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับมันปลูกในกระถางยางรถยนต์นะครับขอบ17 18อะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่บนท่อนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็การเลี้ยงไก่ดำก็จะมีคนจีนนะครับมารับซื้อหลังจากที่ว่าไก่โตได้ประมาณกิโลครึ่งแล้วก็จะโทรหาคนจีนแล้วก็เขาจะมารับซื้อช่างไปกิโลขายไปอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
3: แล้วส่วนไก่ไข่นี่ก็จะเลี้ยงในกรงตามที่บอกนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็จะให้กินแหน่แดง หยวกกล้วยหมักเป็นอาหารเสริมแล้วก็อาหารไก่ไข่เป็นหลักไข่จะไข่ทุกวันนะครับแล้วก็มี

0: คนมารับซื้อบางทีก็มาโทรจองก่อนเพราะเนื้อของไข่แดงเนี่ยมันจะแดงดีครับถ้าคนชอบกิน
1: ค่ะ
0: จะมีคนจองทุกวันบางครั้งเราต้องทำบัญชีว่าวันนี้ใครจองวันนี้ใครจองเนี่ยครับ
1: โอ้ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะคะ
0: แต่ครับแต่ไก่มันจะมีอยู่ประมาณ60กว่าตัวเพราะเราทำนิดเดียวเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วก็พอก
1: ็ค่ะแล้วเท่าที่เราไหวเนาะคุณวาด
0: ครับผม
2: อย่างนี้เนี่ยมีคนคอยช่วยไหมครับหรือว่าทำคนเดียวเลย
0: อ๋อมีคุณแม่ครับคุณแม่ก็ช่วยภรรยาบางทีคุณแม่ไปประชุมอะไรที่ในเมืองอะไรก็บางทีก็เขาถามซื้อไข่ด้วยเอาไข่มาอะไรพวกนี้ครับเราต้องแบ่งออกไปว่าอ๋อวันนี้คนนั้นจะจองนะคนนี้จะจองและบางทีก็มีคนมาซื้อที่บ้านแต่เราก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้มันมีคนจองต้องขอโทษด้วยอย่างเงี้ยครับ
2: ครับ
0: เพราะไข่มันจะแดงแล้วก็มันเนื้อมันหนืด
1: ค่ะ
0: ถือว่าไข่มันจะสวยมากเลยครับ
1: วิธีการเลี้ยงนี่ก็คือต้องเลี้ยงเขาอย่างดีเลยใช่ไหมคะถึงได้ผลผลิตออกมามีคุณภาพแบบนี
0: ้ครับผมคือตามหลักจะต้อง1ตารางเมตรต่อไก่5ตัวนะครับแต่อันนี้บางทีผมทำกว้าง2แล้วก็คูณ1จะบรรจุไก่ประมาณ 8-9 ตัวแล้วก็ให้อาหารวันละ1ขีดนะครับ
1: ค่ะ
0: ปกติโดยทั่วไปเขาจะให้ขีด 1.2
1: ค่ะ
0: แต่ของเรานี่มันมีแหน่แดงนะครับ
2: แ
0: หน่แดงของไอ้ของโครงการของนายหลวงเหมือนกันที่กรมวิชาการเกษตรเขาแนะนำตัวเนี้ยชื่อมันอะซอลล่าไมโครฟิลล่านะครับ
2: ครับ
0: ที่มันมีโปรตีน 28-30% นะครับ
1: ค่ะ
0: ไก่ชอบมากเลยแกไข่เนี่ยนะครับเอาให้มันก็กิน
2: แสดงว่า
0: ครับ
2: ครับแสดงว่าแหน่แดงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยในการทำให้ผลผลิตของไข่ของเรานี่มีคุณภาพดีถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับเป็นของกรมวิชาการเกษตรที่เขาแนะนำมานะผมใช้มาตลอดแล้วผมเลี้ยงที่บ้านด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนเช้ามาก็ให้แหน่แดงตอนเย็นให้ไหนแดงอีกครั้งหนึ่งเป็นอาหารเสริมอย่างเงี้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไก่ก็ไข่ทุกวันวันละฟองตัวก็1ฟองแล้วไข่ฟองโตด้วย
1: คุณว่านคะฟังจากเสียงที่เราพูดคุยกันเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าสิ่งที่คุณว่านกำลังทำอยู่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขด้วยตรงนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเรายังไงบ้างคะ
0: ครับมีความสุขมากครับตื่นมาก็ไปดูไก่แล้วก็ให้อาหารไก่แล้วก็เอาแหน่แดงให้บางวันผมเจ็บตอนนี้ผมกำลังทดลองที่ไก่ขึ้นกรง1กรงนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีที่ถาดรองด้วยจะมีไก่5ตัว6ตัวในกรงเนี่ยนะครับแล้วก็มีถาดรองแล้วก็บางทีที่เพื่อนบ้านหรือว่าคนที่มาดูงานมาดูอะไรเนี่ยเขาชอบตรงที่ว่าพื้นที่เขาน้
1: อ
0: ยต้องการไก่สัก5ตัวล่ะไปไว้ตรงมุมบ้านในบ้านจัดสรรอะไรเนี่ย
2: ครับ
0: มันก็เขาก็ชอบใจ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ก็เลยมาดูงานมาดูอะไรกันแต่มันไข่ทุกวันไข่ก็มันได้กินนะที่หัวไข่แล้วกับเนื้อแดงนี่แหละครับ
1: ค่ะ
2: นอกจากในการทำเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วเนาะก็ยังมีการเปิดให้คนที่สนใจนะเข้าไปศึกษาดูงานได้ด้วยนะครับทีนี้อยากจะถามต่อสักนิดนึงครับว่าเรามีผลผลิตที่ดีอย่างนี้แล้วมีคุณภาพขนาดนี้แล้วเนี่ยมีการต่อยอดในส่วนของโซเชียลมีเดียยังไงบ้างไหมครับ
0: อ๋อตอนนี้ก็ลงใน LINE ลงในเฟซว่าอ๋อเราทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ครับแล้วก็บางคนก็ดูแล้วก็โทรมาถามบางคนก็บอกว่าอยากมาขอมาดูมาถ่ายรูปแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างอะไรของน้องเนี่ยนะครับ
1: ค่ะถือว่าการที่คุณว่านำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเอามาปรับใช้ในชีวิตหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยเมื่อสักครู่ที่คุยกันนะคะคุณว่านบอกว่ามีการจำหน่ายด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ถ้าใครสนใจติดต่อช่องทางไหนได้คะ
0: อ๋อคือตอนนี้ไข่มีประมาณ60กว่าตัวนะครับจะมีคนจองตลอดเลยจองทุกวันแต่ถ้า

0: ถ้าจะก็ถ้าจะถามก็ตามเบอร์โทรก็ได้ครับแล้วผมจะได้บอกให้ว่าอ๋องไทยนี
1: ้โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ไหนคะคุณวัดคะ
0: 098
1: ค่ะ
0: 098800
1: ค่ะ
0: 5918
1: ค่ะใครสนใจนะคะโทรไปสอบถามก่อนได้เลยนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจะต้องรอคิวนะคะเพราะว่าคิวแน่นนิดหนึ่งนะคะ
2: น่าจะเป็นของคนในพื้นที่ไปหมดแล้วนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณว่าถาปินตาค่ะเกษตรกรหลังเกษียณที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมพูดคุยกันกับทางรายการหมุนตามวันนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพร้อมกับเซอร์ไพรส์ที่วันนี้หมุนตามวันเรามาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: เสียงจริงจากพื้นที่
2: ต้อนรับกลับเข้าสู่หมุนตามวันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะครับอย่างที่น้องสายป่านเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์มาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันนะครับซึ่งเซอร์ไพรส์นั้นก็คือวันนี้เรามีสายสัมภาษณ์จากคุณรัศมีแขนั่นเองนะครับคุณรัศมีแขฟ้าเกลือล้นนะครับคือหลังจากที่คุณรัศมีแขเนี่ยได้ประกาศเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2026ได้นะครับพร้อมกับคว้าตั๋วไปลุยกีฬาโอลิมปิกในปี2028ที่นครลอสแองเจลิสได้สำเร็จเนี่ยก็จะวิ่งรอบวัดพระแก้วจำนวน100รอบนะซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำได้จริงๆนะครับก็ทำให้คุณรัศมีแขนะก็จะต้องทำตามสัญญานะครับโดยได้เริ่มวิ่งแก้บนรอบวัดพระแก้วไปแล้วเมื่อเช้านี้วิ่งไปแล้ว10รอบนะเหลืออีก90รอบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาถามเจ้าตัวกันดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับยินดีต้อนรับคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขออนุญาตเรียกพี่แขนะคะ
9: ได้ครับยินดีเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ยินดีมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันกับทางหมุนตามวันนะคะ
9: ขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะพี่แขคะถามหน่อยจุดเริ่มต้นของการที่เรามาติดตามกีฬาวอลเลย์บอลนะคะจนมาเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนคะ
9: เอาจริงๆจุดเริ่มต้นก็จริงๆเราเป็นคนที่คุ้นเคยมากับวอลเลย์บอลตั้งแต่เด็กอยู่แล้วฮะ
1: ค่ะ
9: แล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นแล้วก็ สานต่อตรงนี้ก็ที่สวีเดนจนกระทั่งกลับมาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วงนั้นแขกก็น่าจะประมาณ29เนาะก็มาถัดรุ่น7เซียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสเขาเรียกว่าได้รู้จักพี่ๆเขาเพราะว่าเพื่อนสนิทของแขกน่ะเป็นหนึ่งในสตาฟที่ช่วยซ้อมวอลเลย์บอลให้กับพี่ๆ7เซียนเราก็เลยทำให้เราเนี่ยเขาไปหาไปแบบไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับพอไปเจอแบบเราก็อยากไปแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจนกระทั่งก็รู้จักพี่ๆเรื่อยมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อาจารย์ออสก็บอกว่าเออเพื่อนคนนี้เล่นวอลเลย์บอลเป็นไหมสูงใหญ่อะไรเงี้ยถ้าว่างๆก็ลองมาช่วยซ้อมก็ได้นะอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสไปคุกคีอยู่ตรงนั้นครับ
2: ครับก็แสดงว่าเราเริ่มจากการเล่นมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็เข้ามาคลุกคลีกับ
1: วงการวอลเลย์บอลนะคะ
2: แล้วพี่แขรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ที่วอลเลย์บอลทีมหญิงของเราเนี่ยได้ผ่านเข้าไปสู่กีฬาโอลิมปิกแล้วครับ
9: เอาจริงๆก็มันถามว่ารู้สึกยินดีไหมมันก็ยินดีครับแต่มันแค่รู้สึกว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรนะครับมันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ไปโอลิมปิกแล้วมันก็ตื้นตันมันไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่าความฝันของนักกีฬาทุกคนนะฮะก็คือการได้ไปแข่งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเพราะว่ามันเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันไม่ได้ดีใจมันไม่ได้ตื้นตันมันเหมือนอยู่ในความฝันนะฮะเวลาพูดทุกครั้งที่ไรเราก็บอกว่ามันเหมือนฝันไปมันนึกไปแล้วแบบให้เราฝันไปหรือเปล่ามันเป็นอารมณ
2: ์หลุดไปเลย
9: ใช่มันหลุดไปเลยใช่แขเองก็ตกใจจนแบบแขลอสไปเลยอย่างเงี้ยมันพอมันไม่ได้ดีใจแบบแย่เราได้ไปแบบมันไม่มีมูลนั้นแต่มันคือแบบเรายังฝันอยู่ใช่ไหมเรายังฝันอยู่ใช่ไหมเรายังฝันอยู่ใช่ไหมแขจะตื่นอ่ะต่อเมื่อวันที่เห็นน้องๆในสนามโอลิมปิกแขรู้แล้วว่าวันนั้นอ่ะเราจะตื่นจริงละว่าแบบเฮ้ยมันคือเรื่องจริงแล้วมันไปได้อะไรเงี้ยสองปีกว่าสองปีเนี้ยมันจะเป็นแขน่าจะตกอยู่ในความฝันที่แบบมันใช่ไหมมันแบบมันเป็นไปจริงแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ย
1: พอพี่แขพูดอะยังรู้สึกขนลุกอยู่เลย
2: ขนลุกนะเมื่อกี้ตอนที่พี่แขบอกว่าวันที่จะตื่นขึ้นมาน่ะคือวันที่ได้เห็นนักตบสาวไทยของเรายืนอยู่
1: บนสนาม
2: กีฬาโอลิมปิกตรงนี้คือแบบทัชมากเลยนะ
1: พี่แขกคะวันนั้นที่แข่งกับจีนได้ติดตามชมไหมคะเชียร์อยู่ที่ไหนวันนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ
9: ย
1: ู่
9: ครับอยู่ที่โมโนครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพอชนะแขกไม่ได้ดีใจแขกมันเหมือนหลุดไปเลยอะฮ
1: ะ
9: มันหลุดคือมันสมองมันหลุดไปแล้วอะฮะมันแบบมันเป็นอาการเหมือนทุกวันนี้แบบยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยเฮ้ยเราได้ไปโอลิมปิกวะเราได้ไปโอลิมปิกอะมันพูดกันอยู่แค่นี้ฮ
1: ะ
9: เราได้ไปโอลิมปิกอะเราได้ไปโอลิมปิกแม้กระทั่งเราไปเจอน้องวอลเลย์บอลน้องอมสินบอกว่าอวยพรให้หนูหน่อยหนูจะไปแข่งเอเชียนเกมส
2: ์
9: แขกก็ตอบแค่ว่าแขกไม่มีอะไรจะอวยพรแล้วเอาเป็นว่าขอให้ไม่บาดเจ็บแล้วกันบอกแขกก็พูดอย่างเดียวว่าไปโอลิมปิกแล้วอะมันจะอวยพรอะไรอีกอะมันไม่ร
1: ู้
9: คือมันกลายเป็นใช่มันสุดจนแบบมันไม่มีคำพูดมันไม่มีคำบรรยายมันรู้แต่แค่ว่าทำงานเก็บเงินนะแล้วโมเมนต์เนี้ยที่มันอาจจะเกิดครั้งเดียวในประวัติศาสตร์เนี้ยเราอยากอยู่ตรงนั้นเราอยากเห็นตรงนั้นเราอยากไป LA เราอยากไปเซอร์เบตซึ่งราคาตั๋วดูมันก็แพงมากเครื่องบินมันก็แพงมากที่พักมันก็แพงมากแต่เราจะไปเพราะเมื่อก่อนฮะถ้าพูดถึงโอลิมปิกเราไม่มีเหตุผลที่จะไป
2: คร
9: ับ แต่ก็เป็นแฟนกีฬาหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
9: แต่ตอนเนี้ยมันมีเหตุจูงใจว่าโอลิมปิกครั้งแรกในชีวิตของแขจะไปดูวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
1: รอติดตามเลย
2: ฟังแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: ตื่นเต้นตามพี่แขเลยทีนี้พอเราผ่านความรู้สึกตรงนั้นที่มันไม่มีคำอะไรจะมาอธิบายความรู้สึกของพวกเราเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นแบบนี้เหมือนกันพูดถึงอีกข่าวหนึ่งนะที่หลายคนติดตามพี่แขอยู่ก็คือคำสัญญาในการไปวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบตรงนี้พี่แขเล่าให้ฟังหน่อยค่ะความเป็นมามันเป็นมายังไงคะ
9: จริงๆแขเป็นคนไม่บ่นอะไร
1: ค่ะ
9: แขจะเป็นคนขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์
9: แล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตัวดี
1: ค่ะ
9: แล้วพี่โนสลาเนี่ยแหละฮะตัวดี ก็มาสะกิดบอกเธอต้องมีอะไรแบบนี้บ้างนะซึ่งวันนั้นเราเจอคาซัคสถานมันเป็นรอบ16ทีม
1: คร
9: ับ แขกเราด้วยความที่เจเจก็เธอวิ่งรอบสตูสิเราก็ด้วยความที่เราก็เจ้ายศเจ้าอย่างนะฮะ
1: ค่ะ
9: พอมาแยกกระเทยก็จะมีความเล่นใหญ
1: ่
9: ไม่คนแบบฉันต้องวางแผนแก้วความทับถมไงฮะก็จะเหนือกว่าเจนุก็บอกงั้นเธอก็วิ่ง10รอบสิไม่ฉันจะต้องวิ่ง100รอบ
1: คูณ10ไปอีก
9: ศักดิ์ศรีมันมาตอนนั้นศักดิ์ศรีมันมา
1: ค
9: ่
1: ะ
9: แล้วพี่นุชก็พูดแล้วเราก็พูดในรายการเสร็จเราก็ชนะคาซั
1: ค
9: แล้วเราก็ยังแอบคุยกันเลยพี่นุชก็ยังบอกแต่เรายังไม่ผ่านเกาหลีจีนญี่ปุ่นไม่แน่เธออาจจะไม่ได้วิ่งก็ได้เพราะมันเป็นงานยากจนกระทั่งเราชนะเกาหลีพี่นุชก็บอกอีกถ
1: ือ
9: ว่าเธอจะได้วิ่งแขก็บอกแต่เรายังไม่เจอญี่ปุ่นแต่แขตั้งแต่เจอญี่ปุ่นแขบอกแล้วว่าถ้าเราชนะญี่ปุ่นเราจะได้เป็นแชมป์ทันที
1: ค่ะ
9: แล้ววันนั้นมันเกิดขึ้นจริงเราก็รู้ตัวตั้งแต่นั้นแล้วว่าเนี่ยฟอร์มดีอย่างเงี้ยทุกอย่างก็คงน่าจะได้วิ่งอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเดิมเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่ชัดเจนใช่แล้วพอมันก็มาพร้อมกับเราชนะจีนในวันนั้นเรื่องวิ่งมันก็หายไปเลยฮะก็ไม่ได้คิดอะไรก็มัวแต่โอ้ตอนเราเหมือนฝันเลยได้ไปโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความส่วนด้วยตัวเองก็เล่นใหญ่เล่นโตไว้ก็ด้วยเป็นพระแก้วมรกต
2: ครับ
9: แขกก็ไม่กล้าด้วย
1: พี่แขกอันนี้ที่เรา
9: ไม่กล้าเรื่องพวกนี
1: ้ค่ะที่เราพูดเนี่ยคือเราพูดกันเล่นๆใช่ไหมคะหรือว่ามีไปขอที่ไหนไหมคะ
9: ไม่ได้ไหว้บอกท่านไม่ได้เลยแค่พูดออกในรายการนะว่าแบบถ้าพูดจะไปวิ่งร้อยอย่างเงี้ยแต่คนก็ไม่คิดแต่พอคนเห็นว่าแขกทำจริงเราก็บอกว่าแขกก็ไม่กล้าเล่นแค่มาละกดแล้วแขกก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากใครจะเล่นเล่นเลยนะมีคนมาขอแบ่งรอบบอกไม่ต้องค่ะมาวิ่งด้วยได้จะไม่ต้องแบ่งเดี๋ยวค่อยๆไต่ไปอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
9: มันไม่ได้วิ่งรอบเดียว200โลเพราะตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าวัดพระแก้ว1รอบ2โลมันเลยกันต้องมาเป็นวิ่ง200โล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รวมๆแล้วก็คือ200
1: โล
9: ใช
2: ่ทราบว่าวันนี้เริ่มวิ่งไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อช่วงเช้า
9: ใช่ครับได้10รอบแล้วก็เป็นเหมือนการเตรียมร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งมาสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะวิ่งให้ได้สำเร็จเนี่ยเรื่องร่างกายก็สำคัญ
2: คิดว่าใช้เวลา
9: ต้องเริ่มเตรียมร่างกาย
2: ครับคิดว่าใช้เวลาในการวิ่ง100รอบเนี่ยเราจะวิ่งกี่วันครับถึงจะครบ
9: น่าจะประมาณ2เดือนฮะสิ้นเดือนตุลาน่าจะให้ทุกอย่างรีบเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวตรงสนามหลวงก็เดี๋ยวต้องมีงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะต้องรีบๆเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวแขกจะไปเอเชียนเกม10วันที่ญี่ปุ่นก็จะไปซ้อมวิ่งให้ได้10โลตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแขกวิ่งได้10โลมันก็จะ5รอบอย่างเง
1: ี้
9: ยมันก็จะเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
1: เห็นพี่แขกบอกเมื่อสักครู่คือไม่ต้องมาแบ่งไม่ต้องมาช่วยกันวิ่งแต่ว่าคือไปวิ่งด้วยได้นี่ไปได้วันไหนคะพี่แขก
9: เอาจริงๆอันนี้แขกไม่กล้าโพสต์นะเพราะว่ามันแล้วแต่บางวันแขกเลิกงานเช้าเย็นแขกไปเช้าไปเย็นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่กล้าที่จะเชิญชวนใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แขกใครถามแขกก็จะบอกว่าแขกจะวิ่งไม่เช้าก็เย็น
1: ม
9: ีอยู่2เวลาถ้าเจอก็มาวิ่งด้วยกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องวิ่งแขกก็ต้องทำงานไปด้วยดูเรื่องของสุขภาพไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
2: เห็นว่าช่วงเช้าวันนี้ที่วิ่งมีการใส่เสื้อกีฬาเอเชียนเกมพร้อมหมวก
9: ใช่ครับก
2: ็
9: ค
2: ือ
9: เป็นเสื้อเชียร์ไทยแลนด์นะฮ
1: ะ
9: ซึ่งผลิตโดยแบรนด์สิริวัณณวรีนะฮะออกแบบด้วยพระองค์หญิงแล้วก็จะจัดวางจำหน่ายแล้วนะฮะก็จะสามารถติดตามได้นะฮะสำหรับดารานักแสดงที่โพสต์ลงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นเสื้อที่ใช้แข่งเชียร์นักกีฬาที่ไปแข่งเอเชียนเกมแล้วก็เอเชียนพาราเกมแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งจากตัวนี้ก็จะนำไปช่วยเหลือนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็จะออกมาดีไซน์สวยงามแล้วก็สามารถใส่เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้หรือว่าใส่ไปเชียร์นักกีฬาด้วยก็ได้ก็จะมีจำหน่ายก็ไปรับบัตรคิวนะฮะก็จะต้องจองคิวเพื่อไปซื้อที่ช็อปนะฮะสิริวัณณมรีที่สยามพารากอนหรือไม่ก็ในไลน์แอดนะแอดสิริวัณณมรีครับ
1: ค่ะพี่แก่พูดถึงเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลหน่อยค่ะคือถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นนะของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปีนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นที่ใกล้เข้ามาแล้วตรงมุมมองนี้พี่แขมองยังไงบ้างคะสำหรับฟอร์มทีมชาติไทยเรา
9: เอาจริงๆแล้วนะฮะเราผ่านความลุ่มๆดอนๆแม้กระทั่งจรุดการแข่งขัน VNL
1: ค
9: ือมันผ่านความยากลำบากความในการปลดล็อกบวกกับเรามีผู้เล่นหลักที่บาดเจ็บด้วยทำให้องค์ประกอบของทีมเนี่ยไม่ครบไม่สมบูรณ์แบบแล้ววันหนึ่งพอเรามาในพาร์ทของชิงแชมป
1: ์
9: นะฮะเพราะถ้าสังเกตดีตั้งแต่จาก VNL เนี่ยเราจะแพ้มาตลอดแล้วเราจะเริ่มมาเก็บสกอร์นับทีหลังนะฮะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนิดนึงในการเป็นนักกีฬาที่ต้องออกไปเล่นลีกที่ต่างประเทศไปเล่นในอีกระบบหนึ่งแล้วเรามีเวลาเตรียมตัวแค่1เดือนสำหรับการรวมตัวของน้องๆทุกคนเพื่อให้เล่นในสไตล์ลักษณะของเรานะฮะแล้วก็เข้ามาสู่แมตช์ใหญ่ซึ่งมันมีผลต่อเขาเรียกว่าตารางคะแนนระดับโลกเราก็ไม่ได้อยากจะหลุดออกจากวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเราก็ยังอยากจะอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้ววอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้นะฮะมันไม่ใช่แค่ตัวโอลิมปิกที่1ที่2ที่3จะได้มีการส่วนร่วมในชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะครอบคลุมอยู่ในความกดดันแต่วันนี้เราได้ตัวผู้เล่นบวกกับฟอร์มที่มันลงตัวแล้วเราไปแชมป์เอเชียแล้วเพราะฉะนั้นฟอร์มของเราตอนนี้ถือว่าดีมากๆแล้วเราแทบเป็นทีมที่ตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าเราก็คือทีมอันดับหนึ่งทีมอันดับต้นๆของโซนเอเชียเลยเพราะฉะนั้นแค่ว่าความกดดันในเรื่องการกลัวผู้แข่งอะไรของเราเนี่ยก็ยังจะลดลงแล้วตัวผู้เล่นเราก็จะสามารถโชว์ฟอร์มได้โฟลว์ได้ซึ่งตัวอธิบายที่ยากที่สุดนะฮ
1: ะ
9: เราได้มาละคือโอลิมปิกมันสบายใจแล้วฮะและตัวชิงแชมป์โลกเราจะได้มาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต่อไปนี้ก็คือเราก็ต้องเป็นเหมือนโชว์ฟอร์มในการเล่นนะฮะก็เต็มที่เหมือนเดิมนะฮ
1: ะ
9: แต่มันจะไร้ซึ่งความกังวลนักกีฬาก็จะสบายขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยและแขกก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นฟอร์มที่มหัศจรรย
1: ์
9: นะฮะขึ้นไปมากกว่านี้จากตัวผู้เล่นของน้องๆฮะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเอเชียนเกมเนี่ยไม่น่าจะมีความกดดันอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอไปสู่โอลิมปิกแล้วเนี่ยพี่แขกคิดว่าฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความรวมถึงสภาพจิตใจด้วยจะมีความกดดันเพิ่มมากขึ้นไหมครับ
9: แขกว่าไม่กดดันฮะความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของแขกนะฮะ
1: ครับ
9: เท่าที่รู้จักน้องๆมาก็คือไปโอลิมปิกเราจะไปแบบสมฐานะเราจะไปแบบสมศักดิ์ศรีเราจะไม่ได้เข้าไปเพียงแค่เพราะว่าเราคนถูกมองว่าเราแค่โชคดีได้ตั๋วชิงแชมป์เอเชียครับเราเชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะโชว์ฟอร์มและทำเต็มที่แล้วเราก็อาจจะเป็นม้ามืดในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ก็ได้ครับ
1: โอ้ยฮึกเหิมขึ้นมาเลยรอเชียร์เลยนะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลแล้วถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงแล้วเนี่ยคือแน่นอนตอนนี้ได้ตั๋วแล้วเรียบร้อยสำหรับทีมวอลเลย์บอลทีมชายเป็นยังไงบ้างคะ
2: ได้ติดตามบ้างไหมคะ
1: ติดตามบ้างไหมคะ
9: ได้ติดตามครับจากชนะรวดมาตลอดแต่วันนี้เราแพ้ให้กับออสเตรเลียไปซึ่งเป็นการแพ้ที่นิดเดียวเองนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับทีมชายเนี่ยเอาจริงๆเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเพราะด้วยส่วนสูงทีมชายเนี่ยสไตล์การหลักเล่นเนี่ยการเล่นเรื่องไซส์หุ่นพละกำลังจะไล่เลี่ยกันหมดเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยถ้าใครมาแล้วระบบเขาแบบโอ้โหเพอร์เฟคที่สุดชัยชนะก็จะเป็นของทีมนั้นไปซึ่งเขาเรียกว่าทีมชายของเราเนี่ยทำได้ดีมากสำหรับแขกนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เราทำให้เห็นว่าทีมไทยเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัว
1: จริง
9: นะฮะเพราะฉะนั้นพอเจอทีมไทยปุ๊บเขาก็จะต้องเล่นให้ละเอียดขึ้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็มีโอกาสชนะเขาได้เหมือนกันแล้วก็อาจแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นที่จะไปตัวโอลิมปิกมากเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยฟอร์มการเล่นของน้องๆฮะแขกก็ยังมองเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกมีมากด้วยแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่โอกาสนั้นอ่ะหนึ่งที่จะได้ก็คือการไปชิงแชมป์โลกซึ่งทีมชาติไทยชายเนี่ยห่างไปมากนานแล้วฮะที่ไม่ได้ไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้แค่มองตรงนี้แบบ 90% เลย 95% ด้วยซ้ำฮะด้วยฟอร์มของเราในตอนนี้คือแบบจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวมากครับ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลแล้วไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงหรือทีมชายเนี่ยครับแน่นอนว่าผู้สนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดูในเรื่องของกีฬาเนาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยพี่แขมองว่าเขาจะมีส่วนในการมาช่วยผลักดันให้ทีมของน
1: ัก
2: ก
1: ี
2: ฬาของเราไทยเราเนี่ยไปได้ไกลเนี่ยมีตรงไหนที่จะต้องเสริมหรือว่าเพิ่มเติมบ้างไหมครับ
9: เอาจริงๆสำหรับแขกก็เราเรียกว่าส่วนเสริมเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะก็คงต้องทำต
1: ่
9: อไปเรื่อยๆจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้แต่เพิ่มเติมในตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพิ่มเติมในเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาอะไรเงี้ยครับแล้วก็วอลเลย์บอลของเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสร้างสีสันให้กับให้เรียกว่าสร้างสีสันให้กับ
1: แฟนๆเน
9: า
1: ะ
9: แต่ว่าแฟนๆเพราะฉะนั้นวอลเลย์บอลไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวแล้วครับก
1: ็
9: ค
1: ือ
9: สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์
9: ณตอนนี้นะฮะถ้ามีโอกาสยังไงก็อยากให้มีโอกาสจัดนะฮะกีฬาแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลไม่ว่าจะทีมประเภทชายหร
1: ือ
9: ประเภทหญิงนะฮะเพราะว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งในเจ้าภาพที่เขาเรียกว่ากองเชียร์ดีที่สุดในโลกนะฮะที่เราได้รับฉายามาแล้วคนไทยก็ให้ความสนใจตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าหากว่ามีการจัดแข่งขันอย่างเช่น VNL ถ้าเราได้ทีมผู้ชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอะไรตื่นตาตื่นใจเพราะว่าปกติเราก็จะได้แต่เห็นสนามของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยฮะเออครับก็ถ้ามีโอกาสได้จัดวอลเลย์บอลใหญ่ๆขึ้นในประเทศเราก็จะดีมากครับ
1: พี่แขกคะเชื่อว่าวันนี้นะคะมีทั้งน้องๆเยาวชนหรือว่าคนที่มีความฝันนะอยากจะเล่นวอลเลย์บอลชอบเล่นวอลเลย์บอลพี่แขกเนี่ยถือเป็นอีกคนนึงที่ประสบความสำเร็จมาถึงตรงจุดนี้ได้มีคำแนะนำหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่เขามีความฝันอยากจะไปอยู่ตรงจุดนั้นบ้างไหมคะ
9: ครับเอาจริงๆแล้วสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะไม่ใช่ว่าสูงอย่างเดียวจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลได
1: ้
9: คนที่ตัวไม่สูงมากก็ยังมีตำแหน่งลิเบโร่หร
1: ือ
9: ว
1: ่
9: าสูงโอเคก็ยังมีตำแหน่งตัวเซตได
1: ้
9: ม
1: ัน
9: เป็นกีฬาที่ใช้คนในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายเวอร์ชันนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกทุกคนว่าการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลมันจะเหนื่อยมากแล้วมันต้องอดทนมากๆนะฮ
1: ะ
9: มันจะเหนื่อยสุดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากเป็นแบบพี่ๆเขานักกีฬาทีมชาติวอลเลย์บอลไม่ว่าทั้งชายทั้งหญิงนะน้องต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้กับผมแค่นั้นเลยไม่มีอะไรให้รู้เลยว่ากว่าพวกพี่ๆเขาจะมาถึงจุดนี้มันลำบากมากมันไม่ใช่งานบริษัทฮะที
1: ่
9: ต
1: ้
9: องใช้สมองทำงานอย่างเดียวอะไรแต่เนี่ยมันต้องใช้แรงบวกกับสมองบวกกับความตั้งใจด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ต้องค่อนข้างหนักหน่วงเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติพี่บอกได้คำเดียวเลยฮะน้องต้องอดทนครับผม
2: สุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้พี่แขนะฝากถึงทุกๆคนให้มาร่วมเป็นกำลังใจนะเชียร์ทีมชาติไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงหรือทีมชายเนาะในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในรายการต่อๆไปหน่อยครับ
9: เอาจริงๆสำหรับนักกีฬาทุกคนนะก็ฝ่ายเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยละกันตอนนี้ก็ขอฝากเชียร์ทีมชายเลยนะฮ
1: ะ
9: ก
1: ็
9: เข้าไปกดหัวใจกดไลค์กดอะไรก็ได้ครับนักกีฬาของเราก็เห็นอยู่แล้วนะฮะสำหรับกำลังใจที่เขาได้นะฮะนักกีฬาเนี่ยจะรับรู้เสมอแล้วส่วนมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็ฝากเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่รู้จักนักกีฬาหลายๆคนมารวมถึงกีฬาประเภทอื่นนะฮะทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็อยากได้เหรียญทองในเอเชียนเกมส์มากแล้วก็ฝากด้วยครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะฝากติดตามนักกีฬาไทยด้วยและที่สำคัญนะฝากสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งเอเชียนพาราเกมด้วยนะฮะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้คนได้ดูได้เห็นนะฮะคำว่ายอดมนุษย์มันมีอยู่จริงฮะแล้วถ้าค
1: ุ
9: ณอยากรู้แขให้คุณไปดูในเอเชียนพาราเกมส์ครับมันมหัศจรรย์มากครับ
2: นอกจากเป็นกำลังใจให้นักกีฬาแล้วนะเราต
1: ้
2: องเป็นกำลังใจให้พี่แขด้วยนะในการวิ่งรอบวัดพระแก้วนะครับ
9: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับวันนี้นะคะทางรายการหมุนตามวันค่ะต้องขอบพระคุณคุณรัชมีแขฟาเกอร์ล้นนะคะนักแสดงนักวอลเลย์บอลอาชีพที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการขอบคุณนะคะพี่แข
2: ขอบคุณครับ
9: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: โอ้คือต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของวอลเลย์บอลนะที่เราแบบเหมือนดีใจร
2: ่
1: วมกันเป็นความรู้สึกเดียวกันของคนทั้งประเทศแต่เหมือนการมาสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายหลายคนที่เขาอาจจะเป็นตบวันเนี้ยอาจจะเป็นคนที่คอยเชียร
2: ์
1: คอยดูแต่ในอีกวันข้างหน้าเนี่ย อาจจะเป็นคนที่ไปอยู่ตรงจุดนั้นก็ได
2: ้
1: นะแต่อย่างที่พี่แขกบอกว่าก็จริงมันต้องใช้ความอดทนมากๆเลยเนาะการเล่นวอลเลย์บอลนี่คือหลากหลายสกิลมากที่จะต้องใช้
2: ต้องมีวินัยด้วยในการฝึกฝนอะไรต่างๆสภาพร่างกายก็ต้องพร้อมนะในทุกๆส่วนเพื่อที่จะได้มีความแข็งแรงแล้วก็มีพลังในการเล่นเนาะเล่นแล้วไม่ตกฟอร์มนะ
1: ถูกต้อง
2: ก็จะทำให้มีประสบผลสำเร็จอย่างที่ทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงของเราได้ทำสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็ต้องให้กำลังใจทีมชายด้วยนะอย่างที่พี่แขกบอกเมื่อกี้เนาะไปเขาไปกดหัวใจกันให้รัวๆนะครับเพราะว่าถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้ชนะแต่ว่า
1: ไปนิดนึง
2: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เชื่อว่าถ้าใครติดตามวอลเลย์บอลมาตั้งแต่แรกๆเลยเราจะเห็นพัฒนาการในทุกๆช่วงของวอลเลย์บอลไม่ว่าจะทีมชายหรือทีมหญิงนะคะคือต้องบอกว่าเก่งขึ้นมากๆแล้วก็นับถือหัวใจของนักกีฬานะเราไม่ใช่แค่นักกีฬานะโค้ชสตาฟคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่คอยดูแลเนี่ยคือก็ต้องยกความดีความชอบให้เขาเลยนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี้อย่างที่พี่แขบอกนะว่าจริงๆเนี่ยวอลเลย์บอลไม่ใช่แค่กีฬา
2: ครับ
1: แต่เป็นเหมือนแบบเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยเหมือนกันคือบางคนก็ไม่ได้เชียร์เพราะว่าอยากจะเป็นนักวอลเลย์นะเอาสนุกอย่างเดียวเลย
2: สนุก
1: คือเวลาที่แบบตบลงพื้นเนี่ยใจมันมานะใจมันมานะคะก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มมากๆเลยเนาะสำหรับการพูดคุยกันนะคะกับทางคุณรัศมีแขนะคะแล้วก็อย่างที่พี่แผนบอกส่งกำลังใจให้พี่แขด้วยเหมือนกันแล้วก็คือชอบคำหนึ่งพี่แขบอกไม่เล่นนะไม่เล่นนะคะ
2: เอาจริงนะ
1: โลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเราเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวคือความสามารถเขาด้วยแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นกำลังใจเนาะเป็นแรงผลักให้เราสามารถที่จะทำอะไรที่มันเหมือนเหนือความคาดหมายของเราไปได้
2: ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็คือการวิ่งแก้บนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแหละสิ่งที่ได้ก็คือร่างกายของเราเนี่ยแหละนะก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนาะก็ดูกีฬาแล้วเราก็มาวิ่งแก้บนนะไม่ต้องวิ่งแก้บนก็ได้นะครับไปวิ่งเฉยๆตามที่ไหนก็ได้ก็ได้สุขภาพเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะอย่างที่พี่แขกบอกนะเผื่อใครแบบว่าอยากจะไปวิ่งด้วยจังเลยแต่ก็คือเข้าใจได้นะเพราะว่าพี่แขกทำงานหนักเนาะแล้วก็มีตารางงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเผื่อใครอยากไปวิ่งก็คือไม่เช้าก็เย็นซึ่งก็เป็นเวลาปกติที่คนเราออกกำลังกายอยู่แล้วตื่นเช้าไปวิ่งแต่ว่าบรรยากาศวัดพระแก้วตอนเช้าก็น่าจะดีนะนะคะใครที่อยากจะไปวิ่งนะคะก็สามารถไปกันได้นะอาจจะไม่ใช่ไปวิ่งกับพี่แขกก็ได้นะไปวิ่งเองไปเดินเฉยๆก็ได้เผื่อใครไม่ถนัดวิ่งนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะกีฬาถือเป็นเรื่องที่ควรจะสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามเชื่อว่าทุกคนเต็มที่เต็มกำลังในหน้าที่ที่เราสามารถทำได้นะคะ
2: แล้วก็พร้อมว่าทุกๆหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนาะไม่ได้ทิ้งนะในทุกๆประเภทกีฬานะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับหมุนตามวันนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวไปตามอ่านคอมเมนต์กันทีหลังนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะ
2: ผมมัทพรปานกรัตครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดี เพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีระบุการเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างเป็นเรื่องปกติพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ต้องไม่กระทบผู้อื่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รองนายกรัฐมนตรีระบุการเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างเป็นเรื่องปกติพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ต้องไม่กระทบผู้อื่น
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ในการแสดงออกแต่ขอเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิต้องไม่กระเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นทางนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความกังวลใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดูแลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้สื่อสารแสดงความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจและปรับเข้าหากันเพราะเชื่อว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสำหรับกระแสการปลุกการชุมนุมนั้นรองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าประชาชนปัจจุบันมีความคิดวิเคราะห์มากขึ้นประกอบกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายหากการชุมนุมส่งผลกระทบกับผู้อื่นประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเลือกแสดงออกผ่านช่องทางสื่อออนไลน์แทนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ภาคเอกชนพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาอย่างเต็มที่
9: บริษัทบัสขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้บริษัทรับจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ให้สิทธิ์การใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัสดำเนินการขนส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นนพศรแก้วคำ รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสควบคุมพื้นที่เทือกเขาตะเวเร่งพิสูจน์ทราบย้ำ

0: ใช้โดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นจุดๆตามสภาพพื้นที่ส่วนกระแสข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะนั้นขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงยังไม่ยืนยันต้องรอเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์ทราบก่อนจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอหัวไซอำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอจุฬาภรอำเภอร่อนพิบูลอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาใจสนอำเภอคนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะดาวอำเภอหัดใหญ่อำเภอกระแสสินอำเภอระโนดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอทันโตอำเภอเบตงอำเภอกาบังจังหวัดยะลาอำเภอแว้งอำเภอสุขีรินทร์อำเภอสงไห่โกลกอำเภอสงไห่บาดีอำเภอรังแงอำเภอยี่งออำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอบาจ่ออำเภอเมืองอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอลำทับอำเภอขอนพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกจากฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
2: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับผมตะวันขีวิจิตรครับวันนี้มารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ระบบ AM นะครับ891 GHz ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังถ่ายทอดผ่านทาง Facebookของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับใครเห็นไลฟ์นี้แล้วนะครับอย่าลืมให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็จะคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับใต้ไลฟ์

0: มีช่องแสดงความคิดเห็นสามารถที่จะส่งข้อความนะครับพิมพ์ข้อความตอบโต้กันมาได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็น channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยนะครับเช่นเดียวกันครับติดตามกันได้ทั้งทางคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับทางรายการของเรานะครับ022769717ครับแล้วก็022769721รวมถึงสายด่วนของเรานะครับ0817159551ถึง3นะครับนี่ก็เป็นการติดต่อของเราตลอดเนี่ยฮะช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศมาเลยนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับสายด่วนของเรา0817159551-3เนี่ยโทรได้ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเป็น022769717แล้วก็022769721นะครับโทรศัพท์มาช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศเท่านั้นนะครับช่วงวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับติดตามก็ได้อีกช่องทางหนึ่งนะฮะใครจะส่งเป็นจดหมายมาก็ได้นะนะครับอยากจะส่งเป็นเอกสารเรื่องราวต่างๆมาให้เราได้ช่วยพิจารณาแล้วก็ขอคำแนะนำปรึกษาต่างๆนะครับก็จ่าหน้าซองมาได้ที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มีทั้งคุณจิรพรแว่นประชาแล้วก็คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีครับช่วยดูแลท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกับผมด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ผมย้ำไปเมื่อสักครู่นี้022769717 022769721โทรศัพท์มาได้ขอคำแนะนำปรึกษามาได้นะฮะใครมีเรื่องราวอะไรที่เป็นข้อคับข้องใจหรือว่ากำลังทุกข์อยู่หรือมีอะไรที่อยากให้เราได้ช่วยประสานงานนะครับช่วยบรรเทาทุกท่านได้นะครับเราอาสาที่จะมาช่วยทุกท่านเลยนะครับนี่แหละฮะก็คือเจตนารมณ์ของรายการของเรานะฮะวันนี้น่าจะมีหลายเรื่องนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันมีทั้งความคืบหน้านะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวที่ต้องมาติดตามประสานงานในการช่วยเหลือกันนะครับสายแรกในวันนี้เราจะไปที่จังหวัดปทุมธานีเลยฮะเราจะไปคุยกับคุณรัชตะโลหะอุดมกันนะครับสวัสดีครับคุณรัชตะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณรัชตะเดี๋ยวย้อนความกันสักหน่อยเนาะก่อนหน้านี้คุณรัชตะที่แจ้งขอความช่วยเหลือกับทางรายการมาใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ นะฮะเกิดเหตุอะไรขึ้นครับ
1: ก็น้ำประปาเนี่ยแถวเนี้ยเวลาเขาซ่อมท่อ
0: ครับ
1: แล้วมันก็ขุ่นนะครับ
0: อืม
1: ก็ได้ร้องเรียนไป
0: ครับ
1: ปัจจุบันเนี้ยก็น้ำก็ใสเป็นปกติดีนะครับ
0: ครับกลับมาใส่แล้ว
1: ประมาณครับเมื่อประมาณเมื่อวานนี้ก็มีเหตุที่ท่อแตกอีก
0: อืม
1: แต่ก็ดูว่าน้ำจะขุ่นไหมก็ไม่ขุ่นก็แสดงว่าการประปาก็อาจจะปรับตัวในการปรับตัวของการประปาก็คือเวลาซ่อมท่อแล้วเขาก็จะโปรสิ่งสกปรกออกจากเส้นท่อก่อนอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
0: ครับ
1: ประชาชนก็อยากให้ทำอย่างนั้นประชาชนไม่อยากรับน้ำสกปรกมาหรอครับ
0: พื้นที่ที่คุณรัชตะได้แจ้งมานะฮะเห็นว่าอยู่แถวคลอง6ใช่ไหมฮะคลอง6ฝั่งธัญบุรีหรือฝั่งคลองหลวงฮะ
1: ธัญบุรีครับ
0: อยู่ฝั่งธั
1: ญบุรีเนี่ยมันก็จะมีเขตคลองหลวงเข้ามา
0: อ๋อเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน
1: ครับใช่ครับเขตคลองหลวง
0: อ๋อครับหมู่บ้านพรพิสารใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: หมู่ก็ใหญ่นะหมู่บ้านนี้
1: ครับก็จะมีประชาชนเยอะครับแล้วก็จะมีร้านเสริมสวยลองคิดท่านคิดภาพนะครับจ่ายน้ำสกปรกร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านตัดผมร
0: ้
1: านตัดผมผู้หญิงเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนที่น้ำสกปรกมานี่จะยังไง
0: โอ้ดูไม่จืดเลยนะ
1: ครับถ้าเห็นภาพอย่างนี้มันก็จะเข้าใจ
0: ครับนะ
1: ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับประชาชนจ่ายค่าน้ำสะอาดไม่จ่ายค่าน้ำสกปรก
0: ครับผม
1: แต่ถ้าการประปาเข้าใจในจุดนี้นะครับก็ต้องแก้ไขในการทำงานการแก้ไขก็ไม่ได้ยากเลยเพียงแต่เมื่อมีเวลาที่จะซ่อมท่อก็ต้องบล็อกท่อก่อนจะเปิดน้ำจากเมนเนี่ยก็ โบน้ำทิ้งไปสิ่งสกปรกก็ออกตามขั้นตอน
0: จริงๆนะฮะจริงๆแล้วพวกเราเองหรือคนที่เคยรู้วิธีการในการซ่อมแซมท่อประปาต่างๆแน่นอนล่ะมันจะมี

0: เศษฝุ่นผงหรือเศษดินโคลนต่างๆเข้าไปปะปนในท่อประปาบ้างในช่วงที่มีการซ่อมท่อใช่ไหมฮะคุณรัชตะนะครับและยิ่งเป็นท่อใหญ่ของการประปาด้วยยิ่งมันมีโอกาสเข้าไปได้เยอะด้วยนะฮะดังนั้นเมื่อซ่อมเสร็จแล้วนะสิ่งสกปรกต่างๆก็ควรจะเดรนออกไปนะฮะมันมีวิธีนะทางการประปาก็มีวิธีแต่จริงแล้วจากที่คุณรัชตะได้แจ้งมาที่รายการของเราเนี่ยทีมงานของเราก็ประสานไปเลยนะทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงนะฮะซึ่งทางท่านผู้จัดการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงคุณเฉลิมพลประเสริฐสุวรรณเนี่ยท่านก็รับเรื่องแล้วก็รีบดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบให้เลยนะฮะแล้วก็นี่แหละอย่างที่คุณรัชตะบอกแล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุซ้ำสองมีท่อตรงท่อแตกอีกบางส่วนอ้าวคราวนี้ไม่มีน้ำขุ่นๆมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีสนามเป้าด้วยครับว่าได้รับเรื่องแล้วก็ได้รับเรื่องเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยแล้วก็ติดตามจนมีการแก้ไขอย่างเงี้ยตัวสิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับนี่ก็คือ
1: ขอบพระคุณอย่างสูง
0: ยินดียินดีครับแล้วก็ทำรายการที่ต่อเนื่องกันนี่ก็คือ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะเป็นสถานีวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็รับเรื่องต่อแล้วก็มาประสานงานกันต่อนะครับคุณรัชตะแจ้งมาในหลายๆช่องทางแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยใช้ช่วยเหลือประชาชนจริงๆนะครับดังนั้นพอมีความคืบหน้าต่างๆเนี่ยแหละก็เลยต้องเชิญคุณรัชตะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เรียบร้อยเนาะนะฮะมีอะไรยินดีครับยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็หากมีปัญหาอะไรอีกนะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคุณรัชตะนะ
1: คร
0: ับ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะหลายๆเรื่องราวนะครับเราก็นำเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามหลายๆรายการเลยนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็เป็นรายการหลักอีกรายการหนึ่งที่เราได้ดำเนินการช่วยประสานงานให้นะครับกับในทุกๆเหตุการณ์ที่แจ้งเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับ0817159551-3อันนี้เป็นเบอร์กลางของเราเลยนะครับน้องๆทีมงานคอยรับสายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะรับเรื่องทุกๆเหตุเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะประสานงานให้ความคืบหน้าเราก็จะกระจายนะครับมาเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในรายการต่างๆของเราด้วยนะครับเอาละครับไปต่อกันเลยที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะตอนนี้เราไปพูดคุยกับคุณเฉลิมกิตติกันหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับคุณเฉลิมกิตติอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการใช่ไหม
2: สมุทรปราการตำบลศรีสะเจ้าเข้นะกิ่งบางเสาธงนะครับ
0: นะฮะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะฮะมีความเดือดร้อนอะไรฮะคุณเฉลิมกิตติ
2: ก็เรื่องไกวทางเท้าเนี่ยตรงบ้านเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: กลางคืนนี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะพวกติดยาเนี่ยนะโอ้มันวิ่งเนี่ยถ้าที่บ้านเนี่ยจะมีอะไรไปวางเผลอไม่ได้นะ
0: หายเหรอ
2: โอ้มิเตอร์น้ำรองเท้าดู
0: ครับ
2: มันเอาหมด
0: เหรอโอ้โห
2: ไม่กระทอกรอบอยากตามยังเอาเลยแล้ววันนั้นผู้ใหญ่บ้านเขามาทำท่อน้ำเนี่ย
0: ครับ
2: เขาว่าลงใครเหยียบแตกเนี่ยเอ้าแล้วผมจะไปรู้กลางคืนไฟก็ไม่มีถ้าหมายไม่ทันนาทีควายตรงเนี้ยเนี่ย
0: ม
2: ันเกี่ยวขาดตรงมาเขาถึง
0: ไฟสองทางนี้ไอ้ตรงที่ว่าเนี่ยมันเป็นทางในหมู่บ้านหรือว่าเป็นทางหลวงหรือทางชนบทเลย
2: ทางเท้าริมนะริมคลองนะ
0: อ๋อเป็นทางเท้าริมคลองอ๋อไม่ใช่เป็นทางที
2: ่ปัจจุบันก่อนนี้อยู่ริมคลองแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีทางข้างเราเธอเข้ามาเนี่ยโอ้โหคนติดยากันเยอะมากเลย
0: มันเป็นเหมือนอย่างนี้ไหมเป็นทางที่เขาทำเรียบกับลำคลองทำเป็นเขื่อนอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าฮะแบบนั้นปะ
2: ครับผม
0: อ๋อมันก็เลยมีที่ให้คนเดินถ้าปกติเนาะถ้าในกรุงเทพมหานครบางที่เขาก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเดินชมริมน้ำไปแล้วก็บางทีวิ่งออกกำลังกายไปแต่ว่าแถวๆบางเสาธงตรงบ้านจระเข้น้อยเนี่ยเนาะก็กลายเป็นว่าตอนกลางคืนมีพวกมาซ่องสุมมีมั่วสุมยาเสพติดกัน
2: นี่คนมานั่งซ่องสุมเนี่ยแล้วคุยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายจริงๆจริงๆนะ
0: เหรอ
2: ผมนอนฟังในบ้านเพราะบ้านติดทางเท้าใกล้ห่างกันประมาณสัก10เมตรได้มั้งห่างนะเดี๋ยวมาดับแล้วเบิ้ลเครื่องเบิ้ล
0: นะอ๋อแต่ตรงนั้นสามารถเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ใช่ไหม
2: ครับมอเตอร์ไซค์เข้ามาได
0: ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าริมคลองอะไรฮะคุณเฉลิมกิตติ
2: ริมคลองจระเข้น้อยคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ใช้คลองจระเข้น้อยเลยนะ
2: ครับผม
0: ปกติแล้วมีตำรวจเข้าไปมั้งไหมมีสายตรงสายตรวจวิ่งเข้าไปมั้งไหม
2: ไม่เห็นวิ่งเลยเมื่อกี้ตำรวจเก่งบางทองก็โทรมาหาผ
0: ม
2: เขาถามอ้าวแล้วก็ถามว่าอ้าวคุณ วันนั้นจับกระท่อมไปแล้วก็ต้มใหม่อีกนะต้มใหม่แม่ก็ว่าไงรู้ไหมต้มใหม่นี่หนักกว่าเก่าอีก
0: แล้วบ้านที่เขาต้มล่ะเขายังไม่จับไปหรอ
2: เขามาจับไปเที่ยวแล้วแบบหม้อใหญ่ใหญ่นะมันมาไอ้รถสองแถวทึบนะ
0: ร
2: ถตู
0: ้ครับ
2: สี่ล้อโอ้ยมันมาเป็นคันรถเลยยาผสมกับใบกระท่อม
0: ก็เลยเหมือนกับว่าจับไปแล้วรอบนึงป๊อปแป๊บทำใหม่กันอีกแล้ว
2: ทำอีกแล้ว
0: โอ้
2: นี่อาทิตย์หนึ่งสี่ถังนะแก๊ส
0: ตำรวจบางเสาธงนะตำรวจบางเสาธงจริงๆเนี่ยน่าจะรู้นะจริงๆอ่ะ
2: คุณเขาเสียค่ารายเดือน
0: มีนอกมีนายกันอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองอ่ะเอาเป็นว่าย
2: ามงยามาเนี่ยเขาเสียรายเดือนกันทั้งนั้นนะผมไม่อยากพูดไปหรือว่าเขาผมพูดไปนี่เขาเกลียดจนลูกบอกว่าพ่อไปโทรหาไปยุ่งกับใครเขา
0: เออได้เอางี้มันมี2เรื่องเนาะคุณเฉลิมกิติเนาะนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องไฟ2ทางเนี่ยที่มันไม่สว่างบางทีมันก็ดับไปแล้วก็เนี่ย
2: ไม่สว่างไหมมันไอ้ที่มันดับนี่มันเกี่ยวขาด
0: อ๋อตั้งใจที่มันดับเหร
2: อ
0: ตั้งใจให้มันดับเลยใช่ไหม
2: ตั้งใจเกี่ยวขาดไปเลย
0: แล้วตรงนั้นจะได้มืดแล้วเขาไปมั่วสุมกัน
2: ใช่อ
0: ย่างนี้นี่เอง
2: ตีสองตีสามนี่เองแล้วบุหรี่ควยกว้างให้ตู่ปุ้ย
0: ผ
2: มถึงบอกว่าจับแล้วต้องเอาจับบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยไปหาต้นต่อ
0: ใช่เอ้ยผมถามหน่อยคุณเฉลิมกิติตรงนั้นเนี่ยผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขามีไหม
2: ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่หมู่สี่เนี่ยเขารู้เห็นกันกับอบต.
0: รู้เห็นกันอีกแล้วโอ้โหนะ
2: แต่นี่ผมแจ้งไปแล้วไง
0: คว
2: านผมแจ้งบอกไปสองเที่ยวเจนบอกว่าเดี๋ยวบอกคุณออนดีกว่าให
0: ้ออกนี่กำลังออกอากาศเลยชัดเจนเลยนะฮะแม่คนแถวนั้นเนี่ยเจออะไรมาบ้างใช่ไหม
2: ใช่แล้วนี่คุณมาพุทธก่อนนู้นนะต
0: ้
2: นเดือนที่แล้วคุณออนเขาเชิญผมไปที่ช่องห้าเนี่ยผมก็กะเตรียมเนี่ยเขามาเปลี่ยนผมผมกะจะเอาของไปขวากจะยื่นอะไรไปจานอะไรไปขวากก็ไม่ได้ไปเลย
0: ก็มาพูดคุยกันนี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนใช่ไหมคุณเฉลิมกิติไฟสองทางบ้าง
2: มันเหลือเกินแล้วนะข้าวของอะไรเนี่ยบ้างข้างบ้านนี่นะเขามาเลี้ยงปลามาเช่าที
0: ่
2: สองสามสี่แสน
0: ครับ
2: โอ้ยจะรักบันไลนะปลาผักกลางค่ำคืนน่าอ้วนไปตีเขาเลย
0: เหรอโอ้โห
2: โอ้โหแล้ว
0: เอาจริงๆเดี๋ยวนะมันเป็นเด็กในชุมชนหรือเปล่าหรือมาจากที่อื่น
2: มาจากที่อื่นแต่เขามาไอ้คนนี้เขาจ้างไว้เขาจ้างไว้เขาให้คนละ500เยนก็ไปเท่าไหร่อ่ะแล้วแหมเขิมเกินมึกเขิมน่าดูเลยนะ
0: คอยส่งของเนี่ยเหรอ
2: ครับ
0: แ
2: ล้วมันจะเล็กจะโตเลยนะผมว่าตรงนั้นก็เดี๋ยวจะไปแกล้งเจ้าของที
0: ่
2: ให้ไล่ผม
0: ครับ
2: ผมติดผมอยู่ที่สนามกอล์ฟเพราะว่าเจ้าของเดินขายสนามกอล์ฟนะ
0: เราไม่ต้องไปบอกว่าเราอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปบอกคุณกิตติเฉลิมกิตติไม่ต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนแต่เราเห็นเนาะเราเห็นเหตุการณ์อยู่ใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอางี้นะครับแต่ละสถานการณ์แต่ละเรื่องที่คุณเฉลิมกิตติได้บอกเรามาเนี่ยนะเรื่องของไฟตอนนี้น้องทีมงานคุณจุ๋มน้องจุ๋มประสานไปแล้วคุณวันลบซึ่งเป็นกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้น้อยนะรับเรื่องไปแล้วเดี๋ยวจะรีบไปดำเนินการตรวจสอบให้นะฮะไปเปลี่ยนหลอดฟงหลอดไฟไปดูซิสายไฟมันถูกตัดถูกสอยลงตรงไหนอ่ะใช่ไหมฮะ
2: โอ้ยล่วงเลย
0: เห็นเลยใช่ไหมเห็นเลยฮะ
2: โอ้ยโหตรงนี้มันติดก็เข้าไผ่บ้านผมแล้วก็ถามโทรมาถามว่าตรงไหนก็เนี่ย
0: มันอยู่ใกล้ๆบ้านเลย
2: เขาโทรมา
0: เอางี้เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าทางกองช่างของอบต.ศรีสะจระเข้น้อยโทรไปอาจจะเป็นเบอร์02โทรไปหานะนะครับ ยังไงคุณเฉลิมกิตติช่วยรับสายด้วยแล้วก็บอกชี้จุดให้เขาหน่อยว่าตรงไหนที่มันขาดเขาจะได้ไปดำเนินการให้นะครับส่วนเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดเราก็ไม่ทิ้งนะครับเราก็ประสานไปแล้วทางสภ.บางเสาธงนะฮะให้ทางท่านภูมิกับได้รับทราบเลยนะครับท่านพันตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัตน์ท่านรับเรื่องแล้วนี่เดี๋ยวให้สายตรวจเข้าไปตรวจสอบดู
2: เขาโทรมาหาผมวันนั้นเบอร์ลงท้ายด้วย3990833399
0: อะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหม
2: ครับผม
0: ครับแล้วก็ได้พูดคุยแล้วใช่ไหมครับ
2: ได้คุยกับ
0: ได้พูดคุยกันหรือยังเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
2: อ๋อคุยกันแล้ว
0: คุยแล้ว
2: ไม่ตรงไหนก็ถามว่าตรงไหนบอกผมก็เลยช่วงผมไปก็ประมาณกลางกลางทางเท้าอ่ะ
0: ครับครับนะก็นี่ฮะ
2: แม่ชื่ออะไรแม่ชื่อเขาชื่ออ้วนอะไรเขาชื่อจริงชื่ออะไรผมไม่ทราบเขานะ
0: ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้คุณเฉลิมกิติทางตำรวจได้รับทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวทางรายการของเราเนี่ยจะตามต่อให้ว่าตกลงดำเนินการอย่างไรเนาะนะฮะแล้วก็ลงไปตรวจแล้วสายตรวจไปตรวจสอบแล้วนะครับหรือมีความถี่เข้าไปตรวจสอบในเส้นทางนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพอมันเกิดเหตุอย่างนี้แล้วมันเป็นการสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนหรือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนาะคุณเฉลิมกิติเนาะใช่ไหมเราก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้จะมาทำอะไรไม่ดีในพื้นที่ของเราหรือเปล่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนของเราแบบนี้นะฮะนะก็เป็นหูเป็นตาด้วยกันนะคุณเฉลิมกิตินะนะฮะ
2: เพราะว่ากลางคืนนี่ผมนอนไม่หลับเลยนะ
0: ตอนที่
2: ย
0: ิน
2: เส
0: ีย
2: งเ
0: น
2: ี่ยนะ
0: นี่นี่ผมแนะนำนะถ้าสามารถทำได้นะใช้โทรศัพท์ถ่ายเป็นคลิปมาอันนี้มันชัดเจนแต่อย่าไปแสดงตัวให้เขาเห็นนะกำลังถ่ายอยู่เดี๋ยวมันจะไม่ดี
2: คุณ
0: ฮะ
2: ถ้าผมมีปืนนะผมยิงต
0: ายอย่าทำอย่างนั้น เราไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้คุณเฉลิมกิติเราไม่ใช่เป็นคนที่ถือกฎหมายหรือมีสิทธิ์ที่จะไปสร้างความรุนแรงเราต้องให้เจ้าหน้าที่ไปทำเราต้องให้เจ้าหน้าที่ไปปราบปรามอันนี้หน้าที่เรานะนะอันนี้บอกกับทุกคนเลยถึงแม้คนนั้นคนนี้จะมีปืนเราไม่สามารถไปทำแบบนี้ได้เขาใช่ไหม
2: เนี่ยมันวันนั้นเจ้าหน้าที่ที่เขามายึดมาเขาได้ปืนกระบอก
0: นะ
2: โอ้การไม่ดูเลย
0: เอา
2: ติดกระผมเนี่ยบ้านติดกระผมเ
0: นี่ยนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้แหละเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตัดจัดการเดี๋ยวไม่ใช่ใครมีปืนไปยิงได้ไม่ดีนะคุณเฉลิมกิตินะนะอ่ะโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวเราจัดการต่อให้นะคุณเฉลิมกิตินะสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยฮะก็มีการประสานงานกันในหลายหน่วยงานนะครับเรื่องของไฟนะครับไฟสองทางไฟสองเป็นทางเดินริมคลองนะครับคลองศรีษะจระเข้น้อยนะครับก็ได้ประสานไปทางกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจระเข้น้อยแล้วนะฮะรับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวจะโทรติดต่อไปแล้วก็ขอให้คุณเฉลิมกิติช่วยชี้จุดหน่อยนะครับบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ทราบจุดจริงๆเวลาไปเดินตรวจเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับดังนั้นอาจจะไปแก้ไขได้ช้านะครับถ้าเผื่อว่าคุณเฉลิมกิติหรือชาวบ้านแถวนั้นนะครับอยู่ในพื้นที่แล้วก็เห็นว่าจุดตรงนี้มันขาดนะตรงนี้หลอดมันหายไปนะมันแตกนะอ่ะก็ชี้จุดให้เขาได้เลยนะครับส่วนเรื่องของยาเสพติดครับอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดนะฮะทางสภ.บางสะทงรับเรื่องแล้วนะครับน้องชุมทีมงานของเรานะครับประสานงานไปทางท่านผู้กำกับแล้วฝากด้วยแล้วกันนะฮะบอกว่าหลายกรณีนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบบางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดำเนินการจับกุมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมันกลับมาใหม่แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปตรวจตาแบบเป็นระยะนะหรือว่าต่อเนื่องอาจจะมองว่าเอ้ยปราบปรามไปแล้วจับไปแล้วมันคงจะหายไปไม่ฮะมีมาใหม่อีกฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมีหลายท่านหลายคนที่โทรศัพท์มาประสานกับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนแบบนี้นะฮะว่าหลายพื้นที่มียาเสพติดระบาดมีคนเข้ามามั่วสุมกันโดยเฉพาะพวกเด็กวัยรุ่นมาจากต่างถิ่นด้วยนะครับบางคงบางครั้งเนี่ยฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องไปลักจี้ชิงปล้นหรือไปขโมยเข้าขโมยของของคนในชุมชนแถวนั้นด้วยนะครับฝากท่านผู้กำกับสภ.บางสาทุ่งด้วยแล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจทุกนายนะครับฝากให้เป็นความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนในย่านนั้นด้วยนะครับแถวแถวตำบลศรีษะจระเข้น้อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีอีกหลายเหตุการณ์ที่เราต้องติดตามกันต่อพักสักครู่ครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
0: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับรวมถึง0817159551-3นะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ติดต่อในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศนะครับแต่ว่าหากว่าจะส่งเรื่องราวมาเพื่อประสานงานล่วงหน้าก็ใช้หมายเลข0817159551-3นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับในกรณีที่มีผู้ชมผู้ฟังรายการของเรานะครับได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษานะครับซึ่งวันนั้นรู้สึกผมก็อยู่ในรายการนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยคุณสงครามครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลังจากที่ได้มีการประสานงานเข้ามานะฮะว่ามีกรณีที่ภรรยาขับรถไปชนวัวนะครับบนถนนนี่แหละได้รับบาดเจ็บนะฮะพรบช่วยรถจักรยานยนต์จะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าแล้วก็ยังไงอ่ะเจ้าของวัวเขาต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะตอนนี้มีความคืบหน้าเข้ามานะฮะเดี๋ยวไปติดตามกับคุณสงครามกันหน่อยครับสวัสดีครับคุณสงครามครับคุณสงครามสวัสดีครับ
9: ครับ
0: ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วคุณสงครามนะครับย้อนเหตุการณ์หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นนานหรือยังฮะเนี่ย
9: ก็วันที่27นะครับ
0: 27เดือน
9: นี้แหละครับ
0: เดือนสิงหา
9: แม่นบ่ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้มันกันยาอยู
9: ่27สิงหาคร
0: ับ 27สิงหานะครับเนี่ยก็เกิดเหตุเนี่ยภรรยาขับรถจักรยานยนต์ไปขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปชนวัวของชาวบ้านเขาใช่ไหม
9: ครับ
0: แล้วก็บาดเจ็บต้องผ่าตัดเข่า
9: แขนครับ
0: แขนอ๋อแขนนะแขน
9: แขนหักดำเหล็กคร
0: ับ โอ้ครับครับแล้วตอนนี้รักษาอะไรเรียบร้อยหรือยังผ่าตัดเรียบร้อยหรือยังครับ
9: เรียบร้อยแล้วครับ
0: อืมใช้พรบไหมหรือว่าต้องใช้สิทธิ์อะไร
9: ใช้พรบครับ
0: อ๋ออ้าวแล้วยังไงต่อตอนนั้นเห็นคุณ
9: แล้วตอนชนใหม่ๆแล้วเขาเจ้าของวัวเขาบอกว่าเขาจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมฮะ
0: อืม
9: ก็คิดไปคิดมาเขาก็มาขอเจรจารับผิดชอบครับ
0: อ๋ออยู่ดีๆมาขอเองเลยใช่ไหมคราวที่แล้วได้รับคำแนะนำจากพี่เกิดผลแก้วเกิด ช่ไหมว
9: ่
0: าไปคุยกับเจ้าของวัวหน่อยตอนนี้พี่เกิดผลแก้วเกิดก็อยู่ในสายกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับทนายเกิดผลครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับตะวันครับ
0: ครับนี่คุณสงครามฮะที่ขอรับคำปรึกษาในครั้งก่อนนะฮะ
10: ผมก็ว่าคุณเหมือนจะเคยฟังเรื่องนี้อยู
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คราวที่แล้วคุณสงครามไม่ได้ได้คุยกับผมหน้าไมค์หรือเปล่าหรือว่าเป็นการฝากถาม
9: คุยครับ
0: คุยหน้าไมค์เนาะ
9: ตอนที่ผมคุยแล้วเขาปฏิเสธผมก็เลยอยากจะปรึกษาต่อใช่ไหม
0: นี่ไง
9: ทีนี้เขาก็มารับผิดชอบเขาไม่ค่อยจะขอเจรจาแล้ว
0: แล้วพอเขามาเจรจาแล้วเนี่ยมันยังไงเขายื่นข้อเสนอยังไงหรือเรายื่นข้อเสนอไปให้เขายังไงบ้าง
9: เขาก็ไม่มีเขาก็บอกว่าเขาไม่มีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ว่าเอาอย่างนั้นก็พรบรับผิดชอบแล้วคุณก็แล้วแต่คุณจะไอ้ทำขวัญเป็นระยะผมแล้วกันเขาก็แล้วเขาก็ตกลงว่าจะทำขวัญ 5,000 ผมก็เลยว่าโอเค
0: โอเคอยู่ใช่ไหม
9: ครับแล้วก็จบกันแล้วก็เขาบอกนัดวันที่20นี่แหละเขาจะมาจำ
0: ระ
9: เงิน20นี
0: ่พี่เกิดผลครับตรงนี้ถือว่าการเจรจาสำเร็จหรือต้องทำอะไรยังไงต่อไปด้วยให้พี่เกิดผล
10: ในส่วนค่าเสียหายก็ถือว่าเราพึงพอใจฝ่ายนั้นมาเจรจาเขาก็เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรในส่วนคดีเขาไปเสียค่าปรับแค่นั้นเองแหละคร
0: ับ คุณสงครามพอใจไหมจากที่เขาได้พูดคุยมาเนี่ยเขา
9: ก็คุยกันตกลงแล้วครับแล้วก็ไม่มีอีกอยู่เรื่องหนึ่งท่านทนายครับพอผมเจรจาแล้วนี่เขาทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำนี่เขาเอาค่าไก่เกี่ยวคนละ250ฝ่ายละ250เป็นเงิน500ผมก็คิดว่ามันสมควรไหมอะไรอย่าง
10: น
9: ี้
10: มันไม่ถูกอยู่แล้วนะครับคือเนี้ย
9: คือ
10: บอกเยอะก็แล้วกันว่าถ้าผู้ใหญ่จะเอาค่าไก่เกี่ยผมจะไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเป็นหลักฐานได้ไหมเขาจะกล้าเอาหรือเปล่าแต่ทีนี้ปัญหามันคือสมมติว่าถ้าเราจะเอาแบบนี้ก็ได้เราไม่จ่ายก็ได้ยืนยันว่าไม่จ่ายก็ได้ครับ
9: คร
10: ับ แต่คำถามคือว่ามีปัญหากังวลใจอะไรไหมล่ะถ้าเราไม่จ่าย
9: ไม่ผมคืออย่างนี้ครับผมว่าผมอยากถามท่านทนายว่ามันผิดกฎหมายไหม
10: ถ้าถามว่าผิดไหมในการไก่เกี่ยกันโดยหลักปกติฝ่ายปกครองอ่ะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเขามีหน้าที่ตามกฎหมายเขามีหน้าที่ต้องไก่เกี่ยอยู่แล้วนะคร
9: ับ
10: แต่ถ้าเราไม่จ่ายเราไม่จ่ายก็ไม่ไปหาอะไรนะครับถ้าจะดำเนินคดีเขาก็ดำเนินคดีได้นะเพราะว่าตามกฎหมายท่านเรียกรับสินบนมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
0: เดี๋ยวนะผมถามทำความเข้าใจกับคุณสงครามด้วยที่บอกว่าผิดกฎหมายไหมเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าคุณสงครามไม่จ่ายเขา250บาทเนี่ยคุณสงครามจะผิดกฎหมายไหมหรือว่าคนที่มาเรียกเราเนี่ย
9: ผมถึงคนที่มาเรียกเราคร
0: ับ
10: อ๋อคือนะครับพี่สงครามเขาผมไม่แน่ใจว่าที่เขาเรียกเนี่ยเขาคุยกันแบบไหนขนาดที่ว่าถ้าไม่จ่ายเขาจะไม่ดำเนินการไก่เกี่ยหร
0: ือ
10: เป็นแค่การเรียกน้ำใจแบบเหมือนคนคุ้นเคยกันธรรมดาหรือยังไง
9: ไม่เขาบ่งออกมาเลยว่าต้องค่าเจรจาเขาจะเก็บไว
10: ้งั้นถ้าค่าเจรจามีหลักฐานไหมคุณออกใบเสร็จให้ผมได้ไหม
0: ถ้าออกใบเสร็จจ่ายได้นะ
10: ถ้าออกใบเสร็จไหมผมว่ารับเงินจากผมเป็นค่าเจรจาผมจะจ่ายให
0: ้
9: ไม่มีใบเสร็จนะ
0: เขา
9: ไม่รู้ว่าเขาได้อำนาจมาจากไหนอะไรอย่าง
10: นี้ไม่มีอำนาจเลยครับถ้าเขามีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเขาออกหลักฐานมาว่าคุณรับเงินจากลูกบ้านในการแก้เคลียร์คุณกล้าไหมถามคนนี้เลย
0: เห็นเขามีข้ออ้างว่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรด้วยใช่ไหมคุณสงคราม
9: ครับไปเขาจะว่าเก็บไว้ว่าพัฒนาหมู่บ้านผมเลยคิดว่าม
10: ันไม่เกี่ยวแล้วครับพัฒนาหมู่บ้านมันก็มีงบประมาณของหมู่บ้าน
0: เ
10: หมือนกันมันไม่ใช่เอาเงินจากการบาดเจ็บบางคนไปจ่ายค่าช่วยพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะมาเรียกจากเราครับ
9: ครับ
10: ถามว่าคุณเอากฎหมายข้อไหนมาเรียกรับจากราษฎรถ้าจะถามกันอย่างนั้นนะผมว่าผู้ใหญ่บ้านเอาอำนาจจากกฎหมายมาตราไหนมายืนยันมาเรียกรับคุณประโยชน์จากประชาชนแบบนี้ถามนี้ก่อนฝากถามด้วยว่าทนายเกิดผลฝากถาม
0: ถามบอกทนายเกิดผลเลยนะฝากถามมานะฮะ
10: ถ้าผู้ใหญ่บ้านมีผมจะลงไปคุยด้วยหน่อยแล้วไปตรงไหน
0: นะฮะแล้วคู่กรณีเราเขายอมจ่ายไหม250บาทเนี่ย
9: ก็เขาไม่จ่ายก็เป็นฝ่ายผมจ่ายหมดเลยมั้งเดี๋ยว
0: เอ้าจะไปจ่ายแทนเขาได้ยังไงล่ะใช่ไหม
9: ผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่ามันเขาเสนอมาผมก็ให้เขาไป
11: จะไปจ่ายแทนเขาได้ยังไง
10: ไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจคำถาม
0: เดี๋ยวเอางี้คุณสงครามคุณสงคราม
10: แล้วเหรอพูดอย่างเงี้ย
0: คุณสงครามปิดวิทยุก่อนตอนนี้เสียงมันสะท้อนไปสะท้อนมาเดี๋ยวเราจะงงกันฟังทางโทรศัพท์เนี่ยนะเสียงมันสะท้อนไปอย่างเงี้ยฮะอ่ะโอเค
10: เอาใหม่อ่
0: ะพี่
10: ตอนน
0: ี้
10: ค
0: ุ
10: ณจ่ายไปหรือยัง
9: ครับปิดแล้วครับ
10: จ่ายเขาหรือยัง
9: จ่ายแล้วครับ
10: จ่ายแล้วผมก็ไม่พลาดเลยครับผมจ่ายไปแล้วแปลว่าคุณเต็มใจไงผมไม่รู้จะว่ายังไง
0: เออ
9: ไม่คืออย่างนี้ครับทนายผมมีเหตุผลอยู่ตรงนี
0: ้
9: ผมก็ไม่คิดอยากแก้ผิดเขาหรอกผมรู้อยากรู้ว่ามันผิดกฎหมายแล้วผมก็อยากให้เขาเลิกทำซะพฤติกรรมแบบนี
10: ้ไม่คือถ้าคุณอยากให้เขาเลิกทำคุณต้องพูดกับเขาว่าผมไม่จ่ายแต่คุณไปจ่ายเขาไม่จะเลิกได้ยังไงครับ
0: จ่ายไปแล้วหมายถึงว่าเรายินยอมไปแล้วสิใช่ไหมฮะ
10: เออใช่ครับ
0: อืม
10: แต่คุณไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้คุณต้องเริ่มตั้งแต่ตัวคุณเนี่ยว่าต้องไม่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเขาเป็นคนอย่างนั้น
0: แม่เสียดายนะเนี่ยโทรมาหาเราช้าไปหน่อยไม่งั้นไม่ต้องจ่ายแล้วเนี่ยคุณสงครามนะฮะเออแล้วก็เลยมี
10: บาทผมว่าพาเมียคุณไปหาหมอได้ค่าน้ำมันรถไปหาหมอยังกินไ
0: หวพี่เกิดผลอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะแหมจะบอกเอาผิดก็ไม่อยากจะพูดคำนั้นนะไปร้องเรียนยังไง
10: มันก็ผิดแต่ว่าถามว่าเราเองก็ไปเต็มใจให้เขาถ้าไม่เต็มใจถามว่าย้อนหลังเอาผิดเขาได้ไหมได้แต่หลักฐานล่ะมีไหม
0: เออไม่มีใบทรงใบเสร็จอะไรด้วยใบ
10: เออมีฐาน
0: จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนตังค์อ่ะคุณสงคราม
9: จ่ายเงินสด
0: เงินสดซะด้วยโอ้จบเลย
9: คร
0: ับ
9: คร
0: ับต่อไปนะท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะถ้ากรณีแบบนี้
9: แล้วมีอีกเรื่องนึง
0: อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเอามา
9: เรื่องไอผมไม่เข้าใจว่ามันถูกต้องไหมไอที่เมื่อสีไอยากันพิษสุนัขบ้าเขาเก็บตัวละ20 บาทเนี่ย
0: ใครหน่วยงานไหนฮะหน่วยงานไหน
10: เออ
0: หน่วยงานไหน
9: ก็ตอนแรกก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาจดว่าเธอบ้านหลังนี้มีสัตว์มีแมวมีหมากี่ตัวพอเวลาเขามาสี
10: แล้วไม่แล้วหน่วยงานไหนเขามาฉีดให้ปศุสัตว์ตัวเหรอ
9: ตอนแรกตอนเขามาฉีดตอนมาจดบันทึกนั่นคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
10: ก็นั่นสิครับผมถามว่าคนมาจดไม่เก็บเงินหรือว่าปศุสัตว์เขามาเช็ค
0: เ
10: ราเก็บเงิน
9: ไม่คนที่มาฉีดยาแล้วคนที่มาฉีดยานั้นเดี๋ยวฟังผมว่าคนที่มาฉีดยาก็มาจากอบต.แบบว่าเป็นอาสาเน
10: ี่ยแล้วเขามีภาษีให้ไหมให้เงินแล้วเขามีภาษีค่าจ้าง
9: ไม่มีอย่างเดิมไม่มีอย่างเดิมแหละ
10: ทำไมหมู่บ้านนี้แปลกๆจัง
9: นี่แหละ
10: เป็นที่หมู่บ้านเลย
0: เก็บหลายอย่างจังเลยมีค่าธรรมเนียมเยอะจังเลยนะคุณสงครามนะนะเดี๋ยวนะ
9: ขอสงสัยว่า
0: ขอถามหน่อยขอถามหน่อยอยู่ในพื้นที่อะไรอบต.อะไรหรือเทศบาลอะไร
9: เทศบาลตำบลท่านเทศบาลตำบลแวง
0: แวงเหรอ
10: ขอนแก่นเหรอครับ
0: ร้อยเอ็ด
9: พนทองคร
10: ับ ขอนแก่นพนทอง
9: ร
0: ้
9: อยเอ
0: ็
9: ด
0: ร้อยเอ็ดแวงนะตำบลแวงอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเออเอาแปลกๆนะพี่เกิดผลนะ
10: ผมถามนิดนึงครับผมถามนิดนึงว่ามันเป็นนโยบายฉีดทั้งตำบลไหมหรือแล้วแต่ชาวบ้านสมัครใจไปฉีด
0: อ
9: ันนี้แหละผมสงสัยอยู่ตรงนี้แหละผมว่า
10: ไม่จะคุณจะต้องทำไหมล่ะผมถามคุณจะนี
0: ่คืออย่างนี้คืออย่างนี้คุณสงคราม
10: ที่เขาออกนโยบายประกาศของอบต.เขาประกาศฉีดทั้งตำบลหรือเขาบริการแล้วแต่ใครจะฉีดเขาคิดค่าบริการ
0: 20 บาท
10: เอาให้มันชัดเจนก่อน
0: เออมันอาจจะมี
10: ไปกล่าวหาเขาเนี่ย
0: รู้ไหม
9: เขาคิดหมดเลย
0: เอางี้นะคุณสงครามนะเอางี้นะพี่เกิดผลนะเดี๋ยวผมช่วยสรุปให้แล้วกันนะครับกรณีนี้นะคุณสงครามนะเดี๋ยวน้องทีมงานของเราจะหาคำตอบเดี๋ยวจะโทรประสานไปที่อบต.แวงให้นะฮะว่าเหตุแบบนี้นะครับได้มีการเรียกลูกบ้านมานะครับแล้วก็จะมีการจัดฉีดยากันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของลูกบ้านเนี่ยนะครับได้มีดำเนินการอย่างไรมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่มีค่าบริการหรือไม่เอางี้ดีไหมนะจะได้ชัดเจนนะเพราะคุณสงครามเองก็ไม่รู้แต่ผมเสียไปแล้วนะเหมือนกรณีแล้ว
10: เขาบอกล่วงหน้าว่าเป็นเรื่องของการให้บริการพิเศษไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานต้องเข้ามาดำเนินการจัดการเองแบบน
0: ี้นะฮะ
10: แล้วใครอยากจะฉีดเขาคิดตัวละ20 บาทอันเนี้ย
0: อัน
10: นี้ก็ไม่อาจจะเป็นเรื่องที่เขาแจ้งให้ประชาสัมพันธ์เรื่อง
0: นั้นเหมือนเป็นค่าบริหารจัดการนะพี่เกิดผลนะ
10: ใช่
0: ไหม
10: เรื่องนึงแต่ถ้ามันเป็นงบประมาณของแผ่นดินอยู่แล้วก็ไม่ได้เก็บกับชาวบ้านอันเนี้ยต้องคุยอีกเรื่องนึง
0: นะเดี๋ยว
10: ถ้าเราไม่รู้อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ตอบยากเลยคร
0: ับ ใช่ใช่เดี๋ยวเราก็ไปหาว่าเราไปปักปรำเขาว่าเขาอีกเดี๋ยวขอให้ทางทีมงานผมไปหาคำตอบให้นะคุณสงครามนะนะฮะเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบอีกต่อไปนะ
9: คร
0: ับ โอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสงครามแม่พี่เกิดพี่เกิดฝน
10: หมู่บ้านนี่ภาษีสังคมเยอะจริงเลย
0: พี่เกิดฝนงงเลยนะเออเราดีนะเราไม่ได้ไปอยู่นี่อ่ะนะแวงจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะฮะ
10: สงสัยผมไปอยู่ต้องมีทะเลาะกันทุกวัน
0: โอ้ไปเปิดสำนักงานที่นั่นโอ้รวยเลยแม่จริงๆนะฮะก็ไอ้กรณีนี้อย่างที่เรา
10: ที่บ้านเก็บไม่ถูกนะ
0: เออใช่ใช่เนี่ยผมกำลังจะย้อนกลับมาที่กรณีนี้เลยว่าอ่ะทำไมเกิดทำไมต้องไปเก็บอ่ะเออเพราะอะไรถึงต้องไปเก็บหรืออ่ะถ้าเผื่อว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะในการช่วยเจรจาอย่างเงี้ยมันพูดได้ไหมพี่กบ
10: มันไม่ได้อยู่ครับมันไม่ได้แล้วค
0: ือ
10: คุณเจรจาการเจรจากันเป็นเรื่องของคู่ความเขาสมัครใจกันด้วยส่วนหนึ่งเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเราต้องเป็นคนกลางไม่ใช่แบบบีบบังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจรจากันสองในการเจรจามันเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองของผู้ใหญ่บ้านกำนันอยู่แล้ว
0: ต้องไกล่เกลี่ย
10: ให้ลูกบ้านเขาตกลงกันไม่ใช่เกิดข้อพิพาทบาดหมางกันจากข้อพิพาทบาดหมางกันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ต้องทำให้มันสงบนะครับ
0: หน้าที่
10: ผู้ใหญ่บ้านกำนันมีเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
0: ไม่ใช่
10: ปกครองต้องทำให้มันสงบ
0: ไม่ใช่คุณไปเจรจาเพื่อไปหารายได
10: ้ไปเรียกเก็บเหมือนตัวเองมันไม่ถูกเลยครับมันไม่ถูกเลย
0: ใช่
10: แล้วอ้างว่าเพื่อเอาเงินมาเป็น
0: สาธารณประโยชน
10: ์ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะมันคนละวัตถุประสงค์การทำงานกัน
0: นี่
10: เพราะการพัฒนาหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายปกครอง
0: ฟังไว้นะ
10: พัฒนาหมู่บ้านเป็นหน้าที่ของอบต.เป็นหน้าที่ของเทศบาล
0: ครับ
10: แต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นฝ่ายปกครองนะครับเป็นคนละฝ่ายคนละแผนกกันนะ
0: อย่าเอามาทับซ้อนอย่าเอามาหาประโยชน์นะฮะอีกหนึ่งท่านรออยู่นะครับพี่เกิดผลครับคุณป้าสมบัติครับขอปรึกษาหน่อยลูกสะพายเป็นคนพิการประเภท5ถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าเอาละสินะครับคุณป้าสมบัติครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค
0: ่
11: ะ
0: เอาเล่าเหตุการณ์หน่อยสิ
11: คือเขาอยู่ๆก็มีหมายมา3หมายเลยค่ะ
10: เดี๋ยวคุณป้าคนพิการประเภท5พิการลักษณะไหนครับ
0: สติปัญญาสติปัญญา
11: สมองและสติปัญญา
0: ไม่รับรู้อะไรแล้วอ่ะ
11: แต่เขาก็ยังพอพูดรู้เรื่อง
0: อายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร
11: ่อายุ30ปีค่ะ
0: 30ปีนะฮะแล้วรู้ไหมใครเป็นคนหลอก
11: ถามเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วฉันก็อยู่คนละบ้าน
10: ไม่เป็นไร
0: อยู่ๆก็มีหมายสารมาที่บ้านแล้ว
10: มีคนหลอกแกแน่ๆแหละอย่างนั้น
0: จะทำยังไงดีจะทำยังไงดี
11: ตอนนี้เขาไปติดคุกที่น่านมาแล้ว9เดือนแล้วตอนนี้เขาไปติดคุก
10: ตอนที่เขาไปติดคุกเนี่ยในระหว่างที่เขาติดคุกมีคนเอาเอกสารเขาไปใช้ใช่ไหมหรือเขามีคนเอาไปใช้ก่อนที่เขาจะไปติดคุก
11: คือมันมีหมายเกาะมีหมายมาทีเดียวเรียงกันมาเลย3หมายที่บ้าน
0: เสร็จแล้ว
10: ไปติดคุกวันไหนล่ะครับทีนี้มาในหนึ่งใน3หมายใช่ไหมที่ไปติดคุกเนี่ย
11: น่านค่ะติดที่น่านหมายแรกค่ะหมายแรก
0: หมายแรกเลย
10: ใช่ไหมเขาติดเพราะเขาประกันตัวไม่ได้ใช่ไหมครับหรือศาลตัดสินว่าเขา
11: ประกันได้แต่เราไม่มีเงินไป
0: ก็ก็เรื่อง
11: เป็นมันไกลฉันก็แก่แล้วผัวเขาก็เป็นใบ
0: ก็เลยต้องติดคุกที่นั่นเลย5เดือนใช่ไหมฮะ
11: หัวเขาเป็นใบหนังสือก็ไม่ดีเรียนก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้
10: จ
11: ะ
10: คุยกัน ได้ใจเย็นได้ใจเย็นกำลังสอบถามอยู
0: ่
10: ครับป้าเข้าใจแหละว่ามีปัญหาในเรื่องการสื่อสารกันนะครับแต่คำถามคือว่าคดีนั้นอ่ะเขารับสารภาพใช่ไหม
11: เขารับสารภาพ
10: ก็ออกมาแล้วก็โดนในคดีอื่นใช่ไหมครับ
11: ยังเขายังไม่โดนค่ะแต่คือเราไม่สับอีตอนที่เขาติดหนักเหมือนเขาจะถูกโอนไปอยู่อะไรอ่ะสมโนครัวกลางอะไรกลางอ่ะฉันก็ไม่
10: เข้าใจยังไงก็ต้องโอนคือมันก็เหมือนปกติเวลาเขามีหมายเรียกแล้วแม่เวลาติดต่อไม่ได้เขาจะโอนชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางก่อน
0: อัน
10: นี้เข้าใจอยู่มันคนละส่วนกันนะ
0: ครับ
10: แล้วคืออ
11: ยากว่าทำไมถึงโอนไม่ได้คะ
10: อะไรนะครับ
11: อยากถามว่าทำไมถึงโอนกลับมาอยู่ที่เดิมไม่ได้
10: เขามีคดีค้างอยู่ครับ
11: อ๋อ
10: โอนมันได้แต่มันต้องเคลียร์คดีทุกอย่างก่อนเพราะว่าการที่เขาไม่ไปตามหมายเรียกเท่ากับออกหมายจับเมื่อพ้นระยะเวลา6เดือนหลังจากออกหมายจับเนี่ยกฎหมายมันบังคับให้โอนชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางเลยครับ
0: ดังนั้นตอนนี้ติดคุกไปในหมายแรกใช่ไหมที่จังหวัดน่านอีก2หมายนี่ที่จังหวัดไหนฮะเนี่ย
11: ศรีสะเกษกับจังหวัดนนท
10: ์โอ้โห
0: พี
10: ่ คือระหว่างที่เขาไปติดคุกในคดีแรกน่าจะมีหมายคดีที่สองมันน่าจะมีหมายจับพอจับไม่ได้ภายใน6เดือนมันก็จะบังคับให้กฎหมายก็จะบังคับให้นายทะเบียนโอนย้ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางทันทีเลยครับแต่ปัญหาคือคดีที่สองคดีที่สามเนี่ยผมไม่รู้ไงว่าเจ้าตัวเขาไปรับสารภาพทำไมเพราะถึงแม้ว่าเขาไม่มีเงินจ้างทนายเขาก็ยังสามารถขอศาลตั้งทนายให้ได้เนี่ยพอเจ้าตัวเขาไปรับสารภาพศาลก็ตัดสินไปตามนั้นเลย
0: แต่ว่าด้วยเขาเป็นคนพิการทางสติปัญญาไงพี่เกิดผลนะฮะผมไม่แน่ใจว่า
10: เข้าใจจริงๆไม่มีญาติพี่น้องเลยครับที่จะพาไปแถลงศาลว่าเขาพิการทางสติปัญญามีหลักฐานยืนยันไว้ต่อสู้แบบเนี้ย
12: ฉันทั้งส่งหลักฐานให้เขาทั้งหมดเลยค่ะ
10: ให้ใครครับให้ใครครับ
12: ให้กับไอ้ทั้งศาลน่านนะคะทั้งตำรวจน่านที่เขา
10: ที่ทำให้ตำรวจน
12: ่านจับตัวไปให้อ่ะ
10: ผมเข้าใจตำรวจเขาอาจจะไม่รับรู้แล้วให้ไปต่อสู้ในศาลก็ว่ากันไปแต่คำถามก็คือว่าเขาไม่มีทนายความในศาลเลยใช่ไหมไม่สู้คดีใช่ไหม
12: ไม่มีค่ะเพราะฉันก็ไปไม่ได้แก่แล้วโรคก็เยอะ
0: ดังนั้นก็คือว่าเหมือนกับลูกสะใภ้เนี่ยสู้คดีอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมคุณป้าสมบัติเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาไปสู้อีท่าไหนจะรับสารภาพหรือจะอะไรสุดท้ายก็คือติดคุกอยู่ที่นั่น5เดือน
12: 9เดือนค่ะ
0: 9เดือนเลยนะตอนนี
10: ้เห็นไหมฮะบอลล่วงเลย6เดือนเขาก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านอยู่แล้ว
12: แล้วพอทะเบียนบ้านเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไอสิทธิ์คนพิการที่เขาได้เงินคนพิการเดือนละ800ก็ไม่ได้ค่ะ
10: อ๋อ
12: ท่านก็จะถามแค่นี้แหละว่าเขาติดอะไรทำไมถึงย้ายกลับมาไม่ได
0: ้อ๋อแต่ว่า
10: คดีครับถ้าเขาพ้นจากคดีแล้วเขาสามารถขอย้ายกลับมาได้ถ้าเขาพ้นทุกคดีก่อนนะ
0: คร
12: ับ แล้วยังมีเขาก็คงจะต้องไปอีกใช่ไหมคะ
10: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตำรวจของที่ไหนนะร้อยเอ็ดเหรอครับกับ
0: น่านฮะน่านที่จังหวัดน่านแล้วก็ศรีสะเกษแล้วก็นนทบุรี
10: นั่นแหละอีกสองจังหวัด
0: อีกสองจังหวัดเลยนี่นะฮะ
10: แต่ละจังหวัดไกลๆด้วย
0: แบบนี้มันจะมีวิธีการยังไงที่จะชี้แจงความจริงหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมพี่เกิดผล
10: มันก็ต้องชี้แจงไปตามความจริงเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนช่วยคำถามคือเพราะเขาโดนจับเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่ได้ติดตามไปใช่ไหมคร
0: ับ
10: ก็ปล่อยให้เขาไปสู้ตามสถานกรรมของเขาเอกสารที่ให้ไปยื่นให้ตำรวจเขาอาจจะดูพิจารณาแต่มันไม่มีการชี้แจงไม่มีการขอหมายเรียกตามถ้ามันมีคนแนะนำเขาจะให้ตำรวจไปขอหมายเรียกไปยังอบต.ที่ออกหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดที่ออกเอกสารให้กับเขาว่าม ันเป็นเอกสารจริงไหมเงี้ยนะครับ
0: ม
10: ันเป็นเอกสารแท้จริงไหมแล้วก็ไปใช้ต่อสู้ในศาลแต่คำถามคือมันไม่มีคนเดินเรื่องให้เขา
0: คุณป้าสมบัติเองก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคนที่มาหลอกให้ลูกสะใภ้มาเปิดบัญชีเนี่ยเป็นใครอ
12: ยู่คนละบ้าน
0: อยู่คนละบ้านเลยก็ไม่รู้เลยต้นสายปลายเหตุมาจากไหนแล้วก็ตัวลูกสะใภ้เองก็ตอบอะไรไม่ได้
12: เขาก็ไม่มีญาติพี่น้องด้วยเป็นเด็กมาจากบ้านเด็กกำพร้าค่ะ
0: เนี่ยเป็นจุดอ่อนเลยนะที่ให้พวกมิจฉาชีพมันเจาะเข้ามาได้นะพี่เกิดผลเนาะนะฮะกรณีแบบนี
10: ้ไม่พิการอีก
0: สามีก็พิการด้วย
12: ก็พ
0: ิ
12: การแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็ไปไหนก็ไม่ถูกไม่รู้เรื่อง
0: นะแต่ตอนนี้สามีอยู่ที่ไหนตอนนี้สามีเขาอยู่ที่ไหนฮะ
12: ก็อยู่กระฉับที่เนี่ยจ้ะอยู่คลอง5เนี่ยจ้ะ
0: อยู่ที
10: ่แสดงว่า
0: ปทุมธานีเนี่ยนะ
10: ไปสู้ระทังชั้นนึงเนี่ย
0: นะฮะโอ้เรื่องนี้อ่ะคือป้าคุณป้าสมบัตินะมีแค่สงสัยว่าทำไมถึงย้ายทะเบียนบ้านกลับมาที่บ้านไม่ได้นะเนื่องจากเหตุนี้นี่เองยังเหลืออีก2หมายนะที่ยังต้องดำเนินคดีกันต่ออีกนะประมาณนี้
12: ไม่มีปัญญาก็คงต้องปล่อยตามบุญตามกรรมแหละ
0: อ่ะนะฮะ
10: ติดต่อพมจ.จังหวัดพมจังหวัดได้ไหมครับหรือว่ายังไงครับสามารถติดต่อได้ไหมก็ออกไปผู้พิการให้ก็เป็นพมจ.จังหวัดให้ออกให้อย่างนี้ไปประสานขอได้ไหมป้า
12: หมายถึง
0: ทางเราเนี่ยนะครับเนี่ยเอาเรื่องของลูกสะใภ้เนี่ยไปแจ้งทางพมจ.จังหวัดพมจังหวัดนะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดเนี่ยว่าเกิดเหตุอย่างเงี้ยกับกรณีลูกสะใภ้เนี่ยนะครับจะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างไหมเพราะเขาเป็นคนพิการนะ
10: ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนพิการแล้วก็ติดตรงเขาไม่สามารถอ้างใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากว่าถูกย้ายไปทะเบียนบ้านกลางโด ลองไปหาเรือกับเขาได้ไหม
12: พอมจังหวัดเหรอคะ
0: เออใช้พอมจังหวัดพอมจังหวัดเขาดูแลเกี่ยวกับคนพิการ
10: ใช่เขาเป็นคนดูแลผู้คนพิการเขาเป็นคนออกบัตรผู้พิการให้อยู่แล้วครับ
0: ป้าสมบัติจดเบอร์โทรศัพท์นี้นะสายด่วนคนพิการนะ1479นะหนึ่งสี่เจ็ดเก้านะครับเป็นสายด่วนคนพิการ
12: 1479
0: แค่นี้แหละนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้พอที่จะช่วยเหลือหรือมีคำแนะนำอย่างไรให้เราได้บ้างนะบ้านสมบัตินะ
12: นะ
0: เดี๋ยวทางหลังไมค์เองเดี๋ยวผมจะให้น้องทีมงานช่วยหาข้อมูลรายละเอียดด้วยว่ากรณีแบบนี้เราพอจะช่วยเหลือประสานงานกันได้อย่างไรบ้างนะฮะ
12: ค่ะ
0: นะนะเรื่องของคดีความก็ต้องอย่างนี้ไปแล้วนะพี่เกิดผลนะ
10: ที่พิจารณาอย่างนี้ผมอยากช่วยนะแต่มันยากตัวสื่อสารกันนะครับญาติพี่น้องเขาก็ไม่มีใครสื่อสารได้ตัวเขาอยู่ไหนผมก็ติดต่อไม่ได้แบบนี
0: ้
10: ทางมูลที่ยินดีช่วยนะแต่มันติดต่อไม่ได้
0: ตอนนี้อยู่ที่น่านด้วยติดคุกอยู่ที่น่านด้วยต่างหากนะ
10: แล้วมันไม่รู้จะติดต่อยังไงเวลาไปติดต่อไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนเขาชื่ออะไรยังไงเริ่มต้นยังไงไม่ถูกเลย
0: นะคุณป้าสมบัติถ้างั้นเอารายละเอียดต่างๆเนี่ยเล่าให้กับทางสายด่วนคนพิการฟังหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานของเราจะประสานงานทางหลังบ้านให้ด้วยนะฮะทีมงานจะช่วยประสานงานหลังบ้านให้ด้วยส่วนเรื่องคดีความเดี๋ยวอาจจะขอคำแนะนำจากพี่เกิดผลหลังไมค์อีกทีนึงนะครับว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะทางป้าสมบัติเองก็อย่างที่บอกเนาะนะฮะอาจจะไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยแต่รู้ละลูกสะใภ้ฉันไปติดคุกซะแล้วนะฮะหลังจากถูกหลอก
10: ป้าผมไม่รู้หรอกไม่ได้ตำหนิอะไรทั้งสิ้นตำหนิว่าคนมาหลอกเขาด้วยน่ะ
0: นะ
10: คนแบบนั้นน่ะน่าโดนติดคุกแทน
0: ใช่ใช่ใช่
10: การช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างจะติดต่อประสานงานกันยาก
0: เนี่ยฮะ
10: แต่เบื้องต้นเนี่ยผมอยากวิงวอนไปยังตำรวจนะถ้าเห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนไม่สมประกอบเป็นคนไม่สมบูรณ์มันควรจะสอบถามบ้างนะควรจะให้โอกาสเขาได้ที่จะสู้บ้าง
0: สู้คดีหรือแต่งตั้งทนายมาสู้ให้หน่อย
10: จริงในโรงพักมันก็มีทนายความให้คำปรึกษาแต่เขาไม่สามารถเป็นทนายความที่เขาเรียกว่าเป็นทนายความว่าความให้ได้แต่ว่ามันยากตรงที่ว่ามันไม่เป็นคนประสานต่อพอหลุดจากตำรวจไปแล
0: ้
10: วก็ไปสู่อัยการไปสู่ศาลสารก็ไม่ทราบว่าคนนี้บ้าหรือไม่บ้าพิการหรือไม่พิการอย่างนี้นะครับพอสอบถามให้การรับถามอะไรสมมติรับสารก็ตัดสินเลยแบบนี
0: ้สืบพยานไปไม่มีใครมาเป็นพยานฝั่งเราเลย
10: ใช่ครับ
0: ก็กลายเป็นว่าเขาเองต้องสู้คนเดียวอ่ะไหนๆก็ไหนๆฉันรับก็แล้วกันจะได้จบๆไปอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วย
10: ผมไม่รู้เลยซ้ำว่าเขาเข้าใจคำว่ารับสารภาพ
0: นั่นน่ะสิ
10: ไม่รู้เลย
0: นั่นน่ะสินะฮะนะคุณป้าสมบัติยังไงประสานงานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเราจะสอบถามเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับนะพี่เกิดผลนะกรณีนี้พอผมฟังแล้วนี่ก็จะนะพวกกลุ่มมิจฉาชีพมันก็หาทุกช่องทางเนาะที่จะ
10: คนอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับไม่ใช่คนอื่นหรอก
0: เออนั่นน่ะสิ
10: ไม่ใช่มิจฉาชีพที่อื่น
0: ไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงใช่ไหม
10: ไม่ใช่ไปถูกหลอกออนไลน์หรอก
0: ไม่งั้นจะรู้
10: คนในหมู่บ้านนี่แหละครับที่อาศัยโอกาสอ่ะ
0: ไม่
10: มีทางอันนี้ผมเชื่อตัวผมเองนะไม่มีทางที่เขาจะไปโดนคนมิจฉาชีพที่อยู่ในออนไลน์หลอกเขาหรอก
0: อืมใช่
10: เพราะเขาไม่สามารถสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ได้ละเอียดขนาดนั้น
0: ใช
10: ่ครับก็คือคนในหมู่บ้านแหละมาหลอกใช้เขา
0: และเอกสารต่างๆด้วยใช่ไหมเพราะมันต้องใช้เอกสารส่วนตัวไงบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย
10: ATM หรือว่าแอปต่างๆของธนาคารเงี้ยใช่ไหมครับสมมุติว่าที่ ATM อ่ะของใครล่ะก็ต้องเป็นของเขา
0: ต้องคนใกล้ตัวหรือคนที่รู้จักเขา
10: คนใกล้ตัวคนในหมู่บ้านนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นหรอก
0: นี่ตำรวจเอง
10: ถ้าเป็นมิจฉาชีพที่อยู่นอกหมู่บ้านอ่ะผมว่ายากที่จะสื่อสารกันผ่านแชทผ่านไลน์เพราะว่าการหลอกกันที่ผ่านนี้โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องหลอกให้เราแอปเป็นเพื่อนทางไลน์ทางอะไรก่อนใช่ไห
0: ม
10: แล้วน้องเขาไม่น่าจะมีความสามารถขนาดนั้น
0: ไ
10: งครับ
0: ใช่ใช่ฮะนี่ต้องถึงเนื้อถึงตัวละนะฮะว่า
10: ใช่ผมต้องมั่นใจว่าเป็นคนในหมู่บ้านแหละไม่ใช่คนอื่นหรอก
0: อ่ะเดี๋ยวเราติดตามกรณีนี้มาเพิ่มเติมให้ด้วยนะฮะเอาละวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับพี่เกิดผลครับขอบคุณครับ
10: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับรายการของเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเห็นไหมครับวันนี้มีหลายกรณีเลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวให้เราต้องช่วยประสานงานกันต่อเนื่องด้วยนะครับอย่าลืมฮะติดตามชมติดตามฟังรายการเราได้ตลอดนะครับทาง FM 92.5 นะครับแล้วก็ทาง AM 891 kHz รวมถึงทางช่องทางโซเชียลมีเดียของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook ด้วยนะครับอาจจะวันนี้อาจจะไม่ได้อ่านให้แต่ว่าเห็นทุกข้อความแล้วนะครับและผมเองทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
13: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
14: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
19: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
13: ตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีกหนึ่งรายคาดการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน92ล้านบาท
20: ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัววัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวเข้าลิฟต์ด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโดยคาดว่าวัยยาวัจกรรายดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนคิดโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจได้นำพยานหลักฐานและของกลางที่ตรวจยึดได้จากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นโต๊ะกลมสีส้มที่ปรากฏในคลิปขณะเกิดเหตุและลังเอกสารที่ระบุข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
13: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
21: นายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันมิ ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวปราดแห่งสนามรบประจำปี2569
2: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวประจำปี2569ณกองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารโดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลเหล่าทหารการข่าวเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงตามแบบกองปราดแห่งสนามรบผ่านการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในวิกฤตต่างๆตลอดจนการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอธิปไตยของชาติเกียรติประวัติผลงานและคุณงามความดีทุกท่านได้รังสรรค์ไว้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพและเหล่าท

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาแล้ว FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับรวมถึง FM 105 MHz ครับแล้วก็ AM ครับ819 KHz AM 891 KHz ครับรวมถึง AM 1467 kHz นะครับใครที่กำลังติดตามตอนนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์บอกไว้เลยนะฮะ02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับทักทายมารวมถึงการรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันดับแรกเลยมองไปนอกห้องจัดรายการก่อนบรรยากาศวันนี้ครับต้องบอกว่าไม่มีฝนนะครับแต่ก็ครึ้มๆนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ได้มีการรายงานมานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ส่งข้อความมาได้เลยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของการติดตามรายงานตัวมานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมครับในการพูดคุยทักทายรวมถึงการส่งข้อมูลที่เรียกว่าสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้คุณหนึ่งครับนี่คุณหนึ่งอยู่ที่หลังไมค์เรียบร้อยครับภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็มีวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับก็อยู่ที่หลังไมค์รายงานตัวกันมาเลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศของการฟังรายการหลายเรื่องครับวันนี้ต้องบอกว่ามีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องบอกว่ามีการติดตามเรื่องราวของวัดดังนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าวันนี้เป็นท็อปิกที่พูดกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงพระพุทธศาสนาด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าเบื้องต้นก่อนเลยใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโซเชียลมีเดียด้วยดังนั้นครับมาคุยข่าวกันหน่อยดีกว่าว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเพื่อที่จะทักทายมาดูกันก่อนเลยว่าใครจะเป็นสายแรกในการที่จะติดตามรายการของเรานะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวครับที่จะนำเสนอกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญต่างๆนะครับก็ส่งมาเพื่อที่จะประสานงานข้อมูลต่างๆกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรื่องแรกเลยวันนี้นะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็มีหลายเรื่องราวหลายภารกิจครับวันนี้คุณตาคำนะฮะจากศรีสะเกษมาเป็นท่านแรกเลยรายงานตัวมาแล้วนะครับบอกว่าฝนกำลังจะตกคุณบอลก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมรายการนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนี่แหละคือกำลังใจสำคัญในการที่ทำให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่เคียงข้างนะครับกับพี่น้องประชาชนในทุกๆโอกาสนะครับแล้วก็ในทุกๆเรื่องราวต้องบอกว่ามีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเรื่องราวของฝนนะครับที่ตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับอย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับขอให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเรื่องสำคัญที่สุดคือเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอะไรพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีนะครับโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูล

ลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ครับในวันที่9กันยายน2569โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์นะครับในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรตินะครับโดยที่สำคัญครับที่กรุงออสโลก็บรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยความสงบหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากครับก็ได้เดินทางไปถวายความอาลัยนะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศมีนายกรัฐมนตรีมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีนะครับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ครับสะท้อนความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์นะครับและก็เกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินะครับก็เป็นภาพข่าวจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำให้คุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมนะครับได้เลยในเพจของเราก็ลงภาพเอาไว้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารันที่5แห่งนอร์เวย์นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับมีอีกหลายเรื่องราวนะครับคุณอ้อมวันนี้ก็ทักทายมานะครับวันนี้หลายพื้นที่เลยนะครับมีคุณชัยโรจน์ 92.5 ชัดเจนครับโพทองอ่างทองฝนกำลังโปรยปลายครับดูว่าท่าน่าจะหนักด้วยคุณบอลนะครับมีคุณบังออนเล็กใบคุณอภิญญาด้วยคุณออฟฟี่แม็กซิมคุณไลออนกดติดตามแล้วขอบคุณมากๆนะครับคุณอเนกพริกไทยนี่สติ๊กเกอร์มา1ดวง2ดวง3ดวงนะครับคุณพิสมัยอยู่ไหนยังไม่ได้รายงานตัวก็มาได้เลยนะครับแล้วก็มีคุณสุรชัยนะครับรวมถึงป้าติ๋วถ้าฟังอยู่ครับขอ1สายแล้วก็ขอ1แชร์นะครับวันนี้มีป้าภัยท่าเรือเขื่อนแม่กวงครับรายงานตัวมาแล้วก็กดติดตามแล้วขอบคุณป้าภัยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่ามีการคุยข่าวกันแล้วก็รายงานในหลายๆเรื่องราวนะครับแต่อย่างที่บอลเกริ่นบอกว่าเรื่องที่วันนี้ครับเรียกว่าคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามข่าวกันนะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวสะเทือนวงการพระสงฆ์ครับสะเทือนใจมหาชนคนศรัทธาพุทธศาสนาเมื่อ CIB ครับบุกจับเจ้าคุณวัดหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตำรับเหรียญเหนือดวงอันโด่งดังไปทั่วเอเชียและที่สำคัญคุณผู้ฟังครับเบียดบังเงินวัดนะฮะถึง92ล้านผ่านสีกาคนสนิทโดยช่วงเช้าของวันนี้ครับเวลา 6:00 น. 10 กันยายน 2569 ชุดสืบสวนบก.ปปป.ลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้เข้าควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังปรากฏคลิปนะฮะที่เป็นพยานหลักฐานซึ่งมีการร้องเรียนนะครับว่ามีเรื่องของการเสพเมถุนกับศีกาภายในกุฏิขณะนี้นะครับก็เรียกว่าในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับชุดสืบสวนบก.ปปป.ก็ทำการค้นวัดนะครับเพื่อทำการควบคุมตัวไปสอบปากคำไล่เรียงกันต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าที่ได้มีการติดตามข่าวกันตลอดทั้งวันครับต้องบอกว่าทุกสื่อจับตาข่าวนี้กันนะฮะจับประเด็นเป็นข่าวไม่พลาดที่จะติดตามแล้วก็เกาะติดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจด้วยนะครับให้กับพุทธศาสนิกชนไทยนะครับโดยล่าสุดนะครับในเพจของเราก็อัปเดตไว้เมื่อประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเรียกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เกาะติดตลอดทั้งวันนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะรู้ว่าคุณผู้ฟังก็สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนก็สนใจนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดลงเอาไว้เมื่อ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองบอกทิศโชติเจ้าอาวาสวัดดังครับวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดสึกแล้วนะครับหลังถูกจับกุมตามหมายจับพร้อมสีกาคนสนิทในข้อหาร่วมกันเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทคุณผู้ฟังแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นนะครับโดยเพจของตำรวจสอบสวนกลางครับได้มีการรายงานข่าวนะครับพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกเรียบร้อยแล้วครับหลังถูกจับกุมตามหมายจับพร้อมสีกาคนสนิทนะครับร่วมกันเบียดบังเงินวัด
92ล้านบาทแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้กันตลอดทั้งวันเลยที่ผ่านมานะครับเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาตอนเช้ามืดของวันนี้ครับชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ลงพื้นที่ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เช้ามืดครับเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับโดยการดำเนินการดังกล่าวคุณผู้ฟังสืบเนื่องมาจากการที่ปรากฏเป็นคลิปแล้วก็มีพยานหลักฐานครับที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบด้วยนะครับการตรวจค้นภายในวัดด้วยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นครับพบว่ามีการเสพเมถุนแล้วก็เชื่อว่านำเงินไปให้กับสีกานะครับหลังจากตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าพุทธศาสนิกชนไทยของเราก็มีความรู้สึกกับข่าวนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าสะเทือนใจแหละนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนไทยไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยครับต้องบอกว่าทั่วเลยทีเดียวที่ได้มีการติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับก็เกาะติดกันครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับก็จะได้มีการรายงานแล้วก็อัปเดตกันนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อที่หลายๆท่านหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่ครับล่าสุดนะฮะในเพจของ NBT Connect ครับขออนุญาตนำข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันเรื่องของโต๊ะนะครับเรื่องของโต๊ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบครับแล้วก็เก็บหลักฐานคดีเจ้าอาวาสวัดดังครับวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทแล้วก็มีการโอนเงินเนี่ยให้กับสีกาคนสนิทโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำโต๊ะดังกล่าวนะฮะที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงเห็นแล้วล่ะในคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัลอยู่นะครับตอนนี้ล่าสุดครับเกาะติดเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำโต๊ะกลม1ในหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเพิ่มเติมที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีโอกาสได้นำกับคุณผู้ฟังได้นำเรียนกันนะฮะเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับก็คงจะอยู่ในความสนใจสะเทือนวงการสงฆ์เมื่อกองปราบครับบุกรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคากุฏิหลังจากที่มีหมายจับนะฮะในเรื่องของการยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทแล้วก็มีการโอนให้กับคนสนิทนะฮะพบวงจรปิดมัดหลักฐานแน่นเลยครับเรื่องของการเสพเมถุนแล้วก็เรื่องของตัวเงินด้วยนะครับที่มีการยักยอกเงินวัดไปกว่า92ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนครับติดตามกันอยู่แล้วก็อยากจะอัปเดตข้อมูลอัปเดตข่าวสารกันนะครับที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่เคียงข้างครับแล้วก็นำเรียนข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ก็เป็นที่พูดถึงในทุกเรียกว่าทุกจุดอะนะครับทั้งในเรื่องของออฟฟิศก็แล้วแต่ในบริษัทในห้างร้านต่างๆก็คงจะพูดถึงแต่เรื่องนี้เพราะเป็นข่าวที่สะเทือนวงการสงฆ์วงการพระพุทธศาสนานะครับก็ติดตามกันต่อเนื่องครับกดติดตามไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เป็นประเด็นสำคัญในสังคมจับประเด็นเป็นข่าวบอลสกันแก้วประจันก็ดำเนินรายการอยู่ที่นี่นะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเรื่องราวที่หลายๆคนได้ติดตามไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมอินฟลูเอนเซอร์บางทีเราก็ได้ดูโซเชียลต่างๆบางทีเอ๊รู้สึกว่าทำไมเหล่าอินฟลูมีการขายของโฆษณาที่แบบบางทีใช่เหรอมันถูกต้องเหรอข้อมูลต่างๆล่าสุดครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจับมือภาคีเครือข่ายเซ็น2 MOU ยกระดับครับสคบในการควบคุม
เชิงรุกคุมรีวิวอินฟลูเอนเซอร์นะครับและก็ที่สำคัญดันทรัสต์ SME ล่าสุดวันนี้ครับที่โรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่เรารู้จักกันก็คือสคบวันนี้ท่านสุภมาศอิสระ

ภักดีท่านเป็นประธานครับและท่านก็เป็นสักขีพยานด้วยในการลงนามความร่วมมือ MOU ถึง2ฉบับด้วยกันเรื่องนี้ครับเป็นการยกระดับการดำเนินงานในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดภาษาไทยนะครับที่เขามีการใช้ว่าอินฟลูนะฮะรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยเรื่องนี้ครับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายทิตินันท์สิงหาและนายสรัญรักเผ่ารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันพร้อมกับผู้แทนภาคีเครือข่าย5องค์กรนะครับที่เข้าร่วมด้วยรวมถึงคณะผู้บริหาร SME แล้วก็ผู้แทนสมาคม SME หลักใหญ่ใจความครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญครับกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการซื้อสินค้าเรื่องการซื้อบริการต่างๆเน้นย้ำป้องกันการโฆษณาเกินจริงการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสก็ได้มีการกำชับสคบต้องทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่เรื่องของข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการสนับสนุนครับผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวันนี้ได้มีการลงนามนะฮะ MOU 2ฉบับคือ1เลยคุณผู้ฟังคือการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาอีกฉบับหนึ่งครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นบันทึกความเข้าใจ MOU เรื่องของการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยโดยให้ความร่วมมือนะครับกับทั้ง2ฉบับจะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพสาระสำคัญของ MOU ดังกล่าวครับด้านการโฆษณาต้องรับผิดชอบนะฮะของอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับสคบแล้วก็ภาคีเครือข่าย5องค์กรนะครับมุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องนะครับโปร่งใสแล้วก็คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกับผลักดันครับให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีการเผยแพร่แล้วก็เปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลอย่างชัดเจนท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านย้ำด้วยว่าวันนี้โฆษณาอยู่ได้ทั้งเรื่องของการรีวิวใช่ไหมการไลฟ์สดการติดลิงก์ขายสินค้าเนื้อหาสร้างด้วย AI ผู้บริโภคต้องรู้ด้วยครับว่าเนื้อหาที่กำลังดูอยู่เนี่ยบางทีแล้วมีวัตถุประสงค์การค้าอะไรหรือไม่อย่างไรก็ขอให้อินฟลูเอนเซอร์และก็ครีเอเตอร์เปิดเผยให้ชัดเจนครับแล้วก็นำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงต้องไม่เกินจริงนะครับนี่ท่านสุภมาศย้ำหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนนะครับที่เขาดูไลฟ์สดอยู่เขาก็จะได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับไม่เกินจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก่อนที่เหล่าบรรดาพี่น้องประชาชนก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าจากการรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นนะครับนี่ก็เป็นการเน้นย้ำของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของ MOU กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งยกระดับตลาดที่เป็นทำสำหรับผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการ SME สุจริตครับผ่านการพัฒนาการรับรองระบบของผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อนะครับสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจนะครับเวลาที่เราเป็นผู้บริโภคพอเราดูแล้วเราก็เกิดความอุ่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าสักหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับพร้อมกับพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วนะครับเป็นธรรมแล้วก็เข้าถึงง่ายมีการจัดอบรมนะครับ
มีการให้คำปรึกษาจัดทำคู่มือนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยก็ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดโดยไม่เจตนาด้วยนะครับปิดท้ายผู้ประกอบการต้องรู้ด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องสคบก็ต้องหนึ่งเลยก็ต้องเข้าไปให้ความรู้นะครับแล้วก็ช่วยให้เขานำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันคุณผู้ฟังผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเข้าถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวกแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะครับท่านสุภาพ

0: ก็พร้อมย้ำว่าตั้งใจครับที่จะทำให้ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเกิดผลในเชิงปฏิบัติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความคุ้มครองแล้วก็ธุรกิจที่ทำมาก็ต้องสุจริตเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับส่วนหนึ่งครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ติดตามข้อมูลกันนะครับก็ติดตามเรื่องราวต่างๆคุณอาร์ตก็ทักทายมาวันนี้นะครับสวัสดีช่วงเย็นๆด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลต่างๆที่ดำเนินมาแล้วก็ส่งต่อกันมาครับบอกว่าทุกข้อมูลเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังล้วนๆเลยทีเดียวนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกกันไว้มาถึงอีกเรื่องนึงหลายๆคนบอกว่าเดือนนี้คุณบอลเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสมีข่าวดีกันหน่อยใครฟังรายการอยู่ต้องได้รับข่าวดีเพราะว่าในเพจของเราลงเอาไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครฟังอยู่จะได้รู้ข่าวดีก่อนใครล่าสุดท่านเอกนิติธันประภาสเผยข่าวดีตอนนี้เตรียมหารือต่ออายุนี่ไทยช่วยไทยนะครับเฟส2อ้าวเปิดวอลลุ่มดังๆเลยนะฮะเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะเลยว่าจะต่อไหมคุณบอลไทยช่วยไทยจะต่อหรือเปล่าล่าสุดไปตามเรื่องนี้มาให้แล้วเพราะหลายคนบอกชอบมาก4เดือนอาจจะยังไม่พอนะอาจจะต้องต่อใช่ไหมครับอ่ะมาตามเรื่องนี้กันล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวดีคุณอาร์ตนี่พิมพ์ข้อความมาเลยชโยต่อตลอดไปเลยโอ้ดีไหมครับโอเคเดี๋ยวอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าในเพจของเราก็อัปเดตแล้วนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงกรณีที่พ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเรียกร้องนะฮะแล้วก็ให้มีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกสัก 1-2 เดือนคุณผู้ฟังพิมพ์มาหน่อยนะครับใครที่ฟังอยู่เห็นด้วยไหมกับการต่อไทยช่วยไทยพลัสไปอีกนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าอยากให้ต่อเรื่องนี้ครับท่านเอกนิติก็บอกนะครับบอกว่าจะรับไปพิจารณาแล้วก็จะนำเรื่องนี้ครับไปนำเรียนกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยเร็วนะครับขอบคุณเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่ชอบนะฮะหลายคนบอกว่าชอบมากนะครับเยี่ยมมากเลยนี่เห็นไหมแม่บ้านรีวิวเนี่ยบอกชอบมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนครับเป็นความรู้สึกที่จัดการกับข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลที่เรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยปัจจัยในการพิจารณาเรื่องของการต่ออายุโครงการนะครับเนื่องจากก็คือเกิดวิกฤตพลังงานราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตอนนี้ก็ยังคงผันผวนอยู่นะครับปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงครับต่อค่าครองชีพเนาะของพี่น้องประชาชนปัจจุบันครับต้องบอกว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการเนี่ยกว่า26ล้านคนคุณผู้ฟังนะครับเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนรวมแล้วนะครับ26บวก13ก็เอากลมๆแล้วกันประมาณ40ล้านคนขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ามีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยประมาณ1ล้าน2แสนรายนะครับนี่ก็คือทั่วประเทศเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วนะครับกว่า 150,000 ล้านบาทโอ้เยอะมากเลยนะครับเป็นสัดส่วนที่กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณสักร้อยละ16ถึงร้อยละ17นะครับซึ่งก็บอกว่าที่เหลือก็กระจายอยู่ทั่วประเทศก็เป็นร้านรายย่อยนะฮะส่วนกรณีที่จะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นแบบ60-40หรือว่าจะเป็น50-50หรือไม่นะครับท่านบอกว่าขอรับไปพิจารณาก่อนแล้วก็จะมีการหารือกันอีกครั้งนึงนะครับใน2-3สัปดาห์นี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสัญญาณบวกก็แล้วกันนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แต่เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออก ลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 ช่วงที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจก็คุยกันแบบออนไลน์ด้วยนะครับทั้งในเพจของเราที่ติดตามกันอยู่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทางด้านของ TikTok ด้วย I love TikTok นี่มีใจส้มมางามฉ่ำมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากน้อง NK น้องฝนครับวันนี้ส่งเข้ามานะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่น้องแชมป์ด้วยแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับพูดคุยกันบรรยากาศที่เรียกว่าวันนี้มาคุยข่าวที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆวันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมพูดคุยกันนะครับกับประเด็นสำคัญอีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวของการเปิดเกมพลังงานใหม่ของกฟผ.กับการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้เป็นแต้มต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมกับการเปิดโอกาสเชื่อมโยงความร่วมมือระดับโลกผ่านแก๊สเทค2026นะครับร่วมพูดคุยกันครับวันนี้นะครับทั้งในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ซึ่งวันนี้ครับได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงคุณทวิวันด่านวิไลครับจะมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: ครับยินดีต้อนรับนะครับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องแรกเลยครับที่บังขออนุญาตเรียนถามก่อนเลยนะครับต้องเรียนถามว่าปัจจุบันนี้ครับเรื่องของภาคพลังงานไทยเนี่ยมีประเด็นใดบ้างครับที่เราเนี่ยควรจะให้ความสำคัญและในขณะเดียวกันเห็นทราบว่ากฟผ.เองก็มีการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็สร้างความร่วมมือด้วยอยากจะทราบว่าเรื่องราวรายละเอียดเป็นอย่างไรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับ
11: ค่ะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะตอนนี้ประเทศไทยแล้วก็กฟผ.เนี่ยเราเผชิญกับความท้าทายด้านพลังงานอยู่3ด้านนะคะเราเรียกกันว่า Energy Trilemma นะคะซึ่งจะต้องจัดความท้าทายเหล่านี้ให้มีความสมดุลให้ได้นะคะมี3มิติเนาะอันดับแรกก็คือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะคะเรื่องที่สองก็คือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมและเรื่องที่สาม พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม3ส่วนนี้เราต้องหาสมดุลให้ได้นะคะ

0: ราะว่ามีพลังงานที่เพียงพอแต่ก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนเรื่องของพลังงานสีเขียวด้วยนะคะค่ะทีนี้กพ.ได้พัฒนาและทำอะไรบ้างนะคะในโจทย์เหล่านี้เนี่ยหลักเลยคือเรื่องของการรักษาความมั่นคงและราคาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมองถึงทุกๆมิติอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะกพ.เองเนี่ยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียกตัวอย่างนะคะเราได้ทำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเข้าใจว่าทุกท่านอาจจะได้เคยไปเที่ยวชมหรือยังไม่แน่ใจนะคะที่เขื่อนสิรินธรแล้วก็เขื่อนอุบลรัตน์เราได้มีการผลิตไฟที่เกิดจากแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ำที่เรามีอยู่แล้วอย่างเดิมอยู่เดิมนะคะเป็นการเชื่อมโยง2เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันนะคะเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยนะคะ
1: นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่วันนี้ก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนก่อนซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เดินหน้าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทราบมาเหมือนกันว่ากำลังจะมีงานใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นในประเทศไทยด้วย GasTech 2026ด้วยอยากทราบจังเลยครับถึงเรื่องของความสำคัญของงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับว่ามีความสำคัญต่อวงการพลังงานอย่างไรและที่สำคัญเห็นทราบว่ากฟผ.ก็มีบทบาทสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ด้วยอยากทราบรายละเอียดสักนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะงาน GasTech 2026นะคะเป็นงานประชุมแล้วก็จัดนิทรรศการพลังงานระดับโลกที่มีการรวบรวมผู้กำหนดนโยบายผู้นำธุรกิจนักลงทุนแล้วก็ผู้พัฒนาเทคโนโลยีมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะเป็นการสร้างความร่วมมือกันของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจพลังงานเหล่านี้โดยเนื้อหาก็จะมีการครอบคลุมตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติ LNGไปจนกระทั่งพลังงานเชื้อเพลิงใหม่ๆเช่นไฮโดรเจนนะคะหรือโซลูชันคาร์บอนต่ำต่างๆระบบไฟฟ้าและ AI เพื่อภาคพลังงานนะคะการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะเชื่อมโยงภาคพลังงานไทยกับองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็เครือข่ายธุรกิจจากทั่วโลกด้วยนะคะกฟผ.เข้าร่วมในฐานะที่เป็นพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้มีการสนับสนุนแล้วก็ได้ต้อนรับผู้แทนภาคพลังงานจากทั่วโลกนะคะพร้อมกันนั้นเราก็จะได้นำเสนอแนวทางแล้วก็นวัตกรรมด้านพลังงานของกฟผ.ผ่านบูธนิทรรศการที่น่าสนใจค่ะให้เห็นว่าบทบาทของเราในฐานะของผู้ดูแลด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้อย่างไรค่ะ
1: นี่นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยกฟผ.เองครับต้องบอกว่ามองโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะจากงาน GasTech 2026เป็นการต่อยอดภารกิจแล้วก็เห็นบอกว่าเรื่องของระบบไฟฟ้าการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างไรบ้างครับในมุมมองของท่านรองครับ
0: ค่ะ GasTech เนี่ยต้องถือว่าเป็นพื้นที่หรือแพลตฟอร์มสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะโดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาระบบผลิตแล้วก็ระบบส่งไฟฟ้าให้รองรับกับความต้องการในอนาคตในด้านที่สองนะคะก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีทั้งการบริหารโครงข่ายไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับระบบไฟฟ้าของไทยและถ้าว่าไปแล้วด้านที่สามนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นมุมที่ตัวเองก็คิดว่าสำคัญเหมือนกันก็คือจะเป็นการสร้างเครือข่ายกับองค์กรพลังงานและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาร่วมมือกันต่อไปในอนาคตนะคะ
1: นี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะครับในการต่อยอดแล้วก็พัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับคำถามสำคัญเลยกฟผ.เองเนี่ยนะครับเตรียมเสนอไฮไลท์สำคัญอะไรบ้างนะครับจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังภายในงาน GasTech ครั้งนี้ครับ
0: ค่ะแนวคิดที่กฟผ.ดำเนินการในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะเราวางไว้เป็นแนวคิดที่เรียกว่า Bridging the Next Energy Era นะคะจะเป็นการสื่อถึงบทบาทของกฟผ.ในการเชื่อมโยงระบบพลังงานปัจจุบันกับอนาคตนะคะโดยให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุล นะคะภายในบูธของเรานะคะบูธหมายเลข B80นะคะก็จะมีการแสดง นวัตกรรมแล้วก็แนว

0: างการดำเนินงานผ่านนิทรรศการ3โซนนะคะโซนที่1เราใช้คำว่า Bridging Energy Security ก็จะเป็นการเชื่อมต่อพลังงานที่มั่นคงนะคะมีการนำเสนอในเรื่องของก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเหลวในฐานะที่ยังเป็นเชื้อเพลิงหลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็มีเพื่อความพร้อมในการพัฒนาความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจนะคะโซนที่2เราเรียกว่า Bridging Energy Transition เป็นการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความเป็นการเชื่อมต่อเรื่องของพลังงานที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตนะคะเราจะมีการนำเสนอในเรื่องของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็เชื้อเพลิงชีวมวลด้วยนะคะส่วนโซนที่3ก็จะเป็น Bridging Sustainable Future จะเป็นการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนด้านพลังงานจะเป็นการสะท้อนทิศทางการดำเนินงานของกปภ.ที่จะสนับสนุนพลังงานแห่งอนาคตนะคะเราจะมีการแสดงในเรื่องของSmall Modular Reactor หรือ SMRนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่จะนำเสนอในที่ประชุมในนิทรรศการครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: นี่ไฮไลท์สำคัญน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกไม่กี่วันครับที่ประเทศไทยจะได้มีการเปิดบ้านนะครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกัสเทค2026ทั่วโลกเลยทีเดียวที่จะเดินทางมาดังนั้นครับอยากให้ท่านรองได้ฝากทิ้งท้ายเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงผู้ที่สนใจเรื่องพลังงานเข้าร่วมงานครั้งนี้ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงครับ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะดิฉันว่างานนี้เป็นโอกาสในการที่จะได้อัปเดตทิศทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจจะได้พบกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็บริษัทพลังงานจากทั่วโลกนะคะรวมทั้งมองหาโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนะคะส่วนที่ผู้สนใจเรื่องพลังงานเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและก็แนวคิดใหม่ๆในเรื่องของระบบไฟฟ้าพลังงานคาร์บอนต่ำLNG เทคโนโลยีไฮโดรเจนแล้วก็ AI ในภาคพลังงานนะคะงานนี้ต้องถือว่าเป็นงานระดับโลกนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพนะคะจัดงานจึงขอเชิญชวนค่ะทั้งส่วนของภาคพลังงานแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมงาน Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ที่ไบเทคบางนานะคะรวมทั้งขอเชิญนะคะให้แวะมาที่บูธของกฟผ.ด้วยหมายเลข D80 นะคะเรามาพูดคุยทำความรู้จักแนวทางการพัฒนาพลังงานของไทยร่วมกันรายละเอียดนะคะก็สามารถจะตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทางการของงานแก๊สเทคได้เลยนะคะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยครับที่วันนี้มาประชาสัมพันธ์งานดีๆระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาถูกต้องนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: กัสเทคนะครับ2026ครับวันนี้กราบขอบพระคุณท่านทวิวรรณด่านวิไลครับรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาเชิญชวนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามไปร่วมงานนี้ด้วยขอบพระคุณมากครับ
0: มากขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ฟังครับย้ำกันเลยนะครับว่าใครนะฮะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับรวมถึงผู้สนใจเรื่องพลังงานคุณผู้ฟังก็มาได้นะครับเชิญชวนเลยนะครับย้ำกันนิดนึงเดี๋ยวบอกพิกัดงานกันสักหน่อยนึงเผื่อว่าใครที่ติดตามอยู่จะได้มาร่วมงานกันนะครับอย่างที่บอก14นะครับถึง17กันยายนนี้นะครับเราไปเจอกันที่ไบเทคบางนาครับแนะนำเลยงานนี้เป็นงานระดับโลกเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพด้วยจัดงานใหญ่ระดับโลกทั้งภาคส่วนของพลังงานเองผู้สนใจนะครับกัสเทค2026นะครับเชิญชวนแวะมาที่บูธของกฟผ.ด้วยนะครับหมายเลขคือ B80 นะครับ B80 นั่นเองนะครับเพื่อพูดคุยทำความรู้จักครับกับแนวทางการพัฒนาพลังงานของไทยนะครับร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยเพราะว่าเราก็เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ด้วยและแน่นอนครับไปอัปเดตกันคุณผู้ฟังภายในงานนี้เนี่ยหลายเรื่องราวน่าสนใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกัสเทคนี่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับแนวทางเรื่องของการพัฒนาระบบผลิตระบบส่งไฟฟ้าให้รองรับกับความต้องการในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของสิ่งสำคัญครับการเข้าถึงเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็การให้การบริหารโครงข่ายไฟฟ้านะครับกับงานกัสเทค

นะครับกับเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะครับสามารถศึกษาประยุกต์ให้เหมาะสมนะครับกับระบบไฟฟ้าไทยได้นะฮะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือการสร้างเครือข่ายกับองค์กรพลังงานและก็ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสนะครับเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือในระยะต่อไปด้วยนะครับก็เชิญชวนกันกับงานแก๊สเทคนะครับจากทั่วโลกเลยที่จะเดินทางมานะครับงานนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการอัปเดตทิศทางพลังงานนะฮะที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจต่างๆด้วยนะครับย้ำ14นะฮะถึง17กันยายนนี้นะครับที่ไบเทคบางนาแก๊สเทคนะฮะแก๊สเทคงานนี้จดจำชื่องานให้ดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้มีข้อความต่างๆนะครับขอบคุณมากๆจากทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับแก๊สเทคของเราแก๊สเทค2026นะครับการต่อยอดภารกิจและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศนะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญกันนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีภารกิจของหลายๆเรื่องราวเลยนะครับในการเดินหน้าเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับมาดูที่เรื่องสำคัญครับภารกิจสำคัญของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็ถือเรื่องงามยามดีคุณผู้ฟังครับแน่นอนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพร้อมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับย้ำรัฐบาลเร่งทำงานเชิงรุกแก้ปัญหาประเทศนะฮะพร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับใช้กลไกรัฐสภาเพื่อหาทางออกทางการเมืองล่าสุดครับนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือเรื่องงามยามดีในการเข้าปฏิบัติงานณทำเนียบรัฐบาลครับอย่างเป็นทางการนะครับท่านก็ได้เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะย้ายเข้าไปปฏิบัติงานณสำนักงานโฆษกนะสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยสิ่งสำคัญหนึ่งเรื่องครับคือรัฐบาลมุ่งเน้นครับการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นครับว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่ครับแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนนะฮะของพี่น้องประชาชนความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นสำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้ที่หลายคนก็ติดตามข่าวอยู่นะฮะก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองกันเกิดขึ้นทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องนี้ครับท่านบอกว่าการชุมนุมนะฮะก็ถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยสุจริตใจแต่อย่างไรก็ตามครับขอให้ประชาชนครับร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านไม่อยากให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เกิดความสูญเสียจากการเมืองมามากพอแล้วนะครับจึงอยากเชิญชวนทุกฝ่ายนะครับหันมาคุยกันผ่านระบบสภาตามช่องทางกฎหมายเพื่อร่วมกันครับในการนำพาประเทศไทยของเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็ความท้าทายระดับโลกทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะฮะคุณหมอเอกนะฮะที่เราคุ้นกันก็คือเรียกว่าคุณหมอเอกหรือว่านายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะฮะซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือเรื่องงามยามดีวันนี้ครับเข้าปฏิบัติงานณทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะครับคุณหมอเอกของเราก็วันนี้ก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อมูลต่างๆส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้กำลังใจทัพนักกีฬาเอเชียนเกมกันสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอีกประมาณสัก1สัปดาห์ใช่ไหมฮะเราก็จะได้ติดตามเรื่องราวของการเชียร์เอเชียนเกมอย่างแบบคึกคักเลยทีเดียวเชื่อว่านะครับคนไทยก็ลุ้นทุกกีฬาเลยนะครับเปิดกันได้ตลอดเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเป็นประธานมอบโอวาทครับให้แก่คณะทัพนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่จะเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็กล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็คณะรัฐบาลนะครับก็แสดงความยินดีนะครับให้กับนักกีฬาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนทุ่มเททุกคนตั้งใจแล้วก็ทุกคนมีวิ

ินัยในการฝึกซ้อมมาโดยตลอดนะครับพร้อมระบุด้วยครับว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญคุณผู้ฟังในการที่จะส่งเสริมการกีฬานะครับเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติทั้งนี้ครับแนวทางเรื่องของกีฬามีการปฏิบัติหน้าที่สำคัญเนี่ย2ประการด้วยกันหนึ่งเลยคือการทำหน้าที่ครับเป็นทูตวัฒนธรรมก็พร้อมนำขนบธรรมเนียมนะครับประเพณีเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับไปเผยแพร่ต่อนานาชาตินะครับการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจน้ำใจที่เป็นนักกีฬาเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็ใช้กีฬาในการสร้างมิตรภาพที่ดีมากกว่าเรื่องของชัยชนะเพียงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับก็เป็นประธานมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬานะครับแล้วก็ให้กำลังใจเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่ะมีอีกหลายเรื่องราวครับที่วันนี้คุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงเรื่องราวของหลายคนที่ติดตามอยู่นะครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของน้ำมันใช่ไหมฮะท่อส่งน้ำมันซึมที่บริเวณถนนพระราม3ครับล่าสุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ท่านลงพื้นที่นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบนะครับเรื่องของแห่งที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้กรณีน้ำมันรั่วซึมที่ถนนพระราม3ลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังลักษณะของท่อส่งน้ำมันนะครับเป็นเพียงแค่การรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสาเหตุครับอยู่ในระหว่างที่วิศวกรเนี่ยเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ครับท่อส่งน้ำมันดังกล่าวก็มีการทดสอบแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับไปดูเรื่องนี้เลยในส่วนของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ได้มีการวัดค่าไอสารระเหยพบว่าตอนนี้ครับอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับไม่ก่อให้เกิดอันตรายครับแล้วก็ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดเตรียมนะครับกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถดับเพลิงนะครับรถพยาบาลอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายนะครับเพราะว่าจะได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นครับอุ่นใจได้ครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่ไปดูหน้างานด้วยตนเองนะครับแล้วก็ย้ำว่ากรณีเหตุท่อน้ำมันนะฮะที่มีการซึมบริเวณพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้ครับไม่ต้องกังวลใจนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงปิดท้ายกันหน่อยนึงในชั่วโมงนี้นะครับมีเรื่องราวของบริษัทดังครับ Top Up To Rich นะฮะที่เป็นประเด็นอยู่ล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับก็เปิดเผยภายหลังจากที่ได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีมีผู้ร้องกว่า10รายยื่นเรื่องต่อสคบครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาบอกขอให้ไปตรวจสอบนะฮะการดำเนินธุรกิจของบริษัท Top Up Tourist จำกัดนะครับล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็ได้มีการสั่งการครับให้สคบเร่งรัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายแล้วก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบบริษัทดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้ผู้บริโภคนะครับที่มาร้องเนี่ยได้รับคำตอบโดยเร็วนะครับเรื่องนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็บอกด้วยครับว่าเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ย้ำเลยว่าต้องมีการตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะครับเรื่องของมีผู้เสียหายที่มีการมาร้องเรียนดังกล่าวนะครับก็ได้มี
การกำชับว่าต้องตรวจสอบอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาผู้ร้องต้องได้รับคำตอบอย่างชัดเจนจากหลักฐานแล้วก็บริษัทต้องมีโอกาสชี้แจงด้วยนะครับหากพบว่ามีการ

0: โฆษณาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะฮะส่งมอบสิทธิ์หรือว่าบริการตามที่ตกลงกันหรือมีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายสคบครับจะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อโดยไม่ปล่อยให้เรื่องเนี่ยหยุดอยู่เพียงแค่การรับคำร้องเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านเน้นย้ำเลยว่าต้องตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับตรวจสอบธุรกรรมทุกอย่างของบริษัทนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เคารพธงชาติในห้วงเวลา 18:00 น.ครับและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ห่วงใยต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงร่วมสืบสารและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2503เพื่อให้เด็กที่สูญเสียครอบครัวได้มีโอกาสเรียนหนังสือและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า50แห่งซึ่งล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้พัฒนาอาคารเรียนหอพักนักเรียนทุนการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับทั้งความรู้อาชีพและคุณธรรมควบคู่กันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จึงเป็นสถานศึกษาที่เปรียบดังบ้านแห่งความรักที่แม่แห่งแผ่นดินได้พระราชทานแก่ลูกหลานไทยทั่วทุกถิ่นฐานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเกื้อหนุนการศึกษาของชาติสืบมาม
1: งคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาครับเวลา 18:00 น.กับอีก 3 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันได้ในทุกๆวันแบบนี้ 17:00 น.ถึง 19:00 น.ครับแน่นอนบอนสกันแก้วประจันอยู่กับคุณผู้ฟังที่นี่นะครับพร้อมกับข้อมูลต่างๆคุณฐานวิโรครับสวัสดีนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับในเพจของสวท.ของเรานะครับก็ต้องบอกว่าคึกคักมากๆนะครับข้อความนะครับการติดตามข้อมูลต่างๆนี่เรียกว่าจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่าลืมด้วยกดถูกใจแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับมาทักทายกันก่อนเลยดีกว่าชั่วโมงนี้ท่าช้างเสาให้สระบุรีครับฝนตกเสียงชัดเจนคุณเสวียนคุณสุพิชครับรายงานตัวมาเรียบร้อยณัชนันท์สาธรนะครับสวัสดีผู้ใหญ่สมานสิงห์โทด้วยนะครับช่วงเย็นคุณบอลอยู่ที่ตำบลพลายอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะฮะนี่ก็ทักทายมาเปิดหอกระจายข่าวตามสายฟังกันอยู่ช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องรับฟังข่าวสารอย่างถูกต้องด้วยแล้วก็มีบอกพรุ่งนี้ครับเป็นวันงานบุญของชุมชน5ชุมชนครับในเขตตำบลไพรก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไพรร่วมงานกันนะครับโดยพร้อมเพรียงกันเดี๋ยวบนประชาสัมพันธ์ให้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวนะครับก็ทางหอกระจายข่าวครับต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะในการที่ประสานข้อมูลนะครับแล้วก็รับเครื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สมานสิงห์โทด้วยนะครับที่ทักทายมานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ส่งเข้ามาคุณอัชราปิ่นทองคุณวันดีกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยนะฮะแล้วก็คุณทองพูนด้วยนะครับคุณสมพรบอกว่าฝากคุณบอลไปบอกด้วยว่าอยากได้ไทยช่วยไทยพลัสอีก3เดือนให้ถึงสิ้นปีใครเห็นด้วยกดถูกใจให้หน่อยอ่ะโอเคโอเคอ่ะอีก3เดือนใช่ไหมก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเอา3เดือนก่อนเออน่าสนใจถึงสิ้นปีนี้พอดีเลยนะครับก็เมื่อกี้นำเรียนไปแล้วล่ะในเพจของเราสวท.ก็ลงเรื่องราวของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เปิดเผยข่าวดีนะครับบอกว่าเตรียมหารือต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส60 40ต่อแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตาม นะฮะอันนี้ก็แค่เรื่องราวของแนวทางนะครับที่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะครับว่าแน่นอนว่าเป็นนโยบายที่ถูกใจพี่น้องประชาชนนะครับก็น่าจะมีการต่อยอดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆใครเห็นด้วยพิมพ์ข้อความมาหน่อยนึงจะได้แคปไว้นะฮะเชื่อว่าหลายคนชอบผู้ประกอบการก็ชอบนะฮะเราเป็นประชาชนเราก็ชอบเพราะว่าหนึ่งเลยกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายได้ดีจริงๆครับลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้ดีมากๆเลยสำหรับไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะถูกใจมากกดไลค์นะเอามาติดตามกันอีกข่าวนึงคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้ครับ

ต้องบอกว่าทางด้านของพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่าทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเข้าร่วมนะฮะณเรื่องราวของการเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยทั้งนี้ครับในที่ประชุมดร.ระวีวรรณนะครับปลัดกระทรวงก็ได้มีการรายงานความก้าวหน้าของ2โครงการสำคัญได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณผู้ฟังพื้นที่ป่านะครับแล้วก็เรื่องราวของการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่นะครับปัจจุบันแล้วเสร็จไปแล้วนะครับ 100% อยู่ในระหว่างการจัดทำเรื่องของระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นนะฮะไปการดูแลรักษากล้าไม้ครับให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับก็ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปานะครับเป็นประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งมีการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จเนี่ย6บ่ออยู่ในระหว่างการวางท่อส่งน้ำนะครับรวมถึงเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับแน่นอนก็เป็นการบรรเทาเรื่องของการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและก็เรื่องของการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมถึงการสนับสนุนการใช้แหล่งน้ำท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็น้ำในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้ย้ำด้วยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นครับที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายอย่างเต็มกำลังให้ทุกหน่วยงานครับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นะครับให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์นะครับการพัฒนาแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำให้ครอบคลุมเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคทำการเกษตรอย่างเพียงพอครับแล้วก็เป็นการพลิกฟื้นนะครับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้นะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะเรื่องของความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้นะครับต้องบอกว่าเป็นการฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองท่านสุชาติชมกลิ่นก็ลงพื้นที่นะครับไปดูแลเรื่องนี้นะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับล่าสุดท่านก็ได้ปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อสำคัญครับเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตกรรมแล้วก็อนาคตนะฮะของประเทศไทยของเราเดินหน้าบูรณาการข้อมูลครับเพื่อที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งโดยการนำเอาวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการน้ำอย่างยั่งยืนครับโดยเรื่องนี้ครับที่ศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรนะครับก็ได้มีการดำเนินการนะครับในการดูแลเรื่องนี้โดยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่ารัฐบาลครับเตรียมความพร้อมนะฮะเรื่องราวของการรับมืออุทกภัยล่วงหน้าโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดรูปแบบการทำงานครับก็เป็นแบบซิงเกิลคอมมานด์นะฮะลงพื้นที่จริงเพื่อสนับสนุนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักนะครับโดยบทบาทส่วนกลางก็คือคอยเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ระดมความช่วยเหลือกำลังทหารเครื่องจักรกลบุคลากรข้ามกระทรวงหรือว่าข้ามจังหวัดในกรณีที่พื้นที่เนี่ยไม่สามารถระดมกำลังได้ทันพร้อมกับการบูรณาการข้อมูลร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมชลประทานครับร่วมกันนะครับทุกหน่วยงานอย่างที่บนบอกก็คือปฏิบัติงานแจ้งเตือนประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครับสิ่งสำคัญที่สุด

0: าหารนะแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่การกระจายความช่วยเหลือนะครับต้องมีเครือข่ายจิตอาสามูลนิธิครับแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะครับตั้งโรงครัวมีการต้องนำเรือออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนของการเยียวยาอันนี้ก็สำคัญการฟื้นฟูล่าสุดครับรัฐบาลก็เร่งอนุมัติงบกลางกำหนดมาตรฐานการช่วยเหลือที่ชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านงบฉุกเฉินสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดซื้อเครื่องครัวนะครับเครื่องนุ่งห่มสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารนะฮะถึงพี่น้องประชาชนแถลงข่าวสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นซึ่งแน่นอนตอนที่เอายกตัวอย่างอย่างกรณีน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็มีการดำเนินช่วยเหลือนะครับในการที่จะประสานข้อมูลตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับในการที่จะรายงานข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบลงพื้นที่จริงนะครับเพื่อประเมินระดับน้ำแล้วก็ลดความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่มีการบูรณาการนะครับแล้วก็ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งต้องดำเนินการควบคู่กันนะครับทั้งกรณีตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับชุมชนด้วยให้ประชาชนได้ปรับตัวแล้วก็รับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจในส่วนของทางสถานีกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันมากมายนะฮะกรณีสำคัญครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกับทางสคบกันสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าสคบทำงานเชิงรุกตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบก็เน้นย้ำเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ ขตหายไปแล้ว
8: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับช่วงเวลานี้17นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับบอลสการแก้วประจันดำเนินรายการนะครับดูแลคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องราวของผู้บริโภคด้วยหลายๆเรื่องครับที่มีการส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการซื้อขายออนไลน์นะครับที่สั่งอย่างได้อย่างสินค้าไม่ตรงปกอันนี้ก็มีข้อร้องเรียนเยอะมากจากผู้บริโภคที่แจ้งมาทางหลังไมค์นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสถานเสริมความงามนะฮะแล้วมีโปรโมชั่นต่างๆด้วยล่าสุดนี้ก็มีกรณีต่างๆที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องของผู้บริโภคโดยตรงต้องบอกว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะครับของศิลปินดังยุค90ซึ่งก็ต้องบอกว่าในวันที่2กันยายนเนี่ยเราก็คงได้ติดตามกันแล้วกรณีที่มีการยุบสุดตัวของคอนเสิร์ตครั้งนี้มีผู้บริโภคหลายคนไปร้องเรียนสคบด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณพศวัตรจุมปานะฮะซึ่งท่านเป็นนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค1สคบครับจะมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีคอนเสิร์ตของศิลปินดังนะครับวันนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อกี้นี้บอลเกริ่นแล้วล่ะกรณีของคอนเสิร์ตดังครับที่เกิดขึ้นนะฮะคุณอัศนีวสันต์ที่ Impact เมืองทองธานีโดยย้อนไปเมื่อวันที่2กันยายนต้องหยุดการแสดงกระทันหันเนื่องจากเขาบอกว่าเป็นพื้นสแตนยกระดับโซน VIP เนี่ยเกิดสุดตัวแล้วก็ยุบลงมาเรื่องนี้ครับสคบได้มีการรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับในกรณีดังกล่าวครับ
10: อ๋อคือจริงๆไอ้เคสเนี่ยครับเราหลังจากที่เราได้เห็นข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีครับท่านสุวมาศนะครับสภาดีเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบเขาก็ได้สั่งการให้บอลลงพื้นที่เขาเข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรยังไงซึ่งเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้จัดนะครับว่าสาเหตุการที่จะยุติการเล่นคอนเสิร์ตณวันของเนี่ยมันเกิดการเหตุอะไรก็เหมือนที่เราทราบกันว่าพื้นที่บริเวณ VIP เนี่ยมันซุดใช่ไหมครับในตำแหน่งของพื้นอยู่นะครับนี่คือเราตรวจสอบแล้วที่เราก็หาทางเยียวยาคุยกับทางผู้จัดว่าจะมีทางเยียวยายังไงเบื้องต้นเนี่ยทางผู้จัดเขาก็แจ้งเหมือนที่เราพิสูจน์ไปแล้วคือว่าเขาจะจัดเป็นรอบพิเศษให้คือให้ผู้ที่จองรอบที่2เนี่ยจองรอบพิเศษได้คือของวันที่9ที่ผ่านมา
0: อ๋อก็คือเมื่อวานใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับแล้วอันนั้นเป็นรอบพิเศษรอบสุดท้ายกับคนที่เข้าชมวันที่สองแล้วก็ชมไม่ครอบโครงการทั้งหมดนะ
0: ก็มาชดเชยให้ก็คือต้องยุติในวันที่สองไปแต่ว่าก็มาดูใหม่ได้ในวันที่เก้าถูกต้องไหมครับ
10: ต้องครับผม
0: หลังจากเกิดเหตุการณ์ครับที่คอนเสิร์ตต้องยุติหยุดลงกระทันหันเนี่ยเบื้องต้นครับทางผู้จัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยดำเนินการดูแลผู้บริโภคอย่างไรบ้างครับ
10: ก็มีการพูดคุยนะครับก็คือมีการชดเชยนะครับในส่วนของค่าตั๋วที่กรณีที่ผู้ชมนะครับที่ไม่สามารถไปชมต่อที่เก้าได้เนี่ยทางผู้จัดเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะคืนเงินเต็มจำนวนนะครับโดยให้ทางผู้ที่เสียหายเนี่ยมาที่เรื่องร้องทุกนะครับหรือว่ายื่นเรื่องไปขอเงินคืนกับทางเก็บแมเนเจอร์จากที่ทางซื้อครับที่ทางผู้เข้าชมจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวทางที่เก็บแมเนเจอร์จะทำการเงินให้กับทางชมนะครับส่วนอีกเส้นทางหนึ่งถ้ากรณีที่มีค่าเสียในส่วนของที่พักค่าตัวค่าเดินทางอะไรเงี้ยนะครับทางผู้จัดเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเป็นเคสไปเพราะว่ามันต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับทางผู้เสียหายผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตนะครับอันนี้ก็ว่าเป็นรายๆไปครับ
0: ในส่วนของสคบเองครับแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคส่วนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
10: ครับในส่วนสคบเมื่อวันที่7เราก็เชิญทางผู้จัดมาคุยนะครับเนื่องว่าต้องบอกว่าเคสเนี่ยมีคนมาร้องเรียนสคบจำนวน7ราย
0: ครับ
10: 7รายเนี่ยเป็นผู้ซ ื้อตั๋ววัดไปเข้าชมที่สองเนี่ยครับซึ่งมีที่พักอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเดินทางมามีที่พักสักนิดนะครับซึ่งทางผู้จัดเองเขาก็มีการเยียวยาก็คือมีการชดเชยให้ในส่วนค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาพิจารณาให้ในส่วนของค่าบัตรเดี๋ยวเขาคืนให้ที่เก็บเมเจอร์ครับนะครับในส่วนของที่คนที่จะอยากเข้ามาดูอยู่เนี่ยเขาก็ยังเปลี่ยนตั๋วให้คืออาจจะไปดูในรอบวันที่5 6อะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยจะเหลือประมาณ2เคสนะครับที่ยังไม่สามารถเคลียร์ได้เพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งตั๋วเครื่องบินค่าที่พักมันนี่คือเราต้องพิจารณาอีกนึงครับ
0: อ๋ออย่าง2เคสที่กำลังอยู่ในโปรเซสของการเคลียร์กันเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างอะครับใน2เคสนี้ครับ
10: อ๋อก็จะมีเรื่องของค่าตั๋วบินครับต่างจังหวัดอยู่แม่อยู่ทางสุราษฎร์หรือภูเก็ตเนี่ยครับแล้วก็มาอยู่ที่จังหวัดลำปางครับนี่คือเราต้องประสานทางผู้ร้องอีกทีนะครับว่าจะมีการเจรจาไกลเกลี่ยหรือว่าช่วยเตะค่าเสียหายในส่วนไหนบ้างอะไรเงี้ยที่สามารถเรียกคืนได้บ้างอะไรเดี๋ยวต้องคุยกับทางบริษัทอีกนึงครับ
0: ในส่วนของถามเพิ่มเติมค่าเสียหายแฝงเมื่อคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเกิดแบบมีการเลื่อนการแสดงไปโดยเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะครับค่าที่พักค่าเดินทางต่างๆเนี่ยถ้าถามโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ครับ
10: คือจริงๆถ้ามันเกิดความเสียหายที่เกิดโดยตรงกับการจัดคอนเสิร์ตครับผู้จัดรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยการชดเชยเยียวยาเนี่ยมันต้องดูความจำเป็นหรือความเสียหายที่เกิดโดยตรงจากคอนเสิร์ตนี้เช่นอย่างตัวเครื่องบินแบบเดินทางเนี่ยนะครับเรียกมาเต็มจำนวนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องรู้ว่านี่ได้ตั๋วกลับอ่ะเราเนี่ยกลับอยู่แล้วที่มันอาจจะไม่กระทบอาจจะเรียกได้ในตัวมาหรืออะไรนะครับต้องพิจารณาอีกทีนึงครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยครับสาเหตุที่ต้องยกเลิกการแสดงเนี่ยเห็นบอกว่าเกิดจากพื้นมันทรุดตัวแบบนี้ทาง Impact เขามีการรับผิดชอบอะไรบ้างไหมครับกรณีนี้ครับ
10: อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องระหว่างทางผู้จัดกับทาง Impact เขาใช่ครับคือเขาก็มีวิศวกรอะไรเข้าไปช่วยดูแหละครับว่ามันได้อะไรเงี้ยเขาก็มีวิศวกรเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ครับ
0: ครับเอาในช่วงท้ายแล้วกันครับโดยสัญญาณอาจจะไอ้นี่นิดนึงผู้บริโภคถ้าเกิดว่ามาติดตามเรื่องของคอนเสิร์ตเนี่ยครับในส่วนของการที่จะต้องเตรียมหลักฐานเนี่ยมีต้องเตรียมอะไรมาบ้างอะครับ
10: ก็จริงๆก็ต้องมีเรื่องของค่าบัตรผู้ชมนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานอย่างก็มีตั๋วเครื่องบินถ้ามีก็แทบมาก็มีใบเสร็จที่พักอะไรเงี้ยเพื่อเราจะครับส่วนของการช่วยเชยเยียวยา
0: ครับติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับ
10: ก็ถ้าเป็นสบสามารถยื่นเรื่องนะครับได้ที่ผู้จัดจังหวัดที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับผมหรือว่าถ้าเดินทางก็แค่ลงเป็นทางวิทยอครับหรือว่า OCTV Connect ก็ได้แค่เอกสารมาในเว็บไซต์ครับหรือสบก็จะมีการตอบกลับไปครับผม
0: ครับขอบพระคุณมากเลยครับสัญญาณอาจจะอันนี้นิดหนึ่งขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้ครับสวัสดีครับ
10: ครับผมครับผมครับสวัสดีครับ
0: คุณพศวัตรจุมปานะครับนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งสคบนะครับอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็มีการชดเชยกันนะครับกรณีที่ได้สอบถามกันเมื่อวันที่2กันยายนนะครับก็เป็นข่าวอยู่กรณีคอนเสิร์ตดังนะครับเกิดเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นพื้นสแตนยกระดับโซน VIP เกิดทรุดตัวยุบตัวลงมานะครับก็อย่างที่บอกว่าเขามีการชดเชยให้เมื่อวันที่2ก็มาชมวันที่9ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆว่าสคบเดินหน้าเชิงรุกในการที่จะดูแลผู้บริโภคในทุกๆเรื่องตามข้อสั่งการครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสคบโดยตรงนะครับดังนั้นครับอย่างที่บอกว่าถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องนะครับหรือว่ามีกรณีอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะประสานนะครับในทุกๆเรื่องราวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ครับเพิ่มเติมมานะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาได้เลยนะครับมีข้อความส่งมาอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูข้อความกันสักนิดนึงครับวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยนะครับมีคุณริวด้วยนะครับที่กดติดตามมาในเพจของเรานะครับในสวทของเราครับมีคุณ พรชัยนะครับขอบคุณมากๆเลย เพชรบุรีนะฮะส่งมาบอกว่าอยู่เพชรบุรีนะครับแล้วก็มีฝนตกที่ราชบุรีด้วยบอกยังไม่หายเลยแชร์ให้เรียบร้อยนะครับคุณสุภชัยอาจน้อยวิจ

การด้วยนะครับส่งเข้ามาแชร์เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมีทีมงานของคุณนิ่มนวลจันแก้วด้วยอยู่พุทธมณฑลนะครับกรุงเทพสาย4ฟังเป็นประจำเลยนะครับขอบคุณมากๆทีมงาน Facebook น่ารักเสมอเลยทีเดียวนะครับขอบคุณด้วยนะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเอามาติดตามกันนะครับเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชากันสักนิดนึงล่าสุดครับรัฐบาลเพิ่มกรอบการเยียวยาครับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทเร่งนะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเรื่องนี้น่าสนใจนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยรัฐบาลครับเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทนะครับโดยสำหรับการช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในห้วงเวลาตั้งแต่26ธันวาคม2568คือปีที่แล้วนะครับจนถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวครับก็จะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับโดยจะแบ่งให้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 166.25 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.5 ล้านบาทซึ่งคุณผู้ฟังทั้ง3หน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์นะครับที่กำหนดโดยการจัดสรรครั้งนี้ครับก็เป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์แล้วก็กรอบวงเงินเยียวยาเดิมนะครับจำนวน 577.3 ล้านบาทผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงเวลา3สิงหาคมนะฮะจนถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดครับบอกว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมวงเงินเดิมไม่พอก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนนะครับในส่วนของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางนะครับก็มีการรวบรวมข้อมูลนะครับจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกำชับครับทุกๆหน่วยงานนะครับต้องตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะฮะกรณีวงเงินในการขอรับการจัดสรรเนี่ยต้องถูกต้องนะครับครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตรงถึงผู้ที่มีสิทธิ์นะครับสำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธินะครับของกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บก็จะยึดครับตามหลักเกณฑ์นะฮะการให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงภายหลังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมมานะครับมีหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามฟังอยู่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันโกงสอบท้องถิ่นนะครับเรื่องนี้ก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังมาโดยตลอดล่าสุดครับรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบนะฮะเรื่องของการทุจริตการสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะครับย้ำเลยว่าถ้าโกงสอบไล่ออกสถานเดียวล่าสุดก็มีการจัดทำแบ็คลิสต์นะครับเป็นแบ็คลิสต์กลางครับทั่วประเทศแล้วก็เตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอนะครับเป็น e-exam แล้วก็มีการออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนะครับเรื่องนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยให้เข้มข้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้มีการตรวจพบเรื่องของการทุจริตสอบภาคกย้อนหลังครับตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันเนี่ยบอกตัวเลขก็คือ114กรณีโดยเฉพาะเรื่องอะไรคุณผู้ฟังทราบไหมการสวมตัวสอบนะฮะกรณีที่มีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายนะครับพบว่ามีช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้ล่าสุดครับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ

กพ.ก็มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งเรื่องของการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการทำแบ็คลิสต์เอาไว้เลยนะฮะติดแบ็คลิสต์เลยใครที่โกงสอบนะครับก็แผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตทั้งระยะสั้นระยะกลางนะครับแล้วก็ระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมแล้วก็เพื่อป้องกันครับไม่ให้ผู้ทุจริตเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกดังนั้นครับนี่คือมาตรการสำคัญนะฮะในการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังจากได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยถือว่าท่านก็มีความผิดร้ายแรงเพราะท่านทุจริตในการสอบมีความผิดฐานประพฤติชั่วร้ายแรงกำหนดโทษคือไล่ออกจากราชการจากราชการนะครับไล่ออกจากราชการสถานเดียวย้ำเลยนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานครับใช้มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่าทุจริตเกิดก่อนการบรรจุก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันนะครับทั้งนี้ก็จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทเนี่ยจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายแล้วก็มีการส่งรายชื่อนะครับให้สำนักงานกพ.รวบรวมนะครับรวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานนะครับของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยนะฮะว่าลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสอบอีกหน่วยงานหนึ่งได้ก็อุดช่องโหว่ทั้งหมดนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้านะครับของรัฐบาลครับในการวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการย้ำนะครับตั้งแต่ต้นเลยว่าโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์นะครับเป็นแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเอาผิดนะฮะออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการเลยในการโกงสอบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นที่ใครติดตามกันอยู่ครับก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำเรียนข้อมูลต่างๆแล้วก็สื่อสารกันได้อย่างที่บอกย้ำกัน02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ02-276-9721นะครับก็ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อความกันมานะครับมีเพิ่มเติมนะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยวันนี้บอกว่าฟังอยู่ครั้งครอบครัวเลยนะครับลูกหลานก็ฟังกันนะครับเพราะว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยทุกวันก็จะเปิดนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูในเพจของ NBT Connect ครับล่าสุดนี่มีการดึง3อินฟลูเอนเซอร์นะครับชื่อดังเลยนะฮะเพื่อมาเป็นเรื่องราวของการขับเคลื่อนเป้าหมายหลักนะครับในการที่จะยกระดับเรื่องของการศึกษาเขาบอกว่าเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนกระทรวงศึกษาธิการนะครับดึง3อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้น่าสนใจครับเรื่องนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.นะครับล่าสุดก็ได้มีการเดินหน้าคุณผู้ฟังพลิกโฉมการประเมินคุณภาพการศึกษาชูแนวคิดการเป็น Growth Partner นะครับเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรเพื่อการพัฒนาพร้อมเคียงข้างครูและก็สถาบันศึกษามุ่งลดภาระเรื่องของเอกสารนี่นะฮะที่บางทีครูนี่โอ้โหเรียกว่าทำเอกสารกันแทบจะไม่มีเวลาเลยทีเดียวไหนจะสอนอีกไหนจะต้องทำเอกสารอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลดภาระของคุณครูนะฮะช่วยเหลือคุณครูได้เยอะเลยทีเดียวผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่ออะไรก็เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนนะฮะครูก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องเอกสารต่างๆนะฮะหลายคนที่เป็นคุณครูนี่บ่นเลยว่าโอ้เอกสารเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็มีการเปิดเสียงสะท้อนจาก3ตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์ครูมืออาชีพที่มายืนยันถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการประเมินยุคใหม่นะครับสู่เป้าหมายสำคัญคือการศึกษาคุณภาพสำหรับทุกคนครับเรื่องนี้ครับศาสตราจารย์ดร.องอาจนายพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.เปิดเผยครับบอกว่าสมศ.มุ่งมั่นครับพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำครับเรื่องของจุดยืนนะฮะของการทำหน้าที่นะฮะที่จะสนับสนุนแล้วก็เคียงข้างคุณครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นย้ำเลย
ลดภาระเรื่องงานเอกสารเห็นไหมฮะอย่างที่บอกเลยนะครับจะได้คืนเวลาคุณครูให้ไปอยู่ที่ห้องเรียนมากกว่าการมานั่งทำเอกสารต่างๆเนาะเรื่องนี้ครับเป็นการยืนยันทิศทางเรื่องของการประเมินที่เป็นรูปธรรมสะท้อนผลสัมฤทธิ์จากพื้นที่จริงสมส.ครับเสนอมุมมองจาก3ตัวแทนของอินฟลูเอนเซอร์สายการศึกษานะครับครูคนแรกครับคุณครูคนแรกครูสุรเบลชื่อน่ารักจังเลยนะครับนายสุรศักดิ์คำเท้าหรือว่าครูสุรเบลเป็นครูชำนาญการครับจากโรงเรียนบ้านแม่ปาร์คนะครับอยู่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะฮะท่านก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าการประเมินของสมส.ยุคใหม่เนี่ยช่วยลดภาระเรื่องงานเอกสารของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากใช้ฐานข้อมูลจากการประเมินคุณภาพที่สถานศึกษาเนี่ยได้มีการจัดเก็บตรงนี้ก็เป็นการลดความซ้ำซ้อนในเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาดูคุณครูไก่กันหน่อยคุณครูกุ๊กไก่นะครับเป็นคุณครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตนะครับคุณครูกุ๊กไก่หรือว่านางสาวพรสุดาประกายทองครับก็มีคำแนะนำที่น่าสนใจครับบอกว่าคำแนะนำจากผู้ประเมินภายนอกตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ตอบสนองงานได้จริงนะครับก็มาปรับเป็นเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากขึ้นคุณครูท่านสุดท้ายครับซึ่งบอกว่ามี3อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมฮะคุณครูท่านสุดท้ายชื่อว่าคุณครูโจ้นะครับนายอดิศรก้อนคำผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ครูบ้านนอก .com เดี๋ยวเผื่อใครจะคลิกเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของคุณครูคุณครูบอกว่าปัจจุบันนี้ครับก็มีการนำเอาเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระเรื่องงานด้านเอกสารได้มากขึ้นจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบุคลากรทางการศึกษาบางกลุ่มเช่นครูบรรจุใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามารับผิดชอบงานด้านวิชาการเนี่ยอาจจะยังมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลเมื่อเข้าสู่กระบวนการรับการประเมินซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองนะครับเรื่องราวของการศึกษาแบบพหุปัญญาทั้งการส่งเสริมทักษะความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะยกระดับเรื่องราวของคุณครูเรื่องการเรียนการสอนเรื่องของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็หลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นี่บอกว่ามีข้อมูลน่าสนใจนะครับพลังงานตอนนี้จะสังเกตเห็นใช่ไหมฮะลองทีราคาน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับทางด้านของรองปลัดนะฮะกระทรวงพลังงานนะครับในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงพลังงานนายวีรวัฒน์เกียรติเฟื่องฟูครับเปิดเผยถึงสถานการณ์เรื่องราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปรับตัวสูงขึ้นและก็มีความผันผวนนะครับอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การสู้รบในหลายพื้นที่ของโลกโดยล่าสุดครับต้องบอกว่ากระทรวงพลังงานก็ติดตามนะครับสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดประเมินผลกระทบนะฮะอย่างต่อเนื่องยืนยันครับว่าประเทศไทยตอนนี้คุณผู้ฟังยังคงมีความมั่นคงด้านพลังงานกระทรวงก็มีมาตรการนะครับในการรองรับทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดกระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการหลายๆเรื่องครับทั้งการบริหารจัดการราคาพลังงานภายในประเทศดูแลให้มีน้ำมันเพียงพอต่อการใช้รวมถึงเรื่องสำคัญคือการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีวินัยตลอดจนเร่งสร้างความหลากหลายในการจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียวเห็นไหมฮะก็ต้องหาจากอีกหลายๆแหล่งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างที่ทราบกันก็เป็นการลดความเสี่ยงแหละในการที่เราต้องพึ่งจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแค่แหล่งเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบพลังงานด้วยนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าตอนนี้ขณะนี้นะครับกระทรวงพลังงานก็เร่งดำเนินการในการจัดหาโดยมุ่ง
งที่จะกระจายนำเข้านะฮะแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นครับในเรื่องของการจัดหาเพื่อให้ประเทศไทยก็ต้องบอกว่ามีทางเลือกมากขึ้นในการรับมือกับความผันผวนของตลาดโลกนะฮะแล้วก็การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานระบบสำรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนกังวลใจนะครับโดยทางด้านของกระทรวงพลังงานย้ำว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันนะครับ

0: ประเทศไทยย้ำเลยยังมีระบบการจัดหามีการสำรองนะครับน้ำมันเอาไว้สามารถรองรับการใช้งานภายในประเทศนะครับสิ่งที่ตอนนี้ทางด้านกระทรวงพลังงานย้ำก็คือการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้ระบบพลังงานของประเทศเดินหน้าต่อไปได้แม้จะเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกนะครับแต่เน้นย้ำเลยว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันครับอย่างที่บอกว่าเรามีการสำรองเอาไว้นะครับแม้ว่าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ในทุกๆส่วนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้โลกจะเกิดสถานการณ์ผันผวนแต่พลังงานของไทยยังมีความมั่นคงนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกข้อความก็เดินหน้าส่งต่อนะครับแล้วก็ให้ได้ติดตามกันเพิ่มเติมนะครับมีข้อความส่งมาก็02-276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับยังคงมีการโทรศัพท์มาหรือว่าการสื่อสารในทุกๆแพลตฟอร์มของเรานะครับเพื่อที่จะดำเนินหน้านะครับในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับมาติดตามกันภารกิจสำคัญอีกเรื่องนึงของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับล่าสุดวันนี้10 กันยายน 2569ครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเป็นประธานครับในการเปิดโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิดสำคัญครับก็คือ local growthEngine นะครับสำหรับบุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่ภาคเหนือพร้อมกับมีการปาฐกถาหัวข้อพิเศษนั่นก็คือเรื่องของนวัตกรรมขับเคลื่อนนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับนายวิวัฒน์อินทรไทยวงศ์นะครับแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับให้การติดตามเรื่องนี้โดยโครงการดังกล่าวครับเกิดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนโดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแล้วก็มีสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาพื้นที่นะฮะด้วยแนวคิดสำคัญตลอดจนการส่งเสริมทั้งเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็การตลาดสมัยใหม่นะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนะครับสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือและที่สำคัญครับทางด้านของกระทรวงอว.ครับก็เน้นย้ำเลยว่าได้มีการสนับสนุนนะฮะในการนำเอาเรื่องขององค์ความรู้นะครับงานวิจัยนี่นะฮะเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนำมาเพื่อประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมครับรวมถึงการต่อยอดนะครับทุนทางด้านเกษตรกรรมด้านอาหารด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดมูลค่าแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านกำลังติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากมายครับในการเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็นำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความนึงนะฮะส่งเข้ามาบอกว่าติดตามทุกๆวันนะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของการลุ้นนะครับอ๋อมีข้อความส่งมาบอกว่าอย่าลืมลุ้นอย่าลืมเชียร์อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเรื่องราวของลุ้นทุกแต้มส่งใจเชียร์หนุ่มไทยล่าตั๋วโอลิมปิกรอบ8ทีมสุดท้ายบนเข้ามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันนะแล้วก็ต้องเชียร์กันดังๆเลยคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าทุกแต้มเนี่ยมีความหมายทุกคะแนนคือก้าวสำคัญครับดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับร่วมกันส่งแรงกายแรงใจแล้วก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยสู้ศึกนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้น นทางสู่เป้าหมายไทยพบกับออสเตรเลียนี่นะครับก็ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะครับให้กำลังใจกันในส่วนของ8ทีมสุดท้ายนะครับไทยออสเตรเลียนะครับในการที่จะลุ้นแล้วก็ในการที่จะเชียร์กันด้วยนะครับแน่นอนว่าคือ1กำลังใจสำคัญในการส่งแรงกายแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการเดินหน้าสู่โอลิมปิกด้วยนะครับก็จะมีทั้งโอลิมปิกแล้วก็เอเชียนเกมทุกกีฬาเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเชียร์ทุกๆกีฬาให้กำลังใจทุกคนครับนักกีฬาเขาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับก็ส่งกำลังใจกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญปลาหมอคางดำนี่นะฮะหลายคนบอกว่าก็ยังคงเป็นปัญหานะครับล่าสุดนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายืนยันครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยล่าสุดบอกเลยว่าต้องเร่งจัดการปลาหมอคางดำรัฐบาลเดินหน้าเต็มกำลังไม่รอคดีถึงที่สุดเพราะปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำนะฮะที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีการแพร่ระบาดส่งผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งผลกับพี่น้องเกษตรกรในหลายๆพื้นที่นะครับเรื่องนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านยืนยันครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่รอผลคดีถึงที่สุดแต่จะเดินหน้าควบคุมและก็กำจัดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นมาดู7มาตรการเชิงรุกนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการเดินหน้านะครับในการจัดการปลาหมอคางดำ 1. นะครับเรื่องแรกเลยเร่งจับแล้วก็กำจัดในแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ 2. ครับเขาบอกว่าจะใช้ปลาผู้ล่านะครับในการเข้าควบคุมจำนวนในพื้นที่จัดการกับปลาหมอคางดำเรื่องที่3นำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์นะฮะเช่นทำปลาป่นหรือว่าทำปุ๋ยเรื่องที่4ครับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำใหม่นะครับเรื่องที่5สร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายดึงเกษตรกรและประชาชนร่วมเฝ้าระวังครับแล้วก็เรื่องที่6อันนี้ก็สำคัญใช้เทคโนโลยีใช้งานวิจัยนะครับในการจัดการเรื่องที่7ครับฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมแล้วก็กำจัดในพื้นที่ได้สำเร็จมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงเขาบอกปัจจุบันนี้เนี่ยพบการระบาดของปลาหมอคางดำคุณผู้ฟัง21จังหวัดยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณแล้วก็บุคลากรรัฐบาลก็เตรียมยกระดับครับมาตรการในการจัดการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่มีการตั้งกลไกเฉพาะกิจระดับจังหวัดเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเนี่ยชัดเจนขึ้นนะฮะประสานงานกับหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ลงพื้นที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับแต่ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนชาวประมงนะเกษตรกรจากชุมชนนะครับจากประชาชนต้องมีส่วนร่วมกันในการเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับล่าสุดก็มีหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของรัฐบาลครับเดินหน้าดันธุรกิจไทยเติบโตกับคลื่นลูกใหม่ไฟเขียว55โครงการอัปเกรด AI นะฮะแล้วก็ระบบอัตโนมัติสร้างคนทักษะสูงกว่า 10,000 คนล่าสุดครับเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลตอนนี้ครับเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้วก็การลงทุนยุคใหม่มากขึ้นโดยใช้กองทุนครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับช่วยให้ธุรกิจนะฮะลงทุนในด้านวิจัยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ควบคู่กับการสร้างบุคลากรทักษะสูงครับเพื่อให้ธุรกิจไทยเนี่ยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนแล้วก็ขยับขึ้นไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงนะครับโดยมาตรการสำคัญครับตอนนี้ก็มีการเห็นชอบ48โครงการนะครับเงินลงทุนกว่า 3,540 ล้านบาทแล้วก็มีวงเงินสนับสนุนด้วยคุณผู้ฟังกว่า 1,663 ล้านบาทครอบคลุมทั้งเรื่องของงานวิจัยนะฮะการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพกิจการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะการนำเอาระบบอัตโนมัติแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้นะครับตลอดจนอีกเรื่องนึงก็คือการที่จะเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ครับแล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวเป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีแล้วก็ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลเตรียมเร่งคนไทยให้พร้อมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางมาตรการต่างๆแล้วก็การเดินหน้าพัฒนาบุคลากรซึ่งต้องบอกว่าบุคลากรเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆครับที่จะต้องมีองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญรวมถึงผ่านการฝึกอบรมนะฮะอย่างถูกต้องและก็ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างนะฮะศักยภาพรัฐบาลมุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุนให้เดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยรัฐบาลเดินหน้าครับรับแรงงานศรีลังกา 10,000 คนนะฮะเพื่อที่จะอุดช่องว่างแรงงานขาดแคลนแล้วก็วางระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมายคุ้มครองสิทธิได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับครม.เห็นชอบครับMOU นะครับระหว่างไทยกับศรีลังกาครับแล้วก็มีบันทึกข้อตกลงเรื่องของการจ้างแรงงานวางระบบในการสรรหาเรื่องทำสัญญาเรื่องตรวจสุขภาพไปจนถึงการส่งกลับประเทศต้นทางครับพร้อมป้องกันการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับเรื่องนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็มีบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยพร้อมทั้งการวางกรอบนะฮะความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเพื่อให้มีความชัดเจนครับมีความโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยโดยการเดินหน้ารับแรงงานศรีลังกาครั้งนี้เกิดขึ้นนะฮะจากที่ประเทศไทยครับย้ำเลยว่ายังคงต้องการแรงงานในบางภาคส่วนแล้วก็มีข้อเรียกร้องจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็นายจ้างครับที่ตอนนี้บอกว่าประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานดังนั้นครับรัฐบาลจึงเร่งนะฮะในการหาแนวทางเพิ่มช่องทางจัดหาแรงงานต่างชาตินะฮะที่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องนะครับโดยศรีลังกาครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายแรกๆโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นเอาไว้ที่ 10,000 คนคุณผู้ฟังช่วยเติมเต็มกำลังแรงงานในส่วนที่ขาดแคลนนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นส่วนนึงที่จะเดินหน้าในการที่จะติดตามเรื่องนี้เป้าหมายครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มจำนวนแรงงานแต่ต้องจัดระบบให้ถูกต้องนะครับเหมาะสมกับตลาดแรงงานไทยที่กำลังขาดแคลนเข้าสู่กระบวนการนะครับที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ก็ต้องมีสัญญาจ้างที่ชัดเจนมีช่องทางแก้ไขเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการค้ามนุษย์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าในการติดตามบอกแล้วว่าทุกเรื่องราวนะครับที่คุณผู้ฟังอยากรู้แล้วก็เดินหน้าทุกเรื่องราวที่ต้องรู้ด้วยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ย้ำกันนะฮะทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็105 MHz รวมถึง AM 819 kHz AM 1467 kHz แล้วก็ AM 891 kHz ด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่มาดูข้อความในช่วงท้ายๆรายการกันหน่อยว่าใครแชร์แล้วแล้วก็ใครที่ทักกันมาบ้างนะครับเพราะว่าการทักทายกันเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญเลยนะครับลุ้นเต็มที่ออสเตรเลียชนะ3-0ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเราทำเต็มที่แล้วนะครับก็เรียกว่ากำลังใจจากคนไทยก็ถือว่าเป็นพลังสำคัญให้กับทัพนักกีฬาไทยเดี๋ยวเราเชียร์เอเชียนเกมกันต่อนะครับต้องบอกเลยว่า พี่บอลก็เชียร์แล้วก็ชอบมากดูในทุกๆกีฬาเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยจากเพชรบูรณ์ตอนนี้หนุ่มไพรัตน์แจ้งมานะครับหนุ่มไพรัตน์แก้วพิรมบอกคุณบอลครับเพชรบูรณ์ฝนตกแล้วครับนี่นะฮะต้องติดตามรายการทุกๆวันจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางสทนช.ด้วยนะฮะคุณรัชพลแสงตะวันครับเดี๋ยวขานชื่อกันหน่อยฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้คุณบอลฝนแรงมากเลยจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับทักทายบอกชอบรายการนี้มากเปิดฟังเสียงดังเลยทีเดียวนะครับดีมากเลย เขางูอำเภอเมืองราชบุรีฝนกำลังตกครับที่ราชบุรีตอนนี้นะครับก็ให้ได้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากนะฮะคุณวันดีด้วยลองเข้าไปดูใน TikTok ก็ได้นะฮะก็จะได้ติดตามกันเวลาหมดแล้วนะฮะวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรลักษณ์กรรมธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กลั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมธิการ ไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวนสองสำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วย

วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้า

0: ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
1: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
0: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus หรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงก์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพมารายงาน
2: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
4: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวรรณรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
6: เป็นท่อที่ส่ง

0: น้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่น
1: ทางนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนด์บายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
3: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบาฟจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบาฟดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
4: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกลุ่มหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1 คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐ ซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ

PTSD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น

0: 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมขอบคุณนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับวรรณกรสิมิทักษ์อัครเดชคัมภีระและเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับนะก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะวันนี้เนี่ยอ๋อใครที่รอรุ้นเรื่องของมวยนะมวยวันนะครับวันนี้ชั่งน้ำหนักนะวันสำคัญเพราะต้องชั่งน้ำหนักแล้วจะรู้ผลว่าวันนะที่ชกกันในวันพรุ่งนี้จะได้ชกกันหรือไม่นะแล้วใครค่าน้ำผ่านค่าน้ำไม่ผ่านน้ำหนักผ่านค่าน้ำไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเสียแชมป์บนตาช่างนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะว่าใครเสียแชมป์บนตาช่างนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคู่หลายๆคู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือวันนี้วันสำคัญก็คือเรื่องของอีกรายการนึงก็คือวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์แห่งเอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะครับในรายการว่าเราเจอกับออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผู้ชนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับเรนกิ้งของเรากับออสเตรเลียเนี่ยนะออสเตรเลียเหนือกว่าเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะชนะเขาให้ได้นะครับเรนกิ้งของเราเนี่ย48นะส่วนออสเตรเลีย42ก่อนเกมการแข่งขันนะครับโค้ชปาร์คิวอนนะครับก็ใช้ชุดต้องบอกว่าชุดที่ชุดใหญ่ของเรานะนะครับที่ชนะมาตั้งรอบแรกตั้ง3นัดนะครับที่ได้แชมป์ในสาย C นะที่เราชนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของที่เราชนะกาตาร์เกาหลีชนะไทเปมามีทั้งบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนภาเดชพินิจดีนะครับซึ่งนัดที่ชนะไทเปเนี่ยชนะทำแต้มได้28คะแนนนะครับมีทางด้านของชัยวัฒน์ถุงคำนะนัดที่แล้วก็ทำไป26คะแนนนะครับธนัทบำรุงดีอนุชิตภักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธนะนักคณิตอินทนูตัวรับอิสระนะครับก็เจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งนะครับเขามีลินคอนอเล็กซานเดอร์นะลินคอนอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนะบิลแกแฮมนะลอเรนโซโปเป้นะครับแล้วก็วิลเลียมเดอลชิมิลนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์มาร์มอลนะครับแล้วก็ทางด้านของอัสเดฟโดซาจิสนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาของออสเตรเลียที่เจอกับไทยนะครับก็ผลปรากฏว่าเราสู้กับทางด้านของออสเตรเลียอย่างสนุกนะฮะอย่างสนุกแล้วแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ22-25โดยเฉพาะในเซตที่2เนี่ยเราแพ้ไป24-26ครับต้องดิวเราแพ้ไปน่าเสียดายนะครับแล้วก็พอเซตที่3เนี่ยนะความหนักของออสเตรเลียนะสูงกว่าหนักกว่าเขาชนะเรานะ25-19ก็ทำให้ทางของออสเตรเลียเข้ารอบไปนะครับเราก็ตกรอบนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคู่นี้ได้ดูนะครับก็เราแพ้ไปนะครับก็เราจบการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบก่อรองชนะเลิศนะครับก็ไม่สามารถไปเข้าสู่ท็อป4รอบรองชนะเลิศนะฮะตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี1975นะฮะเราก็ผลงานดีที่สุดที่สุพรรณบุรีก็คือที่อันดับที่5นะที่2005ที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วคะแนนสะสมของเราอยู่ที่52ของโลกจากการพ่ายแพ้ในนัดนี้นะครับไทยก็ต้องเตรียมตัวนะหลังจากจบการแข่งขันนัดนี้ก็ไปเตรียมต่อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์หน้าซึ่งทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอิหร่านของแข็งอิหร่านของแข็งเลยในเอเชียนะอิหร่านญี่ปุ่นของแข็งนะเราอยู่ในสายเดียวกับอิหร่านก็ถือว่าของแข็งนะครับเบอร์2ของโลกแล้วอิหร่านตอนนี้เบอร์2ของเอเชียแล้วเพราะเบอร์1ตอนนี้ญี่ปุ่นแซงไปแล้วนะอยู่กับอิหร่านและคู่ปรับใน4เกมที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะเจอกันหลายๆครั้งนะครับก็คืออินโดนีเซียเจอกับอยู่ร่วมสายกับเรานะครับแล้วก็คีร์กีสถานนะครับสรุปนะนักการของเรานะครับที่ผ่านมาชนะกาตาร์นะครับ3-0เซตชนะเกาหลีใต้3-2เซตชนะชนิดไทเป3-0เซตแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตนะครับออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับจะเจอกับผู้ชนะระหว่างอิหร่านนะครับและชนิดไทเปต่อไปนะครับ ส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันสำคัญนะก็คือเรื่องของการประกาศนะโปรแกรมการแข่งขันนะครับคือฟุตบอลสภาฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีบาฟีฟ่านะครับประกาศจากการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะครับแบ่งเป็น2ดิวิชั่นก็คือพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ชาเลนจ์ดิวิชั่นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยอยู่กลุ่ม B นะอยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นนะอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเรานะเจอกับปากีสถาน26กันยายนนะ29กันยายนเจอเวียดนามและ2ตุลาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับฟีฟ่านะครับก็จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มนะฮะแบบพบกันหมดทีมได้แชมป์และทีมได้แชมป์นะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะเข้าไปชิงอันดับที่3กับอีกสายหนึ่งนะครับนะซึ่งการแข่งขันเนี่ยรอบชิงก็ไปที่อินโดนีเซียนะครับ5ตุลาคมที่บอกว่าสำคัญวันนี้ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีช่องทีวีช่องไหนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับทางด้านของฟีฟ่าตั้งราคาไว้สูงเลยนะฮะ1ล้านนะถ้า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดค่อนข้างเยอะสูงมากนะสูงมากจนแหมฟรีทีวีช่องไหนที่ในช่วงนี้ในการถ่ายทอดสดก็ลำบากเลยแหละนะครับก็จะหาสปอนเซอร์นะฟุตบอลก็แหมแต่ละทีมก็เหมือนทีมในฮุนไดเอเชียนคัพมาแหละนะมีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็เชิญปากีสถานมาอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต่างกันเลยแต่ว่าชุดใหญ่นะก็จะคือถ้าถามว่าจะดูฟุตบอลชุดใหญ่อยากจะดูไม่อยากดูแต่ว่าความน่าสนใจของฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าสัก 60-70% นะครับเพราะที่ผ่านมาอาเซียนครับจบไปแล้วนะก็เพิ่งแข่งจบไปนะครับก็เป็นรายการหนึ่งนะครับที่ FIFA พยายามจะสร้างเกมการแข่งขันฟุตบอลขึ้นมานะ FIFA อาเซียนครับ2026นะครับรอดูนะครับว่าการแข่งขันที่อินโดนีเซียจาการ์ตานะครับที่เราจะร่วมสายกับปากีสถานเวียดนามว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะมีผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะมีข่าวดีในการถ่ายทอดสดให้ชมหรือไม่แล้วก็ทางขององค์กรไหนจะซื้อมาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับที่ผมบอกว่าอีกข่าวหนึ่งนะฮะตกตาช่างนะครับก็คือเรื่องของมวยวันครับต่อยกันวันพรุ่งนี้นะเดอะเอเนอร์เซอร์เคิลนะ30นะที่ลุมพินีนะครับเดอะวันนะในรอบช่วงรายการที่เป็น The Inner Circle 30เนี่ยก็จะชกในช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:30 นนะครับก็ไม่ใช่วันลุมพินีทางช่อง7นะครับที่จะชกกันปกติใน 3:00 ถึง 5:30 ครึ่งโดยประมาณนั่นก็คือช่วงที่เขาถ่ายทอดสดแล้วเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นการ Pay-per-view จ่ายตังค์แล้วได้ชมคู่เอกก็คือเป็น Rambo เล็กนะชออาจารบุญนะครับแชมป์โลกวันเนี่ย135ถึง145ปอนด์เป็นตัมเวทนะครับมีคิวป้องกันแชมป์โลกกับยอด IQ อพิมลศรีนะซ้อมที่ค่าย PK แสนชัยนะครับปรากฏว่าวันนี้ทำน้ำหนักนะฮะค่าน้ำผ่านแต่ค่าน้ำหนักเนี่ยเดิมเนี่ยต้องไม่เกิน145นะครับทางด้านของแรมโบ้เล็กทำไว้ 145.6 ให้เวลา2ชั่วโมงในการลดน้ำหนักครับมาชั่งครั้งที่2ก็ค่าน้ำผ่านแต่น้ำหนักลดไม่ลงครับ0.6 ปอนด์ตีว่าประมาณสัก2ขีดครึ่งโดยประมาณไม่ผ่านฮะเสียเข็มขัดนะหล่นบนตาช่างนะโอ้ก็ทำให้คิวต่อไปของแรมโบ้เล็กนะจะขึ้นชกตามเดิมก็อยู่ที่ว่าการจ่ายค่าน้ำหนักให้กับยอด IQ ส่วนหนึ่งนะไม่ได้จะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 10% ใน 20% นี่แหละนะครับถ้ายอด IQ ชนะแรมโบ้เล็กจะคว้าแชมป์โลกรุ่นนี้นะแต่ถ้าแรมโบ้เล็กนะชนะเข็มขัดก็จะว่างลงนี่แจ้งให้ทราบนะครับส่วนอีกคนหนึ่งปตท. อภิชาติฟาร์มนะบาดเจ็บกระทันหันในการถอนตัวนะครับในการขึ้นชกนะครับเพราะว่ามีการป่วยกระทันหันเดิมทีทางด้านของปตท.จะขึ้นชกฮัมซ่าราชิกนะครับพรุ่งนี้ในกติกามวยไทย135ถึง145ปอนด์นะครับก็มีการป่วยนะฮะก็นำคู่ของก้องชัยฉนัยดอนเมืองนะฮะขึ้นชกกับอเล็กสิงห์มาวินเดิมเนี่ยคู่นี้ขึ้นชกในวันลุมพินี170ตอน3:00ถึง5:30นะขยับจากช่วงนั้นนะฮะช่วงถ่ายทอดสดทางช่องเก็ดนะครับมาชกในช่วงของการจ่ายเงินเพเปอร์วิวนะครับของทางวันเขานะครับส่วนคู่เอกที่อยากจะให้ขึ้นชกทางช่องเก็ดนะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศก็คือแมตช์อำลาของเสกสรรอขวัญเมืองคนไม่ยอมคนนะกับเมืองชัย PK แสนชัยซึ่งชกกันมา5ครั้งแล้วนะเสกสรรชนะ4เมืองชัยชนะล่าสุดในวันเนี่ยนะครับก็นะก็ยังต่อยใน The Inner

เคอร์The Inner Circle 30เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับนะใครอยากจะดูแมตช์กำลังใจกับเสกสรรก็ไปดูที่เวทีแล้วก็ดูผ่านการจ่ายเงินเพื่อชมนะครับอันนี้คือวันนะที่ขึ้นชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนักกีฬาโอลิมปิกขออภัยนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะไม่ใช่โอลิมปิกนะครับก็เดินทางเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับซึ่งให้โอวาทนะครับเรื่องของทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะเจ้าหน้าที่นักกีฬากกท.ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเดินทางเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเดิมทีเนี่ยครับท่านนายกนะครับจะให้โอวาทกับทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับแล้วก็ตัวแทนเจ้าที่นักกีฬาต่างๆแต่เดิมท่านนายกมีภารกิจนะครับก็ให้ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับแทนนะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็อวยพรนะครับนะสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับไปในนามประเทศไทยไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับสร้างประเทศไทยให้ทุกแต่เอเชียได้รู้จักนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่านะโอกาสนี้นะก็ตั้งเป้าในการแข่งขันครั้งนี้นะก็ตั้งเป้าว่า14เหรียญนะครับแล้วก็โอกาสนี้นาท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเจริญวรกุลนะครับก็ร่วมถ่ายภาพนะที่ระลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับนะกับทางด้านของนักกีฬาด้วยนะครับก็ท่านรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะครับนอกจากให้โอวาทแล้วนะให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ขอว่าขอแรงเชียร์นะให้กำลังใจนักกีฬาขอแรงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยร่วมมันเชียร์นะครับเพื่อให้นักกีฬาของเรานะทำเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะคือตั้งไว้14เหรียญทองนะฮะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นักกีฬานะครับการถ่ายทอดสดนะครับทุกช่องทาง AIS Play นะครับไทยรัฐทีวีนะเขาจองฟุตบอลไทยด้วยนะไทยรัฐทีวีนะ NBT นี่พิธีเปิดนะครับนะที่เห็นนะแล้วก็มีพิธีปิดด้วยแล้วก็ PPTV 36ก็ได้ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของนักกีฬาในเอเชียนเกมส์นะเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงคนเดียวของโลกแหละไม่ใช่คนเดียวสินักแบดมินตันเดี่ยวคนแรกของโลกครับนะตอนนี้นะว่าได้รับชัยชนะครบ600แมตช์หลอดในการแข่งขันอาชีพนะครับโดยทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดียกย่องในความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยของเมรัชนกอินทนนท์นะครับตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโดยตลอดนะครับโดยโอกาสคว้าชัยชนะครบ600แมตช์นะครับ600นัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงคนนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะคนแรกของโลกที่ทะลุนะสถิตินี้นะครับผลงานของเธอคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยนะครับตอนอายุไม่ถึง15ปีก็คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2013ปี2016เธอขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะและก็ล่าสุดก็คือชนะ600ครั้งในหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกด้วยนะครับและเมรัชนกแล้วก็พี่เมย์ของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมแบดมินตันไทยนะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับก็เชียร์พี่เมย์นะครับส่วนทีมว่ายน้ำของเรานะครับเงือกเนยนะตอนนี้ฟิตเต็มที่ฮะกมลชนกขวัญเมืองหลังจากที่ซ้อมนะซ้อมอยู่ที่ธัญบุรีที่ภูเก็ตนะซ้อมเต็มที่เลยมีโค้ชซาเวียดูแลการฝึกดูแลการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับปี69ต้นในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับทางด้านของเงือกเนยมีการผ่าตัดด้วยนะมีการผ่าตัดแล้วก็ได้ซ้อมเต็มที่แล้วหลังจากที่มีการหายขาดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะก็อาการปวดท้องนะที่ปีกมดลูกนะครับก็หายขาดแล้วนะตอนนี้ก็รักษาแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างปกติอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับก็เงือกเนยกมลชนกนะครับจะลงแข่งขัน6รายการนะครับรอเชียร์น้องเงือกเนยนะครับกมลชนกเดี่ยวประเภทผีเสื้อ200เมตรนะครับเดี่ยวผสม200เมตรเดี่ยวผสม400เมตรฟรีสไตล์400เมตรนะครับฟรีสไตล์800เมตรแล้วก็ผลัดฟรีสไตล์นะครับ 4x200 เมตรนะครับตั้งเป้าหมายนะที่ทำผลงานคาดหวังไว้สำหรับเงือกเนยกมลชนกนะครับก็คือนะฮะผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วเชื่อว่าสะสี่เหลี่ยมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าหากลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นและทำผลงานได้อย่างตามศักยภาพของตนเองนะครับฝากกำลังใจชี้ด้วยนะให้กับเงือกเนยกมลชนกนะครับเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่ประเทศจีนที่กวางโจวขออภัยที่หางโจวประเทศจีนนะครับ
อันดับที่5ในบีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วก็เดี่ยวผสม400เมตร

นะครับส่วน4เกมเธอก็ได้มาถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะสำหรับเงือกเนยนะครับส่วนคีรินตันติเวชนะครับก็ออกมานะฮะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นตัวแทนในการเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้เสียใจนะครับแต่ว่าความเป้าหมายหมุดหมายของเขาก็คือควอลิฟายมาราธอนนะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมมาราธอนที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะและได้ปรึกษาโค้ชปรึกษาสมาคมกรีฑาแล้วนะครับบอกว่าจะมุ่งสู่มาราธอนเพื่อจะควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็ถ้าไปออกกำลังกายนะออกเส้นทางวัดเรื่องของมาราธอนก็ทำให้การฝึกซ้อมระยะต่างๆนะไม่สามารถแข่งขันได้ในช่วงของเอเชียนเกมนะครับเป้าหมายก็คือการวิ่งมาราธอนนะแล้วก็สถิตินะครับจะทำลายสถิติตัวเองสถิติซีเกมแล้วก็สถิติประเทศไทยในมาราธอนด้วยนะครับเนี่ยคิรินตันติเวชนะครับก็คิรินคว้า3เหรียญทองในซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในระยะ10,000 เมตรคราวนี้ก็บอกว่านะครับเสียใจที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับแต่ว่าหมุดหมายก็คือมาราธอนในลอสแองเจลิส2028นะครับจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะตอนนี้จะทำลายสถิติให้ดีที่สุดนะครับแล้วจะคว้าโควต้าไปให้ได้นะครับแล้วก็ส่งบังใจใจเชียร์นะครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะเจ้าตัวบอกว่านอกจากจะซ้อมมาราธอนแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับทีมกีฬาด้วยนะครับส่วนทีมเทนนิสนะด้านของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าความพร้อมของเราในเทนนิสคราวนี้เนี่ยนะครับก็เรามีนักกีฬาหญิงที่โชว์ฟอร์มได้ดีไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวรันนาธาราฤดีหมายมนัชยาสว่างแก้วนะครับมือท็อปของโลก2คนที่สร้างชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันทั้งวิมเบิลดันแล้วก็ US Open นะครับเข้าไปสู่รอบเมนรอรายการใหญ่แกรนด์สแลมนะฮะรวมถึงชายเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นบูมกฤษฎิสําเร็จนะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการอาชีพ ATPพี Challenger 75เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รองแชมป์ชายเดี่ยวรายการ International Challenger จางเกียจกังที่จีนนะครับเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาอีกคนคือนัทปัชญาอิสโรนะชายคู่ก็ได้รองแชมป์และแชมป์คู่ในรายการอาชีพหลายรายการนะครับก็ถือว่าเป็นหมุนหมายที่ดีที่นักกีฬาของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในเอเชียนเกมนะครับก็มีคู่แข่งหลายคนนะซึ่งหลายชาติด้วยแหละนะที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญนะยอมรับว่าเป็นงานยากที่เราลุ้นเหรียญรางวัลแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับเอเชียนเกมที่ผ่านมาที่หางโจวประเทศจีนได้มา1เหรียญทองแดงจากชายคู่นะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพลดอนแม็กซิมัสพลพลโจนนะครับนะที่ได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้นะเราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับมีโค้ชเอกพัชพลคำสมานโค้ชเบิ้มดร.ธนากรศรีชาพันธ์นะครับมีท่าของคุณวิเชษฐ์ที่ประกากรนะอุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีมนะครับรอเชียร์กันนะครับพูดถึงไทยรัฐเมื่อสักครู่ในเอเชียนเกมนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยดูได้จากไทยรัฐก็สะดวกนะผู้บรรยายก็เก่งนะก็วันที่16กันยายนไทยเจอคีกิสถานก่อนนะ14:00 น.นะครับแล้วก็นัดที่2 20กันยายนนะครับไทยรัฐเขาถ่ายทอดไทยเจอฮ่องกง14:00 น.แล้วก็นัดที่3 23กันยายนนะ17:30 น.เจอกับญี่ปุ่นนะครับทางทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับสะดวกก็กดดูนะนะครับส่วนท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะที่นาโกย่านะที่เจ้าภาพจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเจอฝนถล่มฝนตกหนักนะในรอบ136ปีน้ำท่วมหนักนะครับแต่ปรากฏว่านะนักกีฬาไม่ต้องห่วงนะครับระบบการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเอาอยู่ครับไม่กระทบในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมช่วง19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับบอกว่าเตือนนักกีฬาไทยนะครับบอกว่าห้ามนะเรื่องของโดบเรื่องของโควิดเรื่องของไข้หวัดและอุบัติเหตุระวังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะส่งพี่เลี้ยงไปดูแลนะฮะส่งทีมแพทย์ดูแลนะให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินนะฮะเรื่องโดบเรื่องโควิดเรื่องไข้หวัดต่างๆนะมีทีมแพทย์ด้วยนะครับที่ผ่านมานะวันที่8กันยายนที่ผ่านมานาโกย่านะเจอเรื่องของฝนนะโอ้หนักมากนะฮะ104.5 มิลลิเมตรนะภายใน1ชั่วโมงนะครับก็มากที่สุดใน136ปีนะก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่ว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็นะสอบถามแล้วนะแล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพนะก็บอกว่าทางเจ้าภาพเนี่ยนะก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยนะแล้วก็รุนแรงที่สุดในโลกด้วยนะครับก็ถือว่า
การจัดการแก้เรื่องของป้องกันแก้ไขเรื่องของภัยพิบัติญี่ปุ่นเขาทำได้ยอดเยี่ยมนะครับมีวิธีรับมือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้นะก็เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันนะครับจากญี่ปุ่นครับมากันที่สมุทรสาครนะครับโอ้โหโค้งสุดท้ายของ Toyota WGP1 Water นะ Water Jet Pro Tour Thailand 2026นะครับสนามชิงชนะเลิศนะครับ10ถึง13กันยายนนี้นะครับชาวสมุทรสาครไปเชียร์กันครับที่บึง CSC Water Sport จังหวัดสมุทรสาครนะครับสนามเจ็ตสกีขนาดใหญ่นะใกล้กับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เพียงแค่1กิโลเมตรนะครับชวนเพื่อนชวนกองเชียร์คนที่ชอบความเร็วความสะใจนะความร้อนแรงไร้ขีดจำกัดบนสายน้ำกับวอเตอร์เจ็ตสกีนะครับรอคุณอยู่นะซึ่งรายการนี้ Toyota นะครับ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสยามวอเตอร์คราฟต์ฟรีดอมเรซซิ่งนะจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ครับร่วมจัด WGP1 Waterjet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับไปร่วมไปติดตามไปเชียร์กันมีกันหลายรุ่นนะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะพลตำรวจเอกเดียนรงสุทธิชาญบัญชานะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสมุทรสาครร่วมมาแถลงข่าวนะวันนี้นะในการแถลงข่าวกันไปร่วมเชียร์กันนะครับ GP of สมุทรสาคร2026ครับ10ถึง13กันยายนมีกันหลายรุ่นนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะทางด้านของสลาลมยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะระดับมหาวิทยาลัยนะครับนะรุ่นทางด้านของรุ่นสแตนดาร์ดก็มีนะนักกีฬานะจากวิทยาเขตมหาวิทยาลัยบูรพาเขาเก่งนะแล้วก็มีทีมหญิงด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของรายการปิดฤดูกาลของเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันกันนะครับนะฮะเรื่องของฟุตบอล 19:55 นไปเรื่องของฟุตบอลนะครับฟอรันตอเรสครับยิง3ประตูนะครับแล้วก็อุสมานเดเมเล่อีก2ประตูนะครับก็ให้ทีมปารีสแซงต์แมงนะครับเอาชนะสโลวานบาติสตาว่า6ประตูต่อ1นะครับเปิดหัวก็ยิงไปถึง6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีฟาเบียนรุยนะยิงอีกลูกนึงนะครับนะก็ชนะขาดลอยเลยนะครับทางด้านของปาริสแซงต์แชร์กแมงนะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลในลีกเนี่ยมันยังไม่ชนะใครนะเสมอ2แพ้1นะมาคว้าชัยชนะนะฉลองการต่อสัญญาของลุยส์เอ็นริเก้นะแล้วก็ฟอรันตอเรสครับยิงไป3ประตูก็ได้เพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับไม่มีใครคัดค้านล่ะยิงแฮตทริกขนาดนี้นะเจ้าตัวลุยส์เอ็นริเก้ได้ยิ้มแก้มเปรียเลยมีความสุขกับชัยชนะนะครับอีกคู่นึงลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับลิเวอร์พูลนะเจอทางด้านของแอตเลติโกมาดริดยิงนำไปก่อนครับมาโยเลนเต้ครับกองหน้าตัวเก่าเลยนะชอบยิงลิเวอร์พูลคนนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลนะครับช่วยกันเล่นนะครับก็ตีเสมอนะในท้ายครึ่งหลังจากโดมินิกโซโบสไลนะครับนะแล้วก็ประตูชัยจากอเล็กซิสแบ็กอาริสเตอร์ครับประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อ1ประตูชัยนี่เหมือนจะบอกว่าลิเวอร์พูลช่วยยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับชั้นสักทีนะเพราะชั้นยิงประตูให้แล้วนะตอนนี้สัญญาจะหมดปีหน้านะสำหรับแม็กอาริสเตอร์นะลิเวอร์พูลยังไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะครับก็ลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะนัดหน้าของลิเวอร์พูลบุกไปเยือน LASK Linz นะครับ14ตุลาคมส่วนแอตเลติโกมาดริดนะครับเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลนะครับเอาชนะนาโปลีบุกไปชนะนาโปลี 1-0 นะครับคนที่ยิงประตูก็คือมาร์ตินโอเดกาดครับลูกเดียวก็เพียงพอนะที่ทำให้อาร์เซนอลคว้าชัยชนะและได้3แต้มนะครับก็นัดต่อไปอาร์เซนอลนะเจอกับลิลในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็นาโปลีบุกไปเยือนวิลล่าเรอัลนะครับในวันที่13ตุลาคมนะครับบาร์เซโลน่าก็ไม่น้อยหน้าทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฟเยนูร์ด5ประตูต่อ1นะครับราฟินญาลูกแรกนะครับกาเรมอเดเยบีลูก2นะครับราฟินญาลูกที่2นะให้กับตัวเองและทีมนํา 3-0 ลามินยามานอีกลูกนึงนะครับ 4-0 นะครับถึงแม้ว่าเฟเยนูจะไล่มา 1-4 นะครับแต่ว่ากาเบียนเอซุสนะครับก็ยิงประตูฝังเลยครับ5ประตูต่อ1นะครับกาเบียนเอซุสเนี่ย
พิ่งย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะไปอยู่ทางด้านของบาร์เซโลนานะครับก็สมราคาเต็งหนึ่งนะสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะชนะนะครับแล้วก็ราฟินญานี่แหมต้องบอกว่าฟอร์มดีนะช่วงนี้นะยิงไป2นัดเลยนะครับนะครับตอนนี้ยิงอีก2นัดนะครับส่วนนัดต่อไปของบาร์เซโลนาก็จะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับแล้วก็

0: เฟโนดเจอกับโคโมนะครับในช่วงวันที่13-14ตุลาคมนะครับแล้วก็มีคาราบาวครับด้วยนะคาราบาวครับมีคู่หนึ่งเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นคู่ของเชลซีนะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดก็เป็นเชลซีนะครับในคาราบาวครับชนะลีดยูไนเต็ด6-3นะครับโคพาเมอร์ที่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยิงไป2ประตูนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีแดนนี่เวเบกนะอีก2ประตูนะครับแล้วก็เปโดเนโตลูกหนึ่งวาเลนตินบาโก้ลูกหนึ่งนะครับก็เชลซีชนะนะ6-3นะที่ผมเอ่ยชื่อก็คือคนยิงประตูให้กับเชลซีนะนะครับชนะ6-3นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะฮะนะส่วนเรื่องของไทยลีกมาดามแป้งจ่ายเงินวดแรกไปแล้วนะครับให้กับทีมไทยลีก1นะครับ16ทีมทีมละ3,750,000 บาทนะครับแล้วก็ไทยลีก2 18ทีมงวดแรกนะครับ1ล้านบาทแล้วก็ไทยลีก3อีก69ทีมนะทีมละ 312,000 บาทโดยประมาณนะครับให้กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับวันวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย 0-3 เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการลินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทาน

การทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบอร์รอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของ

0: เมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซอร์เกย์โปรโกฟีฟภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทม มาคารอฟวัทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำ ดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรี

0: และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
2: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,145 ล้านบาทมาทำลายในโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจซึ่งของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปุริมประสบภาภาครายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอร์แดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่ทางการแคว้นซูมียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้แล้วด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประนามการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองซูมีพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคเปอร์นิคัสรายงานว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ร่วมกับเดือนกรกฎาคมปี2566โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินระดับดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนองค์การโคเปอร์นิคัสยังระบุว่าสถิติดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งดึงความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศหน้านายไซมอนสติลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้วิกฤตภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอภิวัตรเครือวันไป2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเข้าชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันประเภทชายคู่พิชพงษ์จีนาพันธ์จับคู่กับอภิวัตรเครือวันช่วยกันหวดชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-2และ6-3ส่งผลให้คู่ไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตวินหนานคู่นักหวดชาวเวียดนามนายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามตัวแทนรัฐบาลกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันมีวินัยและตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งขอให้นักกีฬาทุกคนตระหนักว่ามีหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็ขอให้เก็บชัยชนะมาให้ได้บนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬาน
7: ักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนเองยังมีหน้าที่สำคัญคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งจะต้องนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนในการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักกีฬาทุกคนแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาน
6: อกจากนี้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลยังกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ทำให้ไม่สามารถมาพบกับนักกีฬาได้ด้วยตนเองแต่ได้ฝากย้ำกับนักกีฬาว่าทุกคนคือคนสำคัญและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมขอฝากกำลังใจเป็นการส่วนตัวให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองสองวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าชื่นชมเพื่อนร่วมทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีและสามารถคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ความสำเร็จในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยรุ่นปัจจุบันและสร้างแรงบันดาลใจให้นักวอลเลย์รุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติในอนาคต
8: หนูมองว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เขามีกำลังใจในการเดินในเส้นทางวอลเลย์บอลต่อไปค่ะแล้วก็มันก็ดีกับวงการวอลเลย์บอลของเราด้วยที่จะได้มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ สามารถแบบผัดเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปได้อีก
6: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทบุรี6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
12: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันนะคะกับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคค่ะ

อากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวชวนให้อยากขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ตรงนี้มาสักพักใหญ่แล้วนี่หัวมีคำถามมากมายที่ปราศจากคำตอบริมฝั่งน้ำโขงที่เชี่ยวกรากกระแสน้ำสีขุ่นข้นทำให้ยากนักที่จะรุ่งรู้ว่าลึกลงไปกว่านี้มันได้ซุกซ่อนสิ่งใดไว้อีกบ้างผมมีความลับอยู่สองอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้ผมเป็นเด็กกำพร้าน้าชายเป็นผู้เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เล็กๆน้ำมิ่งไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเขาพาผมตระเวนขายยาแผนโบราณตามงานวัดหรือว่างานประจำปีในจังหวัดต่างๆผมจึงเติบโตมาโดยที่ได้เรียนหนังสือบ้างไม่ได้เรียนบ้างตามภาษาชีวิตวัยเด็กของผมไม่สุขสบายเอาเสียเลยการตลอนไปเรื่อยๆเหมือนนกขมิ้นไร้รังทำให้รู้สึกเหมือนคนไร้บ้านไร้ญาติซ้ำยังไร้อนาคตบางคืนพวกเราต้องอาศัยวัดเป็นที่ซุกกายนอนแต่ก็ยังดีหากคืนไหนได้นอนวัดนั้นก็แปลว่ารุ่งเช้าเราจะมีข้าวกินจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตที่เหมือนสูตรสำเร็จในนวนิยายก็สิ้นสุดลงเมื่อนำมิ่งได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างจากชายปริศนาซึ่งสิ่งนั้นทำให้พวกเราไม่ต้องร่อนเร่ไปไหนอีกแล้วน้าชายเจ้าบ้านหลังเล็กๆแล้วก็เริ่มต้นอาชีพใหม่โดยมีผมเพียงคนเดียวเป็นผู้ช่วยเก็บรักษาความลับนั้น

ที่ลานบ้านของผมซึ่งไก่ไข่เรียกว่าสำนักอาจารย์มิ่งคลาคล่ำไปด้วยผู้คนหลายสิบคนต่อวันยิ่งช่วงปลายเดือนเช่นนี้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์มิ่งอาจมีถึงร่วมร้อยผมมีหน้าที่คอยดูแลบุคคลเหล่านั้นหลายคนมาบ่อยเสียจนคุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดีอันที่จริงแล้วไม่มีใครเคยรู้ว่าอาจารย์มิ่งเป็นใครมาจากไหนอยู่ๆก็มาเปิดสำนักทรงเจ้าขึ้นที่ริมแม่น้ำสิ่งที่ทำให้อาจารย์มิ่งโด่งดังไม่เพียงแค่หน้าตาหล่อเหลาเท่านั้นแต่ผู้คนยังเล่าลือกันว่าอาจารย์ผู้นี้มีอิทธิฤทธิ์อย่างหาตัวจับได้ยากเล่ากันว่าอาจารย์มิ่งมีตบะแกร่งกล้าจนสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณต่างๆได้แต่สิ่งขึ้นชื่อที่สุดของสำนักแห่งนี้ก็คืออาจารย์มิ่งสามารถจับพญานาคจากแม่น้ำได้ด้วยอวนลงอาคมอีฉันกับพรรคพวกว่าจะขอมาถือศีลอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันนะคะพอเหลือที่พักว่างไหมคะหญิงวัยกลางคนรูปร่างอวบท้วมแถมยังสวมใส่ทองจนแดงครืดเป็นคนประเภทที่สามารถพบเจอได้มากที่สุดในสำนักแห่งนี้คุณสายได้คาถาไปบูชาแล้วทำไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่อีกล่ะสำนักเนี้ยผู้คนแออัดจะไม่ค่อยสะดวกน้ำมิ่งของผมหรือว่าอาจารย์มิ่งของใครในปัจจุบันเป็นหนุ่มรูปงามแม้ว่าอายุจะล่วงเข้าวัย40แล้วก็ตามแต่การวางท่าสุขุมแบบหนุ่มใหญ่พร้อมกับรอยยิ้มพริ้มเพลาทำให้สาวน้อยสาวใหญ่ส่งสายตาวิบวับให้แทบตลอดเวลา

โอ้ยอยู่ได้สบายมากค่ะอีฉันน่ะไม่เรื่องมากอะไรที่บ้านน่ะทั้งลูกทั้งผัวกวนใจไม่เว้นแต่ละวันค่ะมาหาเพื่อนั่งสมาธิที่นี่ดีกว่าเผื่อว่ารอบนี้อวนของอีฉันจะดักจับนาคได้สักทีเธอส่งยิ้มชนิดที่เรียกว่าหวานสนิทให้กับชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าพวกเราพักห้องเดิมที่เคยพักก็ได้ค่ะหนึ่งในพรรคพวกของเธอเสนออ๋อไม่ได้หรอกครับอาจารย์ที่ผมจัดห้องนั้นไว้สำหรับนายกชาญกับเสียทรงศักดิ์ผมรีบบอกสีหน้าของบรรดาลูกศิษย์เปลี่ยนไปในทันทีอ้าวแล้วสองคนนั้นมาทำอะไรที่นี่ก็ไหนว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันและจะมาอยู่ด้วยกันได้เหรอใครคนหนึ่งถามขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่พักใหญ่นั่นน่ะสินายกอบต.คนปัจจุบันกับคนที่กำลังจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอยู่ด้วยกันแล้วไม่เป็นไรหรออาจารย์คำถามซื่อๆเรียกเสียงฮาครืนจากเหล่าสาวกทั้งหลายพวกเขาจะมาร่วมกันจับนาคในวันเพ็ญนี้เช่นกันอย่าสนใจให้มากเลยเอาละใครที่อยากจองที่พักให้จองกับเจ้านัดลูกศิษย์ของอาจารย์ได้เลยเดี๋ยวก็คงจะเต็มแล้วล่ะสิ้นเสียงของอาจารย์มิ่งผู้คนหลายสิบก็กรูกันเข้ามารุมมาตุ้มที่ผมแอบมองน้าชายก่อนที่จะหลิวตาให้แล้วก็หายลับเข้าไปหลังม่านเมื่อสถานการณ์สงบลงรายชื่อจองที่พักในสมุดของผมก็เต็มทุกช่องทุกขึ้น15ค่ำเป็นวันจับพญานาคของทางสำนักผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศจะมารวมตัวกันชนิดมืดฟ้ามัวดินหลายคนจะเดินทางมาขอพักที่สำนักก่อนถึงวันงานพิธีเพื่อสร้างบุญด้วยการถือศีลภาวนาเผื่อว่าบุญนี้จะส่งเสริมให้พวกเขาจับพญานาคได้การจับพญานาคเป็นพิธีกรรมที่ทุกคนต่างเฝ้ารอผู้คนที่เข้าร่วมพิธีจะใช้อวนกำกับคาถาล้อมจับพญานาคจากแม่น้ำหากผู้นั้นถึงพร้อมด้วยบุญบารมีอวดศักดิ์สิทธิ์จะสามารถจับพญานาคได้และจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าด้วยฤทธิ์ของพญานาคพญานาคที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถเห็นได้จากการเพ่งกสิณจะถูกนำมาใส่ขวดโหลแล้วก็มอบให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานำไปบูชาต่อเพื่อเรียกโชควาสนาจากคนหลายร้อยคนในแต่ละครั้งที่ประกอบพิธีมีเพียง 3-4 คนเท่านั้นที่อวนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเสียงโห่ร้องเหมือนเชียร์มวยจะดังขึ้นทุกครั้งที่มีคนลากอวนขึ้นจากน้ำและจะดังขึ้นและหูแทบดับถ้าหากก็อวนของใครเปลี่ยนเป็นสีฟ้าน้ำมิ่งรู้ดีว่าในแต่ละครั้งจะจับพญานาคได้กี่ตัวเพราะเขาเป็นคนสั่งให้ผมย้อมอวนพวกนั้นด้วยน้ำยาพิเศษที่ได้มาจากชายลึกลับในครั้งนั้นน้ำยาไร้สีไร้กลิ่นจะเปลี่ยนอวนสีขาวเป็นสีฟ้าหากสัมผัสกับน้ำน้ำมิ่งจะมอบอวนปากนั้นให้กับบางคนที่ถูกเลือกเท่านั้นส่วนคนอื่นๆจะได้เพียงอวนธรรมดาซึ่งต่อให้ล้อมจับทั้งคืนก็ไม่มีวันติดสิ่งใดขึ้นมาได้นอกจากปลาสัก 2-3 ตัวผมตั้งใจว่าจะมาที่นี่ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมีเวลาว่างสักทีเสียงอันดังกึกก้องนั้นเป็นของเสียทรงศักดิ์ผู้คนต่างพากันห้อมล้อมเมื่อคนสำคัญ2คนปรากฏตัวขึ้นในสำนักของเราเสียทรงศักดิ์อายุล่วงเข้าเกือบ60ปีแล้วการคร่ำวอดในวงการค้าที่ถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างทำให้เขาร่ำรวยอย่างรวดเร็วนิสัยห้าวหาญเปิดเผยและก็ความเป็นนักเลงของเขาทำให้คนจำนวนหนึ่งสนับสนุนให้เขาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นนายกชาญเองก็รุ่นราวข่าวเดียวกับเสียทรงศักดิ์การเลือกตั้งนายกอบต.สมัยหน้าคงเป็นสมัยสุดท้ายของเขาแม้ว่าตลอดเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งจะไม่มีผลงานที่โดดเด่นแต่เขาก็เป็นคนดีพอตัวคอยช่วยเหลือสังคมเท่าที่กำลังจะทำได้ไม่มากเกินไปกว่านั้นแต่ก็ไม่น้อยจนถูกติฉินนินทาผมเคยมานะแต่เข้าไม่ถึงเพราะว่าคนเยอะมากนายกชาญกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มเบาผิดกันทำไมไม่แจ้งล่ะครับจะได้เด็กพามาพบน้ำมิ่งถามผมเกรงใจชาวบ้านนะครับเห็นพวกเขามารอกันนานไม่อยากให้ลำบาก
เสียงพึมพำอย่างพึงพอใจดังขึ้นใน

หมู่ฝูงชนดูจากสีหน้าของผู้คนแล้วคงพอคาดเดาได้ว่ายกแรกใครเป็นผู้ชนะการมาถึงของคนทั้งสองไม่ได้มีเจตนามาจับพญานาคเพียงอย่างเดียวเป็นแน่

นี่เจ้านัดแกคิดยังไงกับสองคนนั่นน้าชายถามผมในคืนหนึ่งก็แย่งลูกค้ากันเห็นเมื่อไม่มีใครอ่ะเราสองคนยังสามารถทำตัวตามสบายเหมือนสมัยก่อนได้แล้วน้าจะให้อวนจับหน้ากับใครหรอผมถามขึ้นอีกเมื่อเห็นน้าชายเงียบไปคงต้องดูกันก่อนไม่กี่วันหรอกเว้ยพวกเขาเนี่ยต้องส่งทูตมาเจรจาต้าอ้วยเป็นแน่น้ำมิ่งล้มตัวลงนอนอย่างอารมณ์ดีหากเหรียญมีสองหน้าเช่นใดน้าใจของผมก็คงเป็นเช่นนั้นไม่ต่างกันภายใต้หน้ากากของความศรัทธาน้ำมิ่งซ่อนตัวตนอีกด้านหนึ่งไว้อย่างมิดชิดในช่วงแรกเราทั้งคู่ต่างมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับการตั้งสำนักแห่งนี้เราขายความสบายใจให้พวกเขานั่นคือความคิดของน้าชายผมแต่ว่ามันเป็นอาชีพต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านนะผมแย้งเช่นนี้เสมอกับน้าชายอู๋วะแล้วแกจะให้น้าทำยังไงวะให้กลับไปเร่ร่อนอดมื้อกินมื้ออีกหรือยังไงน้าชายผมเริ่มโมโหแต่ผมอยากเรียนหนังสือนั่นคือความคิดของผมน้ำมิ่งนิ่งเงียบไปความรู้สึกเสียใจแสดงออกทางสีหน้ายังไม่ปิดบังและน้ำเสียงค่อยเบาลงน้าสัญญาว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆน้าจะส่งแกเข้าโรงเรียนแกอาจจะยังไม่เข้าใจความคิดของผู้ใหญ่น้าเองก็ไม่อยากมีชีวิตเช่นนี้และยิ่งไม่อยากให้แกมีชีวิตเช่นนี้เหมือนกันเรานั่งบนหลังเสือแล้วถ้าหากจะลงก็ต้องรอท่าทีให้ปลอดภัยก่อนแต่สัญญานั้นก็ลอยหายทุกวันนี้ผมเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของอาจารย์มิ่งแล้วก็ยังคงไม่ได้เข้าเรียน

แต่การมาถึงของสองผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองท้องถิ่นสำนักของเราก็วุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันทั้งบอดี้การ์ดคนขับรถคนส่งอาหารเข้าๆออกๆจนเวียนหัวในขณะที่คนอื่นกำลังคร่ำเคร่งกับการสวดมนต์ภาวนาคนทั้งคู่กลับชักชวนผู้คนพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ให้คำรับปากต่างๆนานาตามวิสัยนักการเมืองผมกับนายชายเฝ้ารอเมื่อไหร่ว่าคนทั้งคู่จะเอ่ยปากเปิดเผยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมาที่นี่แล้วก็ไม่ต้องรอนานเพราะวันยื่นหมูยื่นแมวก็มาถึงคุณจะได้สำนักใหม่ที่ใหญ่กว่านี้ไอ้หนูนั่นก็จะได้เรียนหนังสือเมื่อนายชายของผมยังวางเฉยต่อข้อเสนอต่างๆเสียใหญ่จึงได้งัดไม้ตายแบบพวกนักเลงมาใช้อย่างไม่รีรอผมไม่สนใจเรื่องกลเม็ดต้มตุ๋นของพวกคุณหรอกตราบใดที่อวนนั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแต่ถ้าไม่เช่นนั้นผมจะแฉเรื่องทั้งหมดที่ชาวบ้านรู้แล้วคอยดูแล้วกันว่าคุณน่ะจะใช้วัดไหนซุกหัวนอนเสียทรงศักดิ์ไม่เสียทีที่เป็นนักเลงใหญ่เขาคงให้คนไปสืบเรื่องของเรามาบ้างแล้วส่วนนายชายของผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับจุงมือผมเลี่ยงไปเสียจากที่นั่น

ริมฝั่งแม่น้ำเงียบสงบในยามราตรีน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อจนเกือบถึงตลิ่งผมสังเกตว่าน้ำมิ่งไม่ได้ดูหวาดกลัวอะไรแต่กลับดูวิตกกังวลเสียมากกว่าผมว่าคงทำไม่ได้แน่แม้เสียงพูดจะนุ่มเบาแต่ก็ทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวนายกชาญยืนอยู่เบื้องหลังพวกเราผมแอบสงสัยว่าทำไมคนทั้งคู่จึงเลือกคืนเดียวกันเพื่อเจรจากับน้าชายผมผมคงจับนาคไม่ได้แน่เพราะว่าผมนั่งสมาธิอย่างคนอื่นไม่ได้แข้งขามันขัดยอกไปหมดชายผู้ล่วงเลยวัยกลางคนบีบนวดขาตนเองประกอบคำพูดคำบอกเล่านั้นทำให้ผมอดขำไม่ได้เพราะผมเห็นนายกชาญพยายามนั่งสมาธิด้วยสีหน้าบูดเบี้ยวมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังดีกว่าอีกคนหนึ่งที่ดีแต่เดินไปเดินมาอวดเบ่งไปทั่วผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยอยากเป็นนายกอบต.อีกสมัยแต่ดูท่าจะมั่นใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเสียทรงศักดิ์เนี่ยเขามีพรรคพวกมากมายน่าดูถ้าหากเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เทคะแนนให้ผมก็น่าจะพอมีลุ้นสีหน้าซื่อๆทำไม่ยากที่จะประเมินชายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าแต่ถ้าหากพิจารณาการให้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาผมว่ายกนี้ทั้งคู่เสมอกันคืนนั้นน้ำมิ่งเข้านอนโดยไม่พูดอะไรแต่สีหน้าครุ่นคิดของเขาพลอยทำให้ผมไม่สบายใจไปด้วย

ผมสะดุ้งจนแปลงทาสีในมือเกือบร่วงลงพื้นเมื่อจู่ๆน้ามิ่งเปิดประตูห้องเก็บของเข้ามาโอ้ยตกใจหมดเลยเคาะประตูก่อนสิน้ามิ่งผมทำหน้ามุ่ยก่อนจะลงมือทำงานต่อไปอ้วนเพียงปากเดียวในคืนวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและผมกำลังย้อมมันอยู่ด้วยน้ำยาสูตรลับทำไมมันนั่งย้อมอ้วนอยู่ในนี้วะน้าชายนั่งลงข้างๆผมพลางพิจารณาดูผลงานแล้วน้าจะให้ผมอะไปนั่งย้อมในห้องชั้นล่างงั้นหรอมือของน้าชายของผมกระตุกเหมือนจะเงื้อมาโดนกะโหลกผมผมจึงรีบยิ้มหวานให้ก็อีลูกน้องเสียนั่นน่ะมาด้อมๆ มองๆอยู่หลายรอบผมก็เลยแอบขึ้นมาบนนี้ต่างหากเล่าผมรีบชี้แจงในที่สุดสีหน้าของนางมิ่งยังคงดูเคร่งเครียดแล้วน้าตัดสินใจหรือยังว่าใช้อวนปากนี้กับใครผมไม่เคยยุ่งเรื่องเหล่านี้แต่ด้วยความเป็นห่วงก็เลยอดถามน้าไม่ได้น้าน่ะไม่ได้กลัวที่พวกมันขู่หรอกนะแต่ข้อเสนอของมันน่ะน่าสนใจทีเดียวผมทำตาโตอย่างไม่เชื่อหูน้าคิดว่าถ้าแกได้เรียนหนังสือน้าก็ตายตาหลับเพราะไม่รู้สึกผิดกับพ่อแม่ของแกสักเท่าไหร่แต่ว่าอีกใจนึงก็อยากทำหน้าที่ของพลเมืองให้ดีสักครั้งถ้าบ้านเรามีคนดีๆเป็นผู้นำเผื่อจะได้เจริญอย่างบ้านใครเขาบ้างผมยิ้มหวานให้กับน้าชายอีกครั้งน้าชายของผมเป็นเหรียญที่ซ่อนอีกหน้าหนึ่งไว้อย่างแนบเนียนจริงๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570
8: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันสุดท้ายในมาตรา33งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเงินกว่า 200,000 ล้านบาทที่ถูกตัดงบประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทอาจงบประมาณมากจึงอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตรงจากสำนักงบประมาณโดยไม่ผ่านหน่วยงานตัวกลางหรือกรมต้นสังกัดเดิมใช้สูตรนี้เช่นกันเพื่อประโยชน์สูงสุดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: โดยล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เห็นด้วย338เสียงไม่เห็นชอบ144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17สนับสนุนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573เพื่อรับมือภัยสุขภาพและโรคอุบัติใหม่
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียพร้อมร่วมเปิดตัวยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพุทธศักราช2569ถึง2573แผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขระยะ5ปีข้างหน้าของภูมิภาคโอกาสนี้นายพัฒนากล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อความมั่นคงทางสุขภาพว่าภัยคุกคามสุขภาพปัจจุบันซับซ้อนและข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่การดื้อยาภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาเซียนจึงต้องยกระดับการป้องกันตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพอย่างทันท่วงทีประเทศไทยสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลจริงเน้นระบบเฝ้าระวังเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วปลอดภัยการพัฒนาบุคลากรและแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเร่งสรุปความตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ภายในปีนี้เพื่อเสริมความเข้มแข็งภูมิภาครับมือภาวะฉุกเฉินปฏิพลสารพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ MOU 2ฉบับยกระดับการทำงานเชิงรุกสนับสนุนการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใส
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบการธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจเรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสโดยให้สคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสอดคล้องกับ MOU ดังกล่าวผ่านอิทคาดนารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนนี้คืนวันพฤหัสบดี2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยระวังด้วยนะผมเดินทางมาที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยมีฝนตกนะมีฝนตกแถวๆดินแดงห้วยขวางนะผ่านตลาดห้วยขวางมาก็ลงเม็ดหนาเม็ดพอสมควรแต่ว่า

0: แล้วก็ต้องระวังจะเป็นไข้หวัดนะเพราะว่าไข้หวัดระบาด ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโควิดไข้หวัดธรรมดาตัวเลขของการระบาด ทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดก็มีตัวเลขที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็กาดต้องไม่ตกด้วยนะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะผลิตภัณฑ์ทุกตัวถ้าได้รับการตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความปลอดภัยนะปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์มีการตรวจสารตกค้างตลอดเลยนะทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพนะมาตรฐานยุโรปเชื่อถือได้นะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้2ชั่วโมงก็จะได้เจอกับคุณหมอทั้ง2ท่านเลยนะชั่วโมงหลังก็ยังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิม นะครับหลังข่าว4ทุ่มแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้คุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลคุณหมอเชอรี่นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาเดือนละครั้งพบปะแฟนคลับของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วนะฮะคุณหมอวรีรัตน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฝนตกไหมครับที่ปราจีน
1: ตกช่วงนี้ตกทุกวันค่ะเมื่อวันก่อนพายุเลยค่ะ
0: หรอ
1: ค่ะ
0: โอ้ช่วงนี้ฝนตกทีหน่อยครับผมเชิญ
1: ตกหนักอะค่ะมาแล้วก็ตกหนักตกแรงแบบเพลย์ท่อน้ำท่อระบายน้ำอะไรนี้ระบายกันไม่ทัน
0: แทบไม่ทันเลยเนาะโอ
1: ้ใช่
0: ครับผม
1: แต่ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าอยู่ในช่วงของการเดินทางหรือขับรถขับรานะคะ
0: สถานการณ์น้ำหน้าโรงพยาบาลยังไม่ค่อยน่าวิตกเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: ขึ้นมาคือเนื่องจากว่าช่วง 3-4 วันนี้ก็ตกเยอะค่ะก็แต่คือยังลงมายังไม่ตอนนี้ท่วมอยู่ที่กบินบุรี
0: โอเคโอเคอ่ะ
1: แต่ว่าก็จะเป็นอำเภอเมืองเก่าเนี่ยเขาจะต่ำเขาอยู่แล้ว
0: ก็พื้นที่ต่ำหน่อย
1: ก็จะท่วมทุกปีค่ะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้ว
0: ครับอ่ะโอเคครับท่วมก็ดูแลกันไปเนาะเชิญครับคืนนี้คุณหมอเตรียมเรื่องราวได้มาฝากแฟนคลับเชิญครับ
1: จะมาคุยเกี่ยวกับโรคตัวโรคไหลตายอะค
0: ่
1: ะ
0: ไหลตายโอ้ได้ยินบ่อยมาก
1: ที่เราเคยได้ยินแถวอีสานว่าทำไมแต่ก่อนคนอีสานเกี่ยวกับกินการกินข้าวเหนียวหรือเปล่าอะไรนั่นนะคะ
0: มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่จริงๆในทางวิชาการในทางการแพทย์เนี่ยสรุปแล้วไหลตายมันเกิดจากอะไรเชิญคุณหมอครับเชิญครับ
1: ค่ะก็เลยเอามาพูดคุยเพราะว่าก็จะมีในส่วนของบางคนแบบเหมือนกับวูบหลับไปไม่รู้เรื่อง
0: ไม่รู้ตัวเลยนอนหลับแล้วก็ไหลหลับไหลเสียชีวิตไปเลย
1: ใ
0: ช่ครับครับ
1: พอดีมันนึกถึงโรคคือบางท่านเป็นเขาเรียกอะไรหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีการเต้นที่ไม่เป็นจังหวะซึ่งถามว่ามันมาสัมพันธ์กับ
0: สัมพันธ์นะ
1: โรคไหลตายไหมก็
0: มีส่วนใช่ไหม
1: ที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: มีส่วนสัมพันธ์บางส่วนเหมือนกันนะครับโอเคครับ
1: ใช่ค่ะค่ะก็จริงๆในส่วนของตัวสมัยก่อนเราก็ได้ยินว่าผู้ชายแถบอีสานจะเป็นเยอะ
0: สมัยก่อนได้ยินบ่อยครับผมเขาบอกผีแม่ไม้มาเอาอะไรเงี้ยว่ากันไปตามความเชื่อครับ
1: ค่ะมันก็เลยออกมาว่าจริงๆตรงเนี้ยเป็นภัยเงียบของคุณผู้ชายเพราะว่าจริงเขาคือจะเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงซึ่งก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้นะคะว่าจริงๆทำไมเขาถึงเลือกเป็นเพศชายแต่ว่าในส่วนหนึ่งเขาพบว่ามันมียีนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะซึ่งน่าจะเป็นยีนที่หมายถึงว่าเกิดแล้วก็คือในเพศชายจะน่าจะมีความสัมพันธ์กันในการเกิดโรคนี้มากกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะทีเนี้ยคือส่วนใหญ่บางคนก็จะวันเรามีคุยก่อนนี้ก็จะมีเรื่องโรคนอนไม่หลับเนาะนอนยังไงให้หลับอะไรเงี้ยหลับลึกหลับดีอะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคที่หลับไปแล้วไม่ตื่นหลับไปแล้วไม่ตื่นมากกว่านะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยทางจุฬาค่ะคือเนื่องจากว่าเราพบโรคไหลตายเนี่ยในประชากรชายในภาคอีสานเยอะของประเทศไทยนะคะภาคอื่นๆเนี่ยภาคใต้นี่น้อยมากคือที่เจอเลยก็จะเจออีสาน
0: อันดับหนึ่งใช่ไหมอันดับหนึ่งเลยอีสานน่าได้ยินบ่อย
1: แล้วลงมาก็เป็นภาคเหนือค่ะแต่ว่าภาคใต้นี่เจอน้อยมากนะคะแล้วก็มักจะเจอในชายหนุ่มที่แข็งแรงนะ

0: คะ
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่เขาจะมีประวัติว่าแบบหลับแล้วมีละมือก่อนเสียชีวิตอะไรประมาณนี้เขาก็เลยมานึกถึงเป็นเจอผีแม่ไม้อะไรก่อนหน้านั้นที่ว่าต้องทาลิปสติกแดงตอนนอนเลยจำได้นะ
1: จำได้จำได้ ครับผม
0: ค่ะก็ในส่วนนี้ทางจุฬาเนี่ยเขาก็ได้ร่วมมือกับอีกหลายๆสถาบันค่ะค่ะก็อาจารย์ทางจุฬาค่ะเขาก็ทำเป็นเหมือนกับคณะทำวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้เลยคือโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าโรคบูกันดาซินโดรมค่ะหรือ BRS เนี่ยนะคะเนี่ยเขาก็จะมีคณะที่ทำวิจัยภายใต้แบบเขาเรียกว่าโรงเรียนแพทย์อีกประมาณ15สถาบันค่ะที่เขาถามก็พอจะสรุปประเด็นสำคัญมาได้อะค่ะว่าจริงๆมันมีการศึกเขาก็ไปศึกษาสาเหตุนะคะว่าเอ๊ะโรคเนี้ยยีนมันมีการเกี่ยวข้องกับการก่อโรคไหม
1: ค่
0: ะก็พบว่าค่ะก็มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับยีนบางตัวด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้วิวัฒนาการการแพทย์เราเนี่ยคือก็สามารถที่จะตรวจในส่วนของยีนหลายๆส่วนได้เพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้เราพอที่จะดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องมาบ้างนะคะ
1: ครับครับผม
0: จริงๆมันไม่ได้เป็นเฉพาะในคนไทยนะเพราะว่าจริงๆโรคนี้เนี่ยมีในต่างประเทศก็มี
1: ทุกประเทศว่างั้นเถอะแทบจะทุกประเทศ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเจอเยอะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือหมายถึงว่าภาคคนเอเชียที่ในโซนเอเชียเนี่ยเจอเยอะกว่าทางยุโรปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: อย่างญี่ปุ่นเขาก็มีชื่อเรียกของเขาคือคนไทยเราก็เรียกโรคไหลตายนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่เขาก็เรียกอะไรอะพอคุยเดทซินโดรมคือ BDS นะของเราเป็นเขาเรียกอะไรบูกันดา BRS อย่างเงี้ยค่ะฟิลิปปินส์เขาก็มีชื่อของเขานะคะเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาค่ะทีเนี้ยในส่วนนี้เราจะตรวจได้อย่างไรว่าเอ้ยเรามีโอกาสเป็นโรคไหลตายไหมก็คือส่วนใหญ่เขาพบว่ามันเกี่ยวข้องกับภาวะที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะด้วยค่ะแต่ว่ามันในขณะที่เกิดเนี่ยมันก็คือมีการเต้นของหัวใจผิดจังหวะอย่างรุนแรงก็เลยทำให้เสียชีวิตทีนี้ปัจจัยอะไรที่มันจะทำให้หัวใจพวกนี้เต้นผิดจังหวะมันก็มีได้ตั้งแต่เขาเป็นมาแต่กำเนิดก็ได้ค่ะหรือมีพันธุกรรมที่เกี่ยวกับโรคที่ทำให้เกิดภาวะนี้ก็ได้ค่ะทีนี้ก็เช็คอัพก็การเช็คอัพประจำปีอย่างการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยแหละค่ะที่จะสามารถบอกได้เบื้องต้นค่ะว
1: ่
0: าถ้าคนที่หัวใจเต้นปกติเลยเนี่ยก็โอกาสก็น่าจะน้อยนะคะแต่ว่ามันก็จะเจอได้เหมือนกันค่ะถ้าบางคนเนี่ยที่เขามีอาการเหมือนกับบางคนจะมาด้วยอาการวิววิวใจสั่นเป็นลมง่ายในช่วงอายุน้อยอันนี้เนี่ยก็ให้เหมือนกับระลึกว่าเอ๊ะเราภาวะณตรงที่เรามีอาการวูบหรืออาการเป็นลมเนี่ยมันอาจจะเกิดจากคลื่นหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะเป็นบางช่วงก็ได้พวกนี้เวลามาโรงพยาบาลเนี่ยพอเป็นลมเสร็จแล้วดีขึ้นใช่ไหมคะมาโรงพยาบาลมักตรวจไม่เจอต้องมานอนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าติดเครื่องไว้อะค่ะ
1: ตรวจสอบ
0: แล้ว
1: ตรวจสอบ
0: ใช่ก็อาจจะต้องมาแอดมิด2วันแล้วนอนดูว่ามันยังมีอาการอยู่ไหมถ้าเจอว่ามันเป็นลักษณะของการส่งกระแสไฟฟ้าของหัวใจในบางจุดเนี่ยมันผิดปกติก็จะต้องไปให้คุณหมอเนี่ยคุณหมอทางด้านหัวใจอายุรแพทย์ด้านหัวใจเนี่ย เขาเหมือนกับไปจี้จุดที่เข้าไปเอาเหมือนกับใช้คลื่นไฟฟ้าไปจี้เพื่อที่จะให้จุดที่มันเกิดปัญหาตรงนั้นน่ะมันดีมันหายไปอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เกิดจากส่วนนี้ก็ได้ทีเนี้ยโรคนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่ามักจะเกิดในเวลากลางคืนซึ่งอันนี้ก็บอกไม่ได้แต่ว่าวิธีการหมายถึงว่าสังเกตเนี่ยก็คือว่าอาการที่เกิดในกลางคืนคือสมมุติว่าถ้านอนด้วยกันเนี่ยเรามักจะเห็นว่าลักษณะของการ
1: หายใจ
0: ใช่เขาจะเรียกว่าเป็นการหายใจคือถ้าภาษาอังกฤษคืออย่าง agonal breathing ก็คือการหายใจแบบเฮือกอะค่ะสมมุติว่านอนไปเนี่ยจะมีการหายใจแบบหายใจเหมือนคนใกล้เสียชีวิตอะหายใจแบบหยุดมีเฮือกหายใจเหมือนคน ระยะสุดท้ายก่อนจากอะประมาณอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่หัวใจช่วงที่เขาหลับไปอะค่ะมันมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเลือดมันก็เลยปั๊มออกมาเลี้ยงสมองไม่ได้เลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้คนไข้อาจจะมีลักษณะเหมือนมีอาการกระสับกระส่ายตอนช่วงนอนหรือมีอาการเกร็งอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันเหมือนจะเป็นลมแต่เกิดในขณะที่เรานอนแล้วเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาบางทีเขาก็สะดุ้งขึ้นมานะคะเขาจะมีอาการเหมือนเบลอๆนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยถ้าเกิดในเวลากลางวันก็คืออาจจะวูบเป็นลมไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วพอหลังจากฟื้นพอแบบเหมือนกับพอภาวะนี้มันจะเป็นอยู่แป๊บหนึ่งถ้ามันเป็นไม่นานแล้วมันกลับมาเนี่ยกลับมาเขาก็จะเหมือนกับปกติอะค่ะพอมันเติดคู่ขึ้นไปฟ้าหัวใจถ้ามันยังมีไม่ผิดปกติอยู่บ้างอะเนาะมันก็จะเห็นแต่ว่าถ้าบางทีเราก็มันมาปกติแล้วเราก็อาจจะไม่เห็นก็ต้องมานอนติดเครื่องดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแรงๆมากๆคือคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันเต้นผิดจังหวะนานๆก็คือเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองนานก็คือนอนเสียชีวิตไปเลยก็อย่างที่เราพบว่าที่เราใช้คำว่าไหลตายนะคะ
1: ครับ
0: นี้ในคนไทยเนี่ยเป็นโรคนี้มากไหมก็ถือว่ามากเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นมักจะพบในคนเอเชียมากกว่าทางฝั่งยุโรปค่ะแล้วก็ในฝั่งที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาบอกว่าเจอได้1ในพัน
1: ครับ
0: ค่ะในขณะที่ถ้าเป็นหมายถึงว่าประเทศในแถบอื่นๆเนี่ยเขาจะเจอ1ใน 2,000 ก็คือมากกว่าเขาประมาณเท่าตัวนะคะค
1: ่
0: ะซึ่งตรงนี้สาเหตุจริงๆเลยเนี่ยบอกว่าเกิดจากอะไร 100% น่ะมันยังบอกไม่ได้แต่ว่าสัมพันธ์ไหมมีสาเหตุจากทั้งพันธุกรรมแล้วก็ไม่ใช่พันธุกรรมค่ะแต่ในคนอีสานเนี่ยที่เจอเยอะนะคะปัจจัยหนึ่งที่พบเลยก็คือคนอีสานเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีระดับเขาเรียกว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดก็คือตัวเกลือแร่ตัวโพแทสเซียมอะค่ะ
1: ครับ
0: มันต่ำกว่าปกติซึ่งถ้าต่ำคือคนกลุ่มนี้ถ้ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วอะแล้วมามีไอ้ภาวะโพแทสเซียมที่ต่ำเนี่ยมันมีโอกาสทำให้หัวใจมันเต้นผิดจังหวะมากขึ้นค่ะมันเกิดจากอะไรทำไมถึงต้องเป็นคนอีสานมันก็เกิดจากคือบางคนบอกว่าพอกินข้าวเหนียวเยอะ
1: เกี่ยวไหมเนี่ย
0: กินข้าวเหนียวเยอะเกี่ยวไหมเกี่ยวคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวค่ะ มักจะเกิดในคนที่มีการกินพวกคาร์โบไฮเดรตสูง ซึ่งคนอีสานเนี่ยจะกินข้าวเหนียวเป็นหลักซึ่งข้าวเหนียวเนี่ยปริมาณของคาร์โบไฮเดรตมันสูงกว่าข้าวอีกเหมือนถ้าเรากินไปมันอิ่มนานค่ะคือปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราได้เนี่ยมันจะสูงกว่า
1: ใช่ใช่ข้าวเหนียวจะสูงกว่า
0: ปกติ
1: ให้พลังงานสูงกว่า
0: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยไปเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โพแทสเซียมเนี่ยมันต่ำได้ง่ายกว่าคนภาคอื่นๆมันก็เลยเกิดโรคนี้ได้มากกว่าภาคอื่นๆนะคะ
1: ครับครับ
0: ทีเนี้ยพันธุกรรมเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวตอนหลังเนี่ยเขาก็มาพบว่ามันมียีนที่เกี่ยวข้องอยู่อะค่ะที่เขาเรียกคือยีนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าSCN5A อะไรเงี้ยนะคะมันเป็นยีนตัวนึงซึ่งมันเป็นยีนที่เขาไปควบคุมการไหลเข้าไหลออกของตัวเขาเรียกว่าโซเดียมคือเกลือแร่ตัวโซเดียมเนี่ยของเซลล์ในกล้ามเนื้อหัวใจคือพอมันไปมีผลตัวเนี้ยมันทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะได้ชนิดรุนแรงได้ง่าย
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่พบการกลายพันธุ์ในกลุ่มนี้เนี่ยคือมียีนตัวเนี้ยมันจะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นโอกาสที่จะเกิดโรคเนี้ยมันจะสูงขึ้นกว่าคนอื่นค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะมันมีเขาบอกเลยว่าตอนหลังเนี่ยเขาพบหลักฐานการกลายพันธุ์เนี่ยในยีนเนี่ยตัวเนี้ย3ตัวที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องไปจำว่ามันเป็นยีนตัวไหนนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวไหมมันมียีนประมาณ3ตัวซึ่งมันสามารถตรวจได้ว่าคนเหล่านี้ถ้าสมมติเรามีอาการเหล่านี้เขาก็ไปตรวจหายีนเหล่านี้ถ้าพบว่ามียีนเหล่านี้ก็แสดงว่าความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไหลตายเนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าคนอื่นถึงแบบกว่า10เท่าอ่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีการรักษาหรือการเฝ้าระวังส่วนใหญ่ถ้าเรารู้ว่าเรามีความผิดปกติของยีนหรือว่าความผิดปกติของขึ้นไปฟังหัวใจพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยตายค่ะคือก็จะมียังมีวิธีการอย่างเช่นการใส่เครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะเล่ากันต่
1: อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ทีเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอที่เสียชีวิตเลยก็คือคนที่ไม่เคยมีอาการเลยแล้วมาเกิดกระทันหัน
1: แล้วมันไปซะแล้วโอเค
0: ใช่ใช่แต่ถ้ามีอาการนิดนึงเนี่ยนำมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่พอมาพบแพทย์เนี่ยแล้วเขาตรวจเรื่องเนี้ยก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเสียชีวิตค่ะ
1: จะรอดเพราะว่าเจอซะก่อน
0: ใช่
1: เจอซะก่อนหมอจะดูแลได้แล้วก็จะมีโอกาสรอดสูง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้มันก็ส่วนสาเหตุที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ส่วนของพันธุกรรมก็คือไม่ใช่เรื่องของยีนตัวนี้นะคะก็พบได้อย่างที่บอกว่าถ้าบางคนที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ว่าจะเป็นแต่กำเนิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีจุดที่มันเป็นตัวจุดที่มันมีจุดบอดอะในกล้ามในหัวใจอะมันจะส่งผลทำให้การส่งกระแสไฟฟ้าในหัวใจมันผิดปกติพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติไปกินคาร์โบไฮเดรตเยอะขึ้นอะไรอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ากินทานคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ทำให้โพแทสเซียมต่ำมันจะไปกระตุ้นให้หัวใจมันเกิดภาวะนี้เร็วขึ้นแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอโพแทสเซียมต่ำมากๆเนี่ยคือโพแทสเซียมมันมามีผลกับเรื่องของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยค่ะ
1: พ
0: วกนี้ก็จะทำให้เกิดโรคไหลตายได้หรือมันก็จะมีอีกอันนึงนะคะก็คือภาวะที่มีไข้คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีไข้คือหมายถึงว่าไปติดเชื้อหรืออะไรก็ตามอะค่ะแล้วต่อให้เป็นเชื้อไวรัสที่แบบหมายถึงว่าปกติเราก็อาทิตย์นึงหายอะไรเงี้ยนะคะเมื่อมีไข้สูงโอกาสจะเสียชีวิตก็มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นไข้คนที่มีไข้สูงเนี่ยหัวใจมันจะเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วเนี่ยถ้าเขามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วแล้วหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นเนี่ยการปั๊มเลือดออกไปเลี้ยงสมองมันจะน้อยลงโอกาสที่จะเกิดภาวะที่สมองขาดเลือดแล้วก็วูบไปเลยก็มีเยอะขึ้น
1: ครับ
0: มันก็เลยสัมพันธ์กันว่าถ้าเป็นคนกลุ่มนี้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยเวลาที่คุณมีไข้สูงคุณต้องพยายามหมายถึงว่าลดไข้ไม่ว่าจะเป็นการเช็ดตัวกินยาลดไข้พยายามอย่าให้คือไข้ต้องไม่สูงไม่ปล่อยให้ไข้สูงมากเพราะว่าหัวใจมันจะทำงานเยอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ก็ไม่มีบอกเนาะว่าทำไมถึงเลือกเป็นในผู้ชาย
1: อันนี้ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเนาะ
0: ข้อมูลเขาก็ยังหาไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: แต่คาดว่าผู้ชายเนี่ยคือทานข้าวทานแป้งทานน้ำตาลมากกว่าแล้วก็มีอีกตัวนึงที่สำคัญเลยคือแอลกอฮอล์
1: ซึ่งมันก็คือแอลกอฮอล์มีส่วนน่าจะมีส่วนด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือแอลกอฮอล์ก็ถือว่าเป็นก็มาทำมาจาก
1: แป้ง
0: เป็นถึงประเภทข้าวเป็นแป้งอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนนี้อาจจะมีผลที่ทำให้เราเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเราจะประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ยังไงว่าถ้าว่าเราควรจะไปตรวจไหมหรือว่าเราควรจะไปพบแพทย์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็จะมีว่าเราก็ต้องไปดูว่าเรามีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไหลตายไหมหรือเสียชีวิตจากการนอนหลับกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งอันนี้พอมาอ่านหรือว่ามาดูที่จะมาคุยกันวันนี้นะคะก็มานั่งนึกถึงว่าก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นผู้อำนวยการนะคะที่เป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก่อนหน้านี้ที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็แบบมีพี่น้องอยู่ประวัติเขาก็เคยเล่าพี่ชายเขาก็มีประวัติเหมือนกับเป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียชีวิตกระทันหัน
1: ครับครับ
0: พอสักผ่านไปสักอาจจะ5 ปี 5 ปี 10 ปีก็มามีเป็นตัวน้องชายคนหนึ่งในครอบครัวแล้วก็เลยยังนึกถึงว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป
1: ็
0: นประเด็นเนี้ยเขาน่าจะต้องไปตรวจน่าจะมีพันธุกรรมที่มียีนอยู่
1: กรณีพันธุกรรมนี้ต้องกรณีที่เป็นแบบนี้ต้องดูอายุด้วยไหม
2: ช่ใช่ค่ะ
1: ต้องสัมพันธ์กันด้วยครับ
2: เขาบอกว่าใช่ปอกลวนถามก็คือเขาบอกว่าถ้าโรคเนี้ยคือส่วนใหญ่ถ้าเราจะเจอคนอายุ40 50เนี่ยเกิน50ไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเกิดเป็นโรคไหลตายหรอกค่ะคือส่วนใหญ่มันจะเกิดจากไขมันอุดตันในเส้นเลือดมันคนละแบบแต่ถ้าเราเจอใน30 40เนี่ยอันเนี้ยให้นึกถึงโรคเนี้ยมากกว่าค่ะ
1: คือถ้าหากว่าอายุเยอะไปแล้ว70 80 90เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไร
2: ไขมันคือเป็นเส้นเลือดไขมันอุดตันมากกว่า
1: ค่ะ
2: แต่ถ้า40ถึง50
1: อันนี้มันผิดปกติควรจะต้องมองไปถึงคนในวงสาคณาญาติที่อาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2: ใช่เขาก็ให้ถามว่าเรามีประวัติในครอบครัวที่แบบหมายถึงว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยเป็นโรคไหลตายไหมเขาก็จะถามในส่วนของว่าคือการเสียชีวิตจากโรคนี้ในช่วงอายุที่ยังน้อยก็คือประมาณ40ปีอะไรเงี้ย50ปีถ้าเกิน50ส่วนใหญ่เป็นอย่างอื่นเท่าๆที่จากประวัติที่มีมานะคะกับอีกอันนึงที่เขาจะต้องซักถามในส่วนของประวัติก็จะเป็นเรื่องของอาการเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุในคนที่อายุน้อยๆคือตอนที่เราอายุแบบ30 20 30 40อะไรเงี้ยเราเคยมีอาการแบบเหมือนเป็นลมวูบอยู่ดีก็แบบไม่มีที่มาที่ไปอ่ะไม่ใช่ว่าเหนื่อยไปทำอะไรมาแล้วอดข้าวอดน้ำอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับโรคไหลตายค่ะมันจะไม่เหมือนคนเป็นลมธรรมดาหรือคนที่แบบหมายถึงว่ามีสาเหตุนะคะค่ะเพราะว่าจริงแล้วกลุ่มนี้เนี่ยที่เจอเลยก็คือจริงๆเขาจะมีพวกอาการหัวใจเต้นไม่ปกติหรือใจสั่นแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วูบไปเลยค่ะตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีประวัติจะมันจะไม่เหมือนคนที่แบบเขาเรียกอะไรไปออกกำลังกายแล้วแบบไม่ได้กินข้าวเลยมันคนละแบบนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็อีกอันนึงประวัติที่จะบอกได้ก็คือมีความผิดปกติเวลานอนหลับ
1: อืม
2: คืออันนี้บางทีตัวคนเองจะไม่รู้
1: คนอื่นข้างๆตัวคนข้างๆต้องสังเกตให้ดีคร
2: ับ คนข้างๆต้องคอยสังเกตค่ะว่าอย่างเช่นถ้าเขาอยู่ดีๆเขานอนไปแล้วเหมือนมีอาการหายใจแบบอยู่ดีมีเป็นเฮือกๆหรือว่ามีอาการกระสับกระส่ายนอนหายใจเหมือนมันมีติดขัดหรือนอนแล้วมีอาการเกร็งอยู่เกร็งร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราถามเขาตอนเช้าเนี่ยตื่นมาแล้วมีอาการมึนๆงงๆเบลอเหมือนสมองขาดเลือดพวกนี้เนี่ยก็ให้สงสัยว่าในช่วงที่นอนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่หัวใจเต้นไม่ปกติอยู่อันนี้ก็คือคนข้างตัวอาจจะต้องสังเกตค่ะเพราะตัวเขาเองถ้าตัวเขาเองเขาก็จะรู้สึกแค่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเขาไม่สดชื่นมีมึนๆ มีงงๆแต่ต้องแยกกับอีกโรคหนึ่งนะคะคือโรคที่เป็นกลุ่มนอนกรนที่แบบเป็นลักษณะของอาการกรนสลีปแอปเนียนั้นอีกโรคหนึ่งนะคะที่เป็นโรคที่อย่างบางทีน้ำหนักตัวเยอะหรือว่ามีทอนซิลใหญ่อะไรอันนั้นแล้วทำให้แบบกรนตอนหลับที่ต้องใช้เครื่องช่วยอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคนละอันกันค่ะทีนี้การรักษาค่ะการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มียาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่มียารักษาโรคไหลตายแต่ว่าก็ต้องเลือกป้องกันเรื่องของความเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นถ้าเขามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะชัดเจนนะคะคุณหมอเขาก็อาจจะต้องฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไว
1: ้ครับครับ
2: ก็มีรุ่นพี่เภสัชเนาะที่เขาเคยตรวจคือเขาตรวจเจอปัญหานี้เขาก็ติดคือเขาติดตัวใส่ไอตัวแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายเพสเมกเกอร์คือตัวที่ฝังไว้ที่ตรงหน้าอกอะค่ะแล้วถ้าเกิดมีอาการอะไรนิดนึงเนี่ยเครื่องมันจะทำงานทันเองอัตโนมัติค่ะ
1: คร
2: ับ เขาก็ติดมานานค่ะติดมาเป็น10ปีแต่เครื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคือเขาพอติดปุ๊บก็ต้องไปเช็คอัพอะคือเช็คเครื่องทุกปีนะคะตั้งแต่ถ้าสมัย30ปีที่แล้วเนี่ยตอนเป็นหมอดมยาเนี่ยเราก็จะมีคนไข้ส่วนน้อยมากอะเนาะแต่ว่าก็มีคนที่ติดเครื่องแบบนี้มาเขาต้องมาตรวจเช็คคอยเช็คเครื่องค่ะเพราะว่าล่าสุดอย่างสัก3ปีที่แล้วเนี่ยมาเจอพี่ที่รู้จักนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่แบบท่านหนึ่งก็ติดมาเป็น10ปีแล้วปรากฏว่าเครื่อง อยู่ดีๆก็มาได้ข่าวคือเสียชีวิตไปก็ปรากฏว่าตอนที่หัวใจมันเกิดปัญหาเครื่องไม่ทำงานอันนี้ก็ต้องถ้ามีคนไหนที่ติดเครื่องอยู่แล้วหรืออะไรก็ต้องคอยเช็คคอยดูเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก15-10 ปีบางสมัยก่อนนี่5 ปีเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 5-10 ปีแล้วอาจจะต้องมีการไปเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนเครื่องหรือมีวิธีการเทสเครื่องด้วยอันนี้นะแต่ว่าก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยแบบเหมือนเป็นการฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไว้ที่ตัวเองค่ะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเรารู้ว่ามันมีจุดที่เป็นจุดปัญหาเดินทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือการจี้หัวใจเดี๋ยวนี้ก็จะมีคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสวนหัวใจนะคะแต่จะมีหมอที่เขาจบมาเรื่องของจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงตัวนี้ก็คือพอเขาเห็นจุดตรงนี้มีปัญหาก็ใส่สายร้อยเข้าไปในเส้นเลือดนะคะไปถึงหัวใจแล้วก็ไปเข้าไปจี
1: ้
2: ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำเยอะขึ้นค่ะ
1: ค
2: แล้วก็ช่วยรักษาคนไข้ที่เขาเรียกว่าเป็นภาวะหัวใจเต้นพลิ้วคือคำว่าหัวใจเต้นพลิ้วคือมันเต้นพลิ้วแต่มันไม่ปั๊มออกอะไรประมาณนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะช่วยในการรักษาได้อย่างนึงนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าเลี่ยงกลุ่มยาบางตัวที่มีกลไกการออกฤทธิ์พวกลดการทำงานของเขาเรียกว่าตัวโซเดียมช่องเก็บไอตัวโซเดียมยากลุ่มนี้คือยาอะไรก็คือมันจะเป็นกลุ่มยาเขาใช้คำว่ายาที่ปิดกั้นช่องโซเดียมคือปิดไอการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของช่องโซเดียมในหัวใจเนี่ยนะคะมันจะมีกลุ่มยาตัวหนึ่งที่เราทานกันประจำอยู่อะค่ะซึ่งมันมียาอะไรบ้างก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่ายาที่รักษาอาการพวกปวดเส้นประสาทบางตัวอย่างกลุ่มที่เป็นยาต้านซึมเศร้าก็มีย ากันชักบางตัวก็มีแล้วก็ตัวโคเคนถ้าไปติดยาเสพติดแล้วไปกินไปอัพโคเคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดไหลตายได้หรือว่ากลัวยาที่ลดอัตราการเต้นของหัวใจใหญ่บางตัวที่เอามาใช้บางคนเอามาใช้ลดความอ้วนอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่มันจะอยู่ในพวกยากันชักหรือว่าแม้แต่ยาเสพติดบางอย่างอย่างเช่นกัญชาเนี่ยก็มีผลที่จะทำให้กระตุ้นให้หัวใจมันเต้นผิดปกติได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกลุ่มยาชาค่ะที่เราไปฉีดยาชาต่างๆค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะทำให้เกิดภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ในเรื่องของการปิดกั้นไอช่องโซเดียมตัวนี้แล้วก็เลี่ยงอะไรอีกเลี่ยงไข้ถ้าเมื่อไหร่มีไข้สูงตามที่ได้คุยไปก่อนอันนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นหวัดหรืออะไรก็ตามนะคะต้องพยายามเช็ดตัวต้องพยายามกินยาลดไข้ไม่ให้หัวใจมันเต้นแรงเต้นเร็วมากเพราะว่าพอร่างกายมีความร้อนเยอะเนี่ยหัวใจมันจะบีบตัวหนักเลยแล้วก็เลี่ยงแอลกอฮอล์เลี่ยงคาร์โบไฮเดรตคือเลี่ยงอาหารทางการทานอาหารเนี่ยต้องทานแบบหมายถึงว่าเป็นโลคาร์บอ่ะคือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกลุ่มน้ำตาลอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องลดลงก็จะช่วยทำให้มีไออาการไหลตายพวกนี้ได้น้อยลงค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะ
1: โอเค
2: ถ้าเป็นไหลตายนะแต่จริงๆมันมีอีกโรคนึงนะมันลงคือไออะไรนะโรคเหงาหลับ
1: เหงา
2: แบบเนาะเหมือนเราเคยคุยกันอยู่ก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยจะมาคุยกันอยู่อะค่ะเป็นโรคเหงาหลับคือโรคที่ไปนั่งตรงไหนก้นหลับ
1: อ๋อแต่ไม่ได้ตายนะไม่ตาย
2: ไม่ตาย
1: ไม่ถึงตายไม่ถึงตาย
2: แต่จะหลับมากผิดปกติ
1: อ
2: ันนั้นคนละโรค
1: คนละโรคโอเคครับผม
2: ก็เดี๋ยวเราเบรกแล้วค่อยมา
1: ได้ครับ
2: ตอบคำถาม
1: ได้ครับได้ครับโอเคให้คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลท่านพักแป๊บหนึ่งครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเรื่องของโรคไหลตายนะป ัญหาหลักๆ ก็น่าจะมาจากเรื่องของหัวใจนะที่มันล้มเหลวตอนนอนหลับนั่นแหละนะฮะแต่ก็มีสาเหตุที่หลากหลายในหลายๆมิติด้วยแต่ก็ไม่ได้ฟันธงกัน 100% นะครับถ้ามีอาการไม่ค่อยดีนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะพวกกลุ่มพวกนี้นะครับต้องใกล้ชิดคุณหมอหน่อยนะตรวจสอบหน่อยคนนอนข้างๆก็ต้องคอยดูด้วยนะว่าการหายใจเวลานอนหลับเขาคนข้างๆเราเป็นไงบ้างนะครับจะได้ป้องกันได้ถ้ารู้ล่วงหน้าแล้วป้องกันเนี่ยก็โอกาสน้อยถ้าไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรกันก็มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงกับทางคุณหมอเชอรี่คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลผอ.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศจังหวัดปัจจุบันเดี๋ยวโทรเข้ามาได้หลังเบรกนะครับ022900473ผมย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์2วันนี้ใช้เบอร์ที่ห้องส่งของ FM วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพนะหรือจะเป็นเรื่องราวที่คุณหมอพูดคุยไปในวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไหลตายนะครับจะปรึกษาเพิ่มเติมมีประเด็นคำถามอยากจะสอบถามหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับคุณหมอโดยตรงอ่ะเชิญเลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473นะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
2: กรุงเทพครับ
1: กรุงเทพนะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
3: เองค่ะ
2: จะสอบถามคุณหมอครับ
3: ค่ะ
2: กรณีที่เรากินข้าวกับเนื้อสัตว์สัก2วันนะครับแล้วไม่ได้กินผักผลไม้อ่ะมันจะทำให้เขาว่าการขับถ่ายเราหายไปเลยประมาณนี้บอกอะไรได้มั้ย
3: ภาวะอะไรนะคะ
1: ภาวะการขับถ่าย
2: ไม่ใช
1: ่ก็คือถ้าไม่ได้กินผัก2วันกินข้าวกับกินพวกเนื้อพวกหมูอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้ว2วันไม่ถ่ายใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้ากินผักด้วยถ่ายปกติ
2: ก็ได้บ้างครับว่าดีขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ถ้ากินถ่ายแล้วจะถ่ายดีกว่าไม่กินผัก
2: ใช่ครับ
1: แล้วคำถามคือ
2: แต่ว่ามันก็เป็นทางหาอยู่ประมาณนี้ครับ
1: คำถามคืออะไรครับ
3: คำถามคือ
2: มันบอกอะไรได้มากครับถ้าเป็นอาการแบบนี้อาจารย
3: ์เป็นเรื่องปกติค่ะคือปกติร่างกายเราอะค่ะมันก็ต้องการอาหารทุกหมู่เพราะว่าตัวผักมันมีไฟเบอร์คือมันมีกากใยพวกนี้มันก็จะทำให้เวลาที่อาหารมันถูกย่อยลงมาผ่านจากกระเพาะลงมาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกอะไรอุจจาระมันไม่ได้เกาะกันแน่นนะคะมันก็เลยจะขับถ่ายได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาวะปกติของร่างกายนะคะถ้าเรากินผักเข้าไปผสมแต่ถ้าการทานเนื้อกับทานข้าวพวกนี้มันก็จะทำให้ตัวอุจจาระมันแข็งมากกว่าปกติแล้วก็การดูดซึมพวกน้ำกลับเข้ามาเพื่อที่จะขับถ่ายมันจะน้อยมันทำให้อุจจาระมันแข็งโอกาสที่เราขับถ่ายเราจะต้องบางทีบางคนต้องเบ่งต้องไรถ้าเป็นคนธาตุแข็งค่ะเพราะงั้นจริงๆเขาก็เลยทิ้งให้เราทานผักกับผลไม้ควบคู
2: ่
3: ค่ะค่ะแต่ว่าถามว่าอันตรายอะไรไหมก็ไม่ได้อันตรายแต่ก็ควรจะทานให้ครบหมู่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ว่าไม่กินผักไม่กินผลไม้เนี้ยนะคะค่ะ
2: คร
3: ับ คร
2: ับได้ครับผมมีอีกคำถามนึงครับ
1: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
2: กรณีที่เราหลังกินข้าวเราง่วงนอนมากๆหรือว่านั่งรถเมล์เราก็หลับได้นี้เป็นง่วงหลับไหมครับ
3: อ๋อไม่เป็นโรคลมหลับโรคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
3: ับ
2: หมอ
3: จริงๆเป็นจริงๆหลังกินข้าวเนี่ยร่างกายมันจะเหมือนกับร่างกายเรามันจะต้องเขาเรียกคือเมตาบอลิซึมมันทำงานคือมันจะมีภาวะที่เราจะง่วงได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: เป็นธรรมชาติของมนุษย
3: ์ธรรมชาติค่ะ
2: บางอย่าง
1: ยิ่งนั่งรถเมล์เนี่ยโอ้โหยิ่งหลับง่ายอย่างมัน
3: โยกค่ะมันง่วงแงกมันโยกมันจะช่วยให้หลับลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างทางฝั่งตะวันออกคือหมายถึงคำว่าตะวันออกหมายถึงว่าเอเชียทางฝั่งเอเชียเราอะค่ะเขาถึงหลังกินข้าวเขาถึงให้นอนไง
2: ครับ
3: คือหลังทานอาหารเที่ยงเนี่ย ถ้าเขาก็จะมีให้ไปนอน2-1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี้ยคืออันนี้ก็เล่าหมายถึงทางฝั่งอย่างประเทศลาวอย่างไรตรงเนี้ยที่เขาได้รับวัฒนธรรมบางอย่างมาเนาะมันบางทีฝั่งตะวันตกบางประเทศเขาก็แบบนี้นะคะ
2: คร
3: ับ ซึ่งถามว่าตอนเราไปอยู่จีนก็เราก็งงคือเคยไปเรียนฝังเข็มที่จีนเนี่ยพอเรียนเสร็จใช่ไหมคะเที่ยงเนี่ยทานข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บเขาจะพักถึงบ่ายสอง
2: ครับผม
3: คือพักเที่ยงแต่ว่าจะกลับเข้ามาหมายถึงมาเรียนหรือทำงานอีกทีหนึ่งคือบ่ายสองก็คือเขาจะให้เวลาก
1: ็
3: คือไปนอนใช่ค่ะ
1: ไปงีบ
3: หนึ่งชั่วโมงซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าในระหว่างที่พอเรากินทานอาหารไปเนี่ยร่างกายมันจะต้องมีการย่อยหรืออะไรแบบร่างกายมันจะหนักเพราะฉะนั้นการได้งีบพักเนี่ยมันจะช่วยทำให้แบบกระบวนการเมตาบอลิซึมร่างกายดีอันนี้เป็นหมายถึง องค์ความรู้ทางตะวันออกนะคะเขาก็จะไปพักคือเราก็งงครูอาจารย์เนี่ยเขาจะนอนเขาจะไปนั่งหลับกันเลยแล้วเขาก็จะมาเรียง่วงซึ่งตอนแรกๆเราไปเราก็ไม่ใช่เนาะเราก็แต่ไม่รู้อ่ะลองทำดูเหมือนเขาแล้วพอบ่ายสองมากลายเป็นว่าจากบ่ายสองเขาเรียนถึง5 โมงอ่ะนะคะเราก็ไม่เหมือนประเทศเราพอเวลาเรียนมันไม่ง่วงไงคะเพราะมันได้นอนไปแล้วแล้วมันรู้สึกเหมือนสมองมันโล่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ประสบการณ์เราก็ยังคิดอยู่ก็ติดมาอยู่ช่วงนึงนะแต่เผอิญประเทศพอกลับมาเนี่ยประเทศไทยเราพักถึงบ่ายโมงไงเราก็จะรีบกินเราไปกินครึ่งหลับครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สรุปคือไม่ได้ผิดปกติอะไร
3: ไม่ได้ผิดค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วมันนับเป็นชั่วโมงนอนได้ไหมครับอาจารย
3: ์หมายถึงยังไงคะ
2: หมายถึงตอนที่เราหลับตอนเที่ยงหรือตอนนั่งรถเมล
1: ์งี้ไปโดนบนรถเมล์หรือว่าหลับตอนหลังกินข้าวเนี่ย
3: จริงๆจะบอกว่าการนับคือหมายถึงว่านับชั่วโมงนอนได้ไหมอันนี้จริงๆถ้าเราต้องดูร่างกายเรามากกว่าอย่างบางคนบอกว่าต้องนอนต่อเนื่องกันอย่างน้อย7 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆบางคนเนี่ยเขานอน5 ชั่วโมงแต่เขานอนมีคุณภาพ
2: คร
3: ับ คำว่าคุณภาพหมายถึงอะไรถ้าตื่นมาแล้วเขาไม่ได้ง่วงเลยระหว่างวันเขารู้สึกสมองเขาปลอดโปร่งอันนั้นก็แสดงว่าเป็นความเหมาะสมของเขาแต่ว่ามันก็จะมีอย่างทางศาสตร์แผนไทยแผนจีนเนาะว่าถ้าหลัง4 ทุ่มไปแล้วเนี่ยเราควรนอนหลัง2บางที่ก็สัก 2-3 ทุ่มเนี่ย2ทุ่มเนี่ยมันเป็นเวลานอนแล้วร่างกลไกของร่างกายการบดย่อยอะไรต่างๆเนี่ยธาตุไฟจะเริ่มทำงานคือต้องนอนแต่ถ้าเราไม่นอนตรงเนี้ยเราก็จะมีความเสื่อมของร่างกายที่เร็วประมาณนั้นแต่ถ้าบางคนบอกว่า3ทุ่มคุณนอนแต่คุณนอนไม่หลับไม่สนิทแล้วคุณก็หลับกระสับกระส่ายแต่คุณบอกคุณนอนมา8ชั่วโมงได้ตื่นเช้ามาคุณไม่ได้สดชื่นอันนี้ก็ไม่ใช่การนอนมันก็ต้อง6ชั่วโมงที่มีคุณภาพ3ชั่วโมงที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะมันดีกว่า8ชั่วโมงที่ไม่มีคุณภาพ
2: ได้ครับขอบพระคุณหมอ
1: โอเคทั้งเงียบทั้งเงียบแล้วรู้สึกสดชื่นก็เงียบเถอะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: เงียบเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราง่วงแล้วอยากจะเงียบแล้วไม่เสียงานแล้วตื่นมาสดชื่นก็เงียบเลยครับ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคเนาะ
2: ขอบพระคุณครับคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับท่านอื่นที่ฟังอยู่แล้วมีประเด็นข้อสงสัยนะเกี่ยวกับสุขภาพโทรมาได้เลยนะครับ022900473ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ค่ะเชิญค่ะ
4: ครับผมอยากปรึกษาเรื่องเส้นเลือดตีบนี่ครับ
3: ค่ะตีบเส้นเลือดตีบที่ไหนคะ
4: นะครับ
1: เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ
4: เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบครับ
3: ค่ะ
1: เล่าเลยครับเล่าเลยครับยังไงครับ
4: ตอนนี้ถ้าผมมีรู้ว่าเป็นเส้นเลือดตีบนี่เราจะมีการป้องกันยังไงครับ
3: ตอนนี้ที่ทราบเส้นเลือดตีบนี่กี่เส้นคะได้ไปตรวจหรือยังนะคะ
4: อ๋อไปตรวจแล้ว3 เส้น
3: สามเส้นแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วคะ
4: อ๋อยังไม่ทำครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีอาการอะไรก็หมอก็ให้ดูก่อนกับว่าถ้ามีอาการอย่างแน่นหน้าอกหรืออะไรเงี้ยนะหรือ4 อย่างเนี้ยก็ควรจะไปต้องไปหาหมอเลย
3: อันนี้ตรวจขอโทษนะคะตรวจที่ไหนมาคะเนี่ย
1: ที่โรงพยาบาลใหญ่เล็ก
3: หร
1: ือ
3: ว่าโรงพยาบาลใหญ่เล็ก
4: โรงพยาบาลครับ
1: โรงพยาบาลที่ไหนอำเภอหรือจังหวัด
4: ไม่ใช่ที่กรุงเทพและสถาบันโรคไตครับ
1: ตรวจที่สถาบันโรคไต
3: เนาะน่าจะไม่ตรงอะค่ะ
4: ผมไปตรวจแล้วไปตรวจเอ็กซเรย์แล้วทำซีสแกนด้วยแล้วหมอเขาให้ความเห็นว่าควรจะไปพบหมอ
1: ตัวโดยตรง
4: หัวใจที่มีเครื่องมือผ่าตัดอะไรดังที่โรงพยาบาล
1: ใช่
3: ใช่ค่ะ
1: ครับ
3: แล้วไปมาหรือยังคะยังไม่ได้ไปเลยใช่ไหมคะ
4: ก็ยังไม่ได้ไปเลยครับ
3: ถ้าเจอว่าตีบ3เส้นแล้วหมายถึงว่ายังไม่ได้ไปแนะนำให้ต้องใส่ค่ะเพราะว่าต้องรีบนะคะคืออันขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 80ครับ
3: โอ้คือตอนนี้การใส่สายสวนหัวใจเนี่ยทำไม่นานค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าที่ฟังอย่างตอนนี้ฟังเสียงเนี่ยเหมือนกับคุณลุงมีเหมือนอาการเหนื่อยอยู่นะมีอาการเหมือน
1: เหนื่อยง่าย
3: ใช่ค่ะตอนนี้เวลาขึ้นบันไดเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยไหม
4: อ๋อไม่เหนื่อยครับผมก็ออกกำลังกายคือเดินออกกำลังกายนี่3-4ก็ไม่เหนื่อย
1: แต่ถึงยังไงก็เหินนะคุณหมอเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้าตีบ3เส้นเนี่ย
3: แนะนำไปถ้าเป็นโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลรัฐบาลก็อย่างถ้ากรุงเทพนะคะก็มีหมดนะคะถ้าตามโรงเรียนแพทย์หรือว่าโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆมีหมดโรคทรงอกอะไรเงี้ยราชพิธีอะไรมีหมดค่ะพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
3: จะเป็นจุฬารามาศิลาพระมงกุฎอะไรได้หมดค่ะแต่ถ้าเป็นเอกชนก็ม
1: ัน
3: ก็จะอีกอัตรานึงก็มีเหมือนกันเอกชนใหญ่ๆแพงขึ้นหน่อยค
1: ่
3: ะ
1: ไปตรวจให้รู้ว่ามันตีบแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมคุณหมอ
3: มันต้องไปฉีด
1: เข้าสู่กระบวนการรักษา
3: ใช่ต้องพบคุณหมอหัวใจที่เป็นคุณหมอหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าหมอคือเป็นหัวใจที่ดูเรื่องเส้นเลือดหัวใจอะค่ะเป็น
1: อ
3: ินเตอร์เวนชั่นหัวใจค่ะซึ่งตรงนี้เขาจะไปฉีดเขาก็ต้องฉีดสีก่อนฉีดสีแล้วดูว่ามันตีบถ้ามันตีบเยอะเขาก็จะสวนหัวใจไม่ได้ต้องผ่าตัดนะคะใช้การสวนหัวใจก่อนค่ะซึ่งแนะนำว่าต้องทำเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันอยู่รู้ด้วยหัวการเลี้ยงคือมันเลี้ยงด้วยเส้นเลือดตับเส้นนี้ใช่
1: แล้วไปตีบ3เส้นเลย
3: ต้องรีบไปค่ะถ้าแบบนี้นะคะ
1: คนไปหาหมอโดยตรงนะครับแล้วก็ไป
4: โอ้คิดว่าคงก็หมอรอดูอาการก่อนว่าไปกดคือกดจะไป
3: ไม่ทันไม่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปในแบบที่รอดูอาการเนี่ยมันการรักษายากยากจะแย่แต่ถ้าเราไปแล้วไปเจอการรักษาอันเนี้ยเขาเรียกอัตราความเสี่ยงมันจะน้อยมากค่ะเพราะงั้นควรต้องไปตรวจเลยค่ะ
1: อย่าให้มันมีอาการไม่ได้อาการและอันตรายครับ
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผม
4: ครับครับ
1: โอเคเน
4: า
1: ะครับผม
4: ครับ
1: โชคดีครับโชคดี
4: ครับ
3: น่าต้องรีบไปด้วยค่ะ
1: ควรต้องรีบละเพราะว่าหัวใจมันหมายถึงชีวิตนะครับ
3: ใช่
1: มันหมายถึงชีวิตอ่ะสายสุดท้ายใช่แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าตีบมากน้อยแค่ไหนครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: อ้าวด่วนครับสายสุดท้ายและถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
5: ผมอายุ81แล้วนะฮะคือก่อนทุกวันนะจะกินกล้วยน้ำว้าเนี่ยฮะ
1: ครับ
5: ตอนตื่นนอนอาหารเช้า2ลูกเที่ยง2ลูก
1: อ๋อก่อนอาหารมื้อละ2ลูกก่อนอาหารมื้อละ2ลูกโอเคครับครับคุณหมอเชิญครับคุณหมอมีเวลา3นาทีครับ
3: กินมานานแล้วเป็นเบาหวานไหมคะ
5: ไม่เป็นครับไม่เป็นอะไรเลย
3: ถ้าไม่เป็นเบาหวานก็ทานได้ตามแบบนี้ค่ะทานได้ค่ะไม่มีผลเสียหรอกค่ะทานเราทานมานานแล้วแล้วพวกนี้มันจริงๆมันก็จะมีทั้งวิตามินทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่ามันก็ช่วยท้องดีด้วยค่ะ
1: ของดีราคาของดีราคาถูกนะกล้วยเนี่ย
3: ใช่
1: ของคุณลุงกินกล้วยสดอย่างเดียวเลยใช่ไหม
5: ครับกล้วยสดเลยครับสดอย่างเดียว
1: ต้มบ้างปิ้งบ้างก็ดีนะ
5: ขับถ่ายดีเลยครับขับถ่ายดีมากดีมากเลย
3: แต่ถ้าไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้ปกติเลยได้
1: ด
3: ี
1: โชคดีครับกินแล้วรู้สึกสบายตัวกินแล้วถ่ายดีด้วยกินแล้วรู้สึกสบายตัวแข็งแรงดีด้วย
3: มันช่วยเคลือบกระเพาะ
1: แล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหม
5: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีอะไรเลยเหรอความดันเบาหวานไขมงไขมันอะไรไม่มีเลย
5: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไปตรวจมาไม่มีโรคอะไรเลยโอ้ดีจังดีจังอย่างนี้อยู่ถึงร้อยแน่เลยเนี่ย แล้วออกกำลังกายอยู่หรือเปล่าครับ
5: เดินเดินนะเดินเสร็จแต่ละข้อหน่อยกระดูกหลังมันคด
1: อ๋อมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังคดหน่อยนึง
5: ครับเสร็จคือเดินถือมาเช้าได้เดินได
1: ้เดิน
3: ได้ค่ะ
1: โอเค
5: ขอบคุณมากครับ
1: ครับครับ
5: คร
1: ับ
5: คร
1: ับ
5: สวัสดีครับ
1: โอเคครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เรียบร้อยครับเหลือเวลานาทีนึงคุณหมอมีฝากข้อคิดอะไรสักนิดนึงครับเชิญครับ
3: ก็จริงๆถ้าหมายถึงว่าทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนอะไรจริงก็คือให้สังเกตตัวเราเองอะไรที่ถ้าสมมุติว่าเราทำอยู่เป็นปกติแต่เราไม่ได้มีโรคไม่มีคือจริงมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ถ้าเราทำในกิจวัตรนั้นแล้วเขาเรียกอะไรสภาพร่างกายเราแข็งแรงปกติเนี่ยก็ได้หรือคำว่านอน7ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงถึงจะพอบางคน5ชั่วโมงแต่เขาตื่นมาเขาดี
1: สดใสเลย
3: ค่ะ
1: แสดงว่าเขาก็นอน
3: บางทีใช่มันอยู่ที่ว่าการนอนในอันนั้นอ่ะเขาเข้าไปหมายถึงว่าการหลับเนี่ยเขาเป็นภาวะการหลับที่มีคุณภาพหรือเปล่า
1: ครับผม
3: อย่างพระปฏิบัติท่านเข้าสมาธิ1ชั่วโมง2ชั่วโมงท่านก็อยู่ได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเข้าใช่วิธีการหลับมันคือหลับอย่างมีคุณภาพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: สังเกตที่ตัวเองด้วยเนาะ
3: ใช่ค่ะ okay, ต้องสังเกตตัวเอง
1: โอเคครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอมากครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอเชอรี่คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลเดี๋ยวเราพักฟังข่าวก่อนนะจบข่าวแล้วเจอกับคุณหมอมาก่อนต่อนะครับอ่ะพักฟังข่าวก่อนครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กเพื่อควบคุมช่องว่างของกฎหมายพร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกประเภทยกระดับการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
6: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปัจจุบันสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ปะปนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและประชาชนกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภทพุทธศักราช2564ครอบคลุม19กลุ่มกิจการโดยกำหนดค่าควบคุมด้านกายภาพความสกปรกและโลหะหนักซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบกิจการและเทคโนโลยีการผลิตกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมสถานประกอบการขนาดเล็กทุกประเภทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ต้องการควบคุมมลพิษจากต้นทางโดยกรมควบคุมมลพิษได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทการผลิตอาหารในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการศาสนาจะสรรงบประมาณให้องค์การทางศาสนาในประเทศไทยกว่า600แห่งเพื่อนำไปฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอาคารเสื่อมสภาพ
7: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาสนสถานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามที่องค์การศาสนาได้เสนอขอมา60จังหวัดประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาอิสลาม408แห่งศาสนาคริสต์99แห่งและศาสนาพราหมณ์ฮินดู1แห่งรวม508แห่งซึ่งงบดังกล่าวจะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้10จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพัทลุงยะลาสงขลาสตูลนนทบุรีและเชียงรายรวม176แห่งรวมการจัดสรรทั้งหมด675แห่งสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการซ่อมแซมศาสนสถานของแต่ละศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นพื้นที่

0: สร้างสรรค์ในการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้ศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสงบสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนอาทิจังหวัดตาอิสจังหวัดโฮเดดาและจังหวัดอันจาวในวันนี้โดยกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันที่2ของปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในดินแดนของซาอุดิอาระเบียปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ10กันยายน2569คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Live ของคุณหมอด้วยอ้าวใครเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนคุณหมออยากจะชมทาง Facebook Live สดๆได้เห็นหน้าคุณหมอได้เห็นหน้าหล่อๆคุณหมอก็เข้าไปชมได้นะครับใครไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาในแว่นขยายพิมพ์มะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุทั้งออนไลน์ด้วยนะครับคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคร
2: ับ ฤดูกาลฟุตบอลเริ่มกันแล้วเนาะคุณหมอเนาะ
3: เริ
2: ่
3: มแล้วฮะทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฮะ
2: ก็
3: ตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมยังไม่ฟื้นจากฟุตบอลโลกเลยฮะ
2: มันดึกจริงๆฟุตบอลโลกโอ้โหสุดดึกจริง
3: ฮะแล้วยิงอีก4ปีเนี่ยจะขยายทีมอีกโอ
2: ้
3: ไม่ต้องทำไรกันฮะ
2: ก็ต้องแบ่งเวลาเนาะต้องแบ่งเวลากันให้เป็นนะถ้าไม่แบ่งเวลานี่ช้ำช้ำช้ำโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับ
3: เมื่อกี้ดูโปรยอะไรนะปิดน้ำปิดไฟนะฮะแต่คืนนี้ต้องเปิดวิทยุฟัง
2: เพราะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี
3: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรมาเล่าเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าตอนโทรเข้ามาเนี่ยปิดวิทยุด้วย

0: คุยทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์ก็ชัดเจนนะครับ
1: แล้วถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องติดวิทยุไหมพี่โร
0: จน์มันดีเลยครับผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าเสียงโทรศัพท์มันน่าจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ
1: ว่ามัน
0: น่าจะดีเลยครับผมฟิตFacebook จะดีเลยหน่อยนิดนึงครับผม
1: ครับเดี๋ยวเราให้โทรกันนะใครอยากมีประเด็นอะไรก็เตรียมรอไปเลยนะ
0: ครับ
1: ไปดูงานวิจัยกันก่อนนะครับอันนี้น่าสนใจเลยอันนี้เอามาจากเว็บไซต์สนุก.com นะครับพอดีเปิดไปอ่านแล้วเจอนะฮะเตือนนะครับผลวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเป็นเวลากว่า14 ปีชี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนเกิน65 องศาเซลเซียสนะครับจะเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร
0: ถ้าร้อนเกิน65 องศาเซลเซียส
1: 65 องศาเซลเซียส
0: เสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
1: ใช่ครับ3 เท่าเลยนะฮะนะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งนานาชาติเปิดเผยว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหารชนิดสแควมัสเซลคาร์ซิโนมาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยพบมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆหรือเย็น3 เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยที่มาของงานวิจัยเนี่ยมาจากทีมวิจัยจากแผนกสุขภาพประชากรมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะได้ทำการเก็บข้อมูลและติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและวัยกลางคนในสหราชอาณาจักรเกือบ 100,000 คนนะครับเป็นเวลายาวนานถึง14 ปีโดยแบ่งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มร้อนตามความรู้สึกส่วนบุคคลออกเป็นกลุ่มได้แก่กลุ่มร้อนจัดร้อนอุ่นและไม่ดื่มถึงร้อนผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ติดนิสัยดื่มชากาแฟที่ร้อนจัดมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนที่ดื่มแบบอุ่นถึงประมาณ3 เท่ายิ่งไปกว่านั้นแม้จะไม่ได้คำนึงถึงระดับความร้อนแต่ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนปริมาณมากกว่า6 แก้วต่อวันก็ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 71% เมื่อเทียบกับคนทั่วไปนะฮะทำไมความร้อนถึงกระตุ้นให้เกิดมะเร็งนักวิจัยอธิบายว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปของเครื่องดื่มซึ่งมักจะสูงกว่า65 องศาเซลเซียสจะเข้าไปสร้างความระคายเคืองและทำลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเยื่อบุหลอดอาหารเกิดบาดแผลและต้องซ่อมแซมตัวเองซ้ำๆเป็นระยะเวลานานจึงเพิ่มโอกาสในการเกิดการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันนะฮะไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นข้อสรุปนี้สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติที่เคยจัดให้เครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์มาตั้งแต่ปี2016นะฮะและโดยทีมวิจัยประเมินว่า1 ใน 7ของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารในอังกฤษอาจมีสาเหตุเกี่ยวโยงมาจากเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเกินไปนะครับข้อแนะนำนะครับแม้ผลวิจัยจะพบความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับมะเร็งหลอดอาหารแต่นักวิจัยระบุปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารที่สำคัญที่สุดยังเป็นการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์นะอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำแนวปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะครับ 1. ให้เป่าให้เย็นลงสักครู่นะฮะหลังจากชงชาหรือกาแฟเสร็จแล้วควรวางพักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีไม่ควรรีบยกดื่มทันทีขณะที่ควันยังฉุยอยู่นะข้อที่ 2. สังเกตความรู้สึกยึดหลักง่ายๆคือดื่มเมื่อรู้สึกอุ่นกำลังดีสบายปากไม่ลวกลิ้น ไม่จำเป็นต้องถึงนำโทโมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมินะและข้อที่ 3. มันสังเกตสัญญาณเตือนหากมีอาการแสบร้อนกลางอกเรื้อรังอาหารไม่ย่อยเจ็บหน้าอกหรือลำคอกลืนอาหารลำบากหรือน้ำหนักลดลงไม่ทราบสาเหตุควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเช็คทันทีนะครับก็เอาฝากกันอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะWHO เนี่ยได้เคยเตือนไปแล้วผมเคยอ่านอันเนี้ยนะครับการเสี่ยงเรื่องหลอดอาหารอันนี้มันใกล้ตัวเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของน้ำชาและกาแฟที่เราเนี่ยดื่มกันประจำเลยนะครับคือถ้าปกติเนี่ยนะครับอุณหภูมิของกาแฟเนี่ยนะครับที่เขาชงกันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับพี่โรมฮะ15-60ประมาณนี้นะครับมันจะพอดี นะครับคือปกติเราต้มน้ำร้อนเนี่ย

0: มันก็จะประมาณ90ถึง100ใช่มั้ยถ้าเดือด
1: เดือดเดือดเพิ่มพลานก็ประมาณ90ถึง100ใช่ครับ
0: เราก็จริงไปนิดนึงนะครับแต่เวลาเขาชงเวลาเขาชงเสิร์ฟเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยฮะ60ถึง70องศาเซลเซียสอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันพอดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโรคนะฮะแต่ถ้าร้อนเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะบางคนชอบกินแบบร้อนๆเลยนะครับ
1: บ่ใช่ใช่บางคนกินได้จริงๆนะร้อนๆแบบเฮ้ยกินได้ไงอ่ะเขากินจนชิน
0: งานวิจัยเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมันเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากสังเกตชาวจีนนะ
1: ใช่คนจีนนิยมกินร้อน
0: ๆต้มร้อนๆ
1: ใช่โซดทั่วหัว
0: อืม
1: โอ้มันมีผลเป็นออกมาค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็ใช้เทคนิคที่เอาปากแล้วกันเนาะเป่าสักนิดนึงนะครับอย่าให้มันลวกปากลวกลิ้นเกินไปครับ
1: ครับ
0: โอเคอ่ะไปพูดคุยสุขภาพกันครับพี่วิลมเคยเดี๋ยวนี้เคยเห็นที่ตรวจเวลาเราเหมือนจะเป็นหวัดเนี่ยแล้วไปตรวจแบบแผ่นเนี่ยมันจะมีตรวจแบบ3อันเลยเคยเห็นไหมฮะมันจะมีทั้ง
1: ยังไม่เคยใช้
0: หวัดใหญ
1: ่
0: ไข้หวัดใหญ่โควิด
1: นะ
0: แล้วก็ RSV ครับ
1: โอ้
0: เคยเห็นไหมฮะ
1: ตรวจแผ่นเดียวแผ่นเดียวนะ
0: แผ่นเดียว
1: สามารถตรวจได้3โรคไข้หวัดเลย
0: ใช่ตรวจได้3โรคเลยนะครับ
1: ตรวจจากสารคัดหลั่งเราใช่ไหม
0: ใช่ก็ตรวจเหมือนทำสวอปเหมือนตอนเราเป็นโควิดอ
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็หยดลงไปใช้ชุดตรวจอย่างนั้นเลยนะคร
1: ับ
0: ก็ชุดตรวจเนี่ยมันก็จะเป็นชุดตรวจเหมือน ATK
1: อ
0: ่ะการก็คือมันจะเป็นการตรวจแอนติเจนแต่ว่ามันจะตรวจได้ทั้ง3ไวรัสเลย
1: เออดี
0: เนาะ
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าไอ้ชุดตรวจเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนเนาะแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับอาการมันต่างกันยังไงแล้วรักษาต่างกันยังไงผมว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าช่วงนี้กำลังระบาดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงน
1: ี้
0: กรมควบคุมโรคออกมาเตือนอีกแล้วว่าโควิดเริ่มมาฟลูก็มา RSV ก็มานะครับนะก็เลยเอามาฝากกันนะชุดตรวจที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นชุดตรวจแอนติเจนนะฮะคล้ายๆชุด ATK นี่แหละนะครับเพราะนั้นไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันสู้ PCR ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเอามาใช้ในแง่ของการคัดกรองนะครับนะโดยวิธีการใช้ก็เหมือนเราตรวจโควิดอย่างเงี้ยฮะระบบเก็บสารคัดหลั่งนะฮะแล้วก็มันจะมีชุดน้ำยาให้แล้วก็หยอดลงไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคือความแม่นยำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าความไวกับความแม่นยำนะฮะความไวคือหมายถึงว่าโอกาสตรวจแล้วมันจะไม่เจอเนี่ยเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันความแม่นยำเนี่ยก็คือถ้าตรวจแล้วเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยมันชัวร์แค่ไหนนะครับซึ่งไอ้ความไวเนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดตรวจแบบ3แพ็คเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟลูนะฟลูคือไข้หวัดใหญ่นะครับsensitivity เนี่ยมันจะอยู่ที่ 50-70% นะครับคือหมายถึงว่าถ้าตรวจเร็วไปมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นแต่คุณอาจจะเป็นแล้วก็ได้ยังไม่รู
1: ้
0: คุณมาตรวจแล้วเนกาทีฟเนี่ยคุณอาจจะเป็นก็ได้เพราะอันนี้มัน 50-70% แต่ถ้าเป็นโควิดนะฮะจะสูงขึ้นมาจะอยู่ที่ 60-80% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น RSV ไวรัส RSV นะฮะถ้าในเด็กเล็กเนี่ยจะสูงถึง 80-90% เลยเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของความไวเนี่ยนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยต่ำสุดนะไข้หวัดใหญ่ต่ำสุดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ RSV เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับทีนี้ถ้าคือหมายถึงว่าถ้าตรวจแล้วไม่เจอไอการแปรผลตรงนี้นะถ้าตรวจแล้วไม่เจอนะครับอาจจะต้องตรวจซ้ำถ้าอาการมันชัดเพราะว่าบางทีเราอาจจะตรวจเร็วไปฮะเทคนิคการเก็บอาจจะไม่ดีพอสารคัดหลั่งอาจจะไม่มากพออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องตรวจซ้ำแล้วก็ถ้าดูเนี่ยตัว RSV เนี่ยมันจะไวมากที่สุดต่ำที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าถ้ามันโพซิทีฟคือหมายถึงว่าตรวจแล้วมันขึ้น2ขีดนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยเค้าเรียกสเปกซิฟิซิตี้นะครับก็เชื่อถือได้เกือบหมดเลยนะครับทั้งฟลูเนี่ยความ

0: ความจำเพาะเนี่ยมากกว่า 98% โควิดนี่ 99% เลยฮะ RSV ก็มากกว่า 95%
1: โอ้
0: เพราะนั้นหมายถึงว่าถ้าโพซิทีฟแล้วไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วครับชัวร
1: ์ค่อนข้างจะชัวร์เลยครับ
0: ชัวร์ครับถ้ามันขึ้น2ขีดแล้วเชื่อได้เลยนะครับเนาะเพราะนั้นก็เอามาฝากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาตรงนี้มันค่อนข้างจะดีมากนะครับมันจะเหมือนแรกๆที่มันเชื่อถือไม่ค่อยได้อะเนาะแต่พักหลังนี่มันก็เห็นว่าต่อให้มันไม่ไวขนาดไหนเนี่ยมันก็ 80% ละนะครับทีนี้ไปดูกันแต่ละตัวนะครับว่าอินฟลูเอนซ่านะครับไข้หวัดใหญ่โควิดกับ RSV เนี่ยมันจะมีอาการอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับนะก็จริงๆทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นไวรัสเหมือนกันนะครับโดยลักษณะเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นอาการเนี่ยจะค่อนข้างเร็วมีไข้สูงนะหนาวสั่นปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียไอแห้งนะครับอาการจะแบบว่าเป็นเร็วมากเลยแล้วอาการจะค่อนข้างจะรุนแรงมาเร็วนะมาเร็วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอาการเสี่ยงรุนแรงก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์นะโรคปอดหัวใจไตเบาหวานแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ
1: ครับ
0: นะถ้าเป็นโควิดนะครับจะเป็นอย่างไรโควิดก็อาการจะคล้ายๆฟลูนะฮะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกอ่อนเพลียปวดเมื่อยแต่ว่าก็จะมีลักษณะเด่นๆอยู่เช่นนะฮะอย่างที่เราเคยเป็นกันเนาะสูญเสียดมกลิ่นไม่ดมกลิ่นไม่รู้เรื่องไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะฮะลิ้นไม่รับรสบางคนอาจจะมีท้องเสียคือไส้อาเจียนแน่ต้องพวกอันนี้จะเป็นอาการที่จะใช้แยกจากฟลูนะครับแต่เพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าฟลูนิดนึงไอ้ฟลูนี่มาไวมากนะครับเวลาเป็นนี่เป็นแบบโอ้โหหนาวสั่นเลยแต่โควิดนี่บางทีวันแรกๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมันจะค่อยๆพีคขึ้นมานะครับกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงนะฮะก็จะเป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอ้วนแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะฮะก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับส่วน RSV เนี่ยอาการเนี่ย
1: มันคืออะไรคุณหมอ
0: ไม่ค่อยรุนแรงครับ
1: RSV มันคืออะไรโรคอะไรไข้อะไร
0: RSV เป็นไวรัสครับเป็นไวรัสตัวหนึ่งครับที่เจอในเด็ก
1: แล้วมันคือไข้มันคือไข้หวัดชนิดหนึ่งหรือเปล่า
0: คือมันเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง
1: อะ RSV โอเคครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่เด็กโอเคครับ
0: ใช่ครับrespiratory syncytial virus มันจะเป็นมักจะติดในเด็กอ่ะนะครับมักจะติดในเด็กแต่ว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นได้
1: เหมือนกันโอ้มักจะติดในเด็กมากกว่าครับผม
0: ใช่ครับใช่ครับทีนี้อาการเนี่ยของ RSV เนี่ยอาการมันมักจะไม่ค่อยรุนแรงเท่า2ตัวที่ผ่านมานะฮะมันจะอาจจะไม่เหมือนกับฟลูและโควิดก็คือจะมีไข้ต่ำๆนะฮะก็จะมีแบบเป็นหวัดเลยนะครับมีน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอไอเสมหะนะครับในเด็กบางคนเนี่ยหายใจก็จะมีเสียงคืดคาดบางคนถ้าหลอดลมตีบก็จะมีเสียงวีดหายใจหอบเหนื่อยได
1: ้
0: นะครับในเด็กเล็กเนี่ยนะครับเพราะนั้นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเด็กทารกนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า6เดือนนะฮะผู้สูงอายุโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็กลุ่มคุ้มกันต่ำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยอย่างไรส่วนใหญ่ก็โอเคถ้ามีชุดตรวจแบบนี้มันจะทำให้สามารถที่จะแยกโรคได้ง่ายขึ้นนะครับโดยถ้าเป็นฟลูนะครับถ้าเป็นฟลูหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือตัวโอเซลทามีเวียนะครับนะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาจะพิจารณาในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับในกลุ่มที่มีหอบเหนื่อยมีปอดบวมนะครับมีออกซิเจนแซดตกนะครับอายุมากกว่า65ปีเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับผู้ที่มีโรคปอดโรคหัวใจไตเบาหวานหรือว่าอ้วนมากคือกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับบางทีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอาการเหมือนเนี่ยบางทีผลมันเนกาทีฟคุณหมอเขาก็จะให้ก็อย่างที่บอกว่าไอ้ผลตรวจสกรีนนิ่งเนี่ยถ้าตรวจเร็วไปบางทีมันยังไม่ขึ้นนะครับ ก็จะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นตัวนี้เลยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนตามอาการนะฮะรักษาตามอาการให้สารน้ำให้พอนะครับพาราเซตามอลลดไข้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายใน1สัปดาห์นะครับส่วนโควิดล่ะครับโควิดเนี่ย อย่างที่เราทราบก็คือเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงของโควิดมันน้อยลงไปมากแล้วนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าครูนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือถ้าเป็นกลุ่มอาการเล็กน้อยเนี่ยก็พักผ่อนเยอะๆไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หายนะครับกลุ่มปานกลางนะครับก็อาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายตัวเนาะตัวที่เราใช้กันมาต่อเนื่องถึงวันนี้ก็คือโมโนพิลาเวียนะครับที่เป็นตัวที่เป็นใช้กันเยอะถ้าเป็นยาฉีดก็มีแรมดิซิเวียนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยาพวกนี้ก็จะใช้ในกรณีที่มีอาการและนะครับมีอาการค่อนข้างเยอะหรือในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นปอดบวมเนี่ยอาจจะมีการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสองตัวส่วน RSV ไวรัสเนี่ยมักจะแค่รักษาตามอาการเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะรุนแรงแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือในเด็กนะครับเวลาติดเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยบางทีจะมีอาการเรื่องของการหอบเหนื่อยไอหอบเหนื่อยเนี่ยอันตรายเพราะว่าจะทำให้เด็กขาดออกซิเจนได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีหอบเหนื่อยเนี่ยอาจจะต้องไปพ่นยานะครับถ้าไม่หอบเหนื่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาการพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก 5-7 วันนะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับครับผมก็จะเป็นทั้ง3ตัวนี้นะฮะก็เอามาฝากกันละกันเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวนี้เขามักจะตรวจแบบครอบคลุมแบบนี้ไปเลย
1: เป็นเซตไปเลยเป็นเซตไปเลย
0: เป็นเซตไปเลยแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีละกันตอนนี้ออกไปที่คนเยอะๆก็ใส่แมสไว้หน่อยก็ดีนะฮะก็ดีแต่เดี๋ยวนี้ใส่แมสแล้วคนเริ่มมองแปลกๆแล้วว่าแกเป็นหรือเปล่าม
1: ันเป็นอะไรครับ
0: มันเป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์ผมจะคุยเรื่องของมีกราฟเป็น U shape น่าสนใจอันหนึ่งนะคุณฟังพี่บุรุษครับกราฟที่อธิบายว่าทำไมคนเรายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขเลยพอหลัง50ปีไปแล้วนะมันจะการวิจัยมันออกเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าช่วงชีวิตความสุขคนเราเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหลังจากอายุ50
1: ไปแล้วโอ้น่าสนใจ
0: ช่วงไหนครับ
1: ช่วง Facebook ไลฟ์สดหลัง5ทุ่มนะครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับรวมทั้งปรึกษาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยสามารถโทรไปคุยได้ในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับที่เบอร์020287710นะครับบางครั้งอาจจะโทรไม่สะดวกในรายการของเราก็สามารถโทรไปที่เบอร์ที่เราเปิดโอกาสให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้สมุนไพรนะหรือว่าภัยภูเบศของเรานะครับโทรไปปรึกษาสอบถามพูดคุยได้นะครับ020287710เบอร์นี้เป็นเบอร์ออโตเมติกนะครับอัตโนมัติก็สามารถจะต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปที่จุดๆต่างๆนะหน่วยงานต่างๆในอภัยภูเบศได้นะครับ020287710ในวันและเวลาราชการนะครับขอบคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook ด้วยนะครับหลายๆคนนะฮะทักมานะครับชมอยู่ชุมแสงบอกว่าอยู่แถวพื้นที่เขตทวีพัฒนานะฝนตกเสียงดังฟังชัดดีนะครับหลายท่านขอบคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะครับต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาสามารถไปพูดคุยสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศได้นะสอบถามเรื่องการใช้ยูกยาสมุนไพรต่างๆได้นะครับอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาก็มีผลิตภัณฑ์ไพเปตทุกตัวเลยนะครับไปพูดคุยได้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้นะเบอร์เดิมครับ02 290 0473 สำหรับผู้ฟังที่มีประเด็นสุขภาพอยาก

0: สอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอมาก่อนเน้นในชั่วโมงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมาก่อนนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับมาเลยครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรย้ำว่าขอเป็นแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษากลับไปนะครับมาแล้วจากไหนครับ
7: จากพิษณุโลกค่ะ
6: เชิญเลยครับ
7: อาจจะเป็นโรคสมองหรือโรคจิตไม่ทราบนะคะถามได้ไหมคะ
6: โรคสมองหรือว่าโรคจิตได้ไหมคุณหมอบอกได้ครับ
7: ได้เหรอครับคือป้านอนหลับแล้วมันฝันอะฝันว่าไปถางหญ้าฝันไปถางหญ้าไปกวาดใบไม้ไปถูถนนแล้วก็ไปบางทีก็ไปกวาดบ้านไปเจอไปมีบ้านไปเจอบ้านนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านของตัวเองในความฝันนะคะก็จะไปเช็ดไปถูไปอะไรไปมันก็จะเหนื่อยนะคะเสร็จแล้วบางทีก็ไปนอนกับเพื่อนที่โรงแรมอากาศมันเย็นแอร์มันเย็นใช่ไหมคะก็ไม่เอาผ้าห่มออกละสอดตัวเข้าไปในผ้าห่มเลยมันหนาวไปฝันว่าไปถูไปขัดไอ้ไม้นั่นแหละค่ะบลูมไม้ที่มันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะ
6: อ๋อ
7: แล้วก็เอาไอ้อะไรอ่ะแปรงลวดอ่ะขาดโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฝันบ่อยมากเรื่องทำความสะอาดอะไรเนี่ยมันเป็นโรคอะไรครับเนี่ย
6: ถูก
7: ไ
6: หมครับ
7: โรคจิตไหม
8: ข้อแรกไม่ได้เป็นโรคจิตแน่นอนนะครับก็เป็นความฝันแบบทั่วไปแหละนะครับคือรูปแบบความฝันที่คุณป้าเล่าเนี่ยมันคงไม่ได้เอาไปแก้ปวดว่า

0: มันจะสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกอะไรได้นะครับมันก็ถ้าใจผมนะผมว่าไม่มีอะไรหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องที่อะไรครับ
1: ปกติน่าจะปกติผมเองก็ฝันครับผมฝันไปตื่นมาเหนื่อย
0: อุ้
1: ยเออฝันหนีผีมั่งฝันทำนู่นทำนี่อุ้ยลุ้นเหนื่อยตื่นมาเหนื่อยเป็นครับผมก็เป็น
2: แล้วมันฝันไม่ทำอย่างอื่นนะฮะแต่ไอ้ความสะอาดถางหญ้าไม่ทำไปถูถนนไอ้ลาดยางอ่ะ
1: ฝันแต่เรื่องทำความสะอาด
0: คือมันมีคนเคยตั้งทฤษฎีว่าเวลาเราฝันเนี่ยเรากำลังกังวลอะไรกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ผมมีความรู้เนี่ยคือมันแปลผลแบบตรงๆไม่ได้หรอกครับมันจะเอาแบบความฝันมาทำนายอะไรเงี้ยมันเป็นศาสตร์แบบศาสตร์โบราณซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรรองรับอะไรนะครับก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ฝันให้มันเป็นจริงอ่ะตื่นขึ้นมาป้าก็ไปทำความสะอาดผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วฮะไปจัดบ้านจัดช่องเรียบร้อยไม่มีอะไรหรอกครับ
1: ไม่มีอะไรครับไม่น่าวิตกอะไรนะครับ
2: คือป้าเป็นคนสะอาดหน่อยนึงนะคะคือเป็นคนละเอียดหน่อยนึงต้นหญ้าต้นเยื่ออะไรตรงไหนเนี่ยเห็นก็จะถอนหมดเนี่ยคือเรื่องทำความสะอาดเนี่ยจะเป็นชีวิตจิตใจเลย
1: มันก็เลยฝัน
2: แล้วตอนนี้พอทำธรรมดาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะบางทีไปฝันแทนที่จะนอนสบายสบายก็ไปทำในฝันอีกอ่ะ
0: คือมันอย่างนี้คุณป้าครับ
1: คุณป้าว่าฟังนิดนึง
0: คุณป้าอย่างนี้นะคือไอ้เรื่องฝันเนี่ยผมว่าไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าโอเคผมฟังที่คุณป้าเล่าเนี่ยสมมติว่ามีความเป็นมีความเจ้าระเบียบมีความเป็นชอบความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์แล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบมันจะหงุดหงิดมันจะมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของทางจิตใจอารมณ์ได้เขาเรียก perfectionist หรือบางคนก็จะเป็นกลุ่มพวกย้ำคิดย้ำทำอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณป้าเป็นนะอันนี้ต้องมาประเมินเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องฝันมาเป็นตัวประเมินเราจะดูเรื่องของนี่แหละพฤติกรรมการใช้ชีวิตความรู้สึกนึกคิดมันเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเช่นสมมติว่าโอ้โหเราเห็นบ้านสกปรกหน่อยเราไม่ได้เราจะต้องแบบถูซ้ำไปซ้ำมาสามสี่รอบคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันทำให้คุณป้าทุกข์ใจทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจอันนี้ต้องพบจิตแพทย์แต่ไม่ได้หมายความว่าถึงเรื่องฝันนะคือคุณป้าถามผมเรื่องฝันไม่มีประเด็น
1: แต่
0: ถ้าเป็นพ
1: ฤ
0: ติกรรมเราอ่ะพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เพอร์เฟกต์มากถ้าเราไม่เพอร์เฟกต์มากแล้วเราไม่มีความสุขเลยคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องพบแพทย์ครับ
2: ก็เนี้ยป้ายอยู่นี่อะไรนิดอะไรหน่อยป้าต้องเก็บต้องเช็ดพอลงนอนเห็นอะไรต้องลุกทำ
0: ก็
2: เดินไปเห็นบ้านคนอื่นเขาไอ้หญ้าเชื้อเป็นแถวๆขึ้นบ้านอู้อยากจะไปกระชากลงให้เขาอ่ะคือ
0: มันคือป้าครับ
2: ป้า
0: คืออาการแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปได้เพียงแต่ว่าไอ้จุดแยกที่ผมพูดนะผมก็อย่าเพิ่งกังวลไปคือหมายถึงว่าถ้ามันทำให้เราทุกข์มากอ่ะเราอยู่ไม่ได้เลยมันทุกข์มากแล้วคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อันนี้จึงเป็นปัญหาแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาหรอกครับเราเป็นลิขิตละคนผมก็ชอบความสะอาดเหมือนกันนะใครสกปรกผมก็ไม่ชอบ
1: แต่ว่าเราควบคุมตัวเองได้นะ
0: ควบคุมตัวเองได้
1: ควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาครับโอเคนะ
2: คือป้าก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรมาก
1: คือดีแล้ว
2: ตอนตื่นเนี่ยคือทำก็ทำปกติแล้วค่ะ
1: โอเค
2: แต่ทีนี้พอตอนนอนป้าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
1: ไม่ได้คิดก็ฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับ
0: จบไปละไม่มีอะไร
1: มันฝันได้ครับมันฝันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับไม่ต้องวิตกนะครับ
2: ไม่ใช่โรคจิตอะคะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่
1: นะครับครับผม
2: โอเค
1: นะ
0: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ค่ะสบายใจได้นะครับไม่ใช่โรคจิตนะยังควบคุมตัวเองได้นะและคนอื่นที่อยู่กับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรกันก็โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
1: ครับผมจะถามคุณหมอครับผมมีหูเนี่ยทั้งสองข้างจะมีเสียงดังวีดวีดวีดมันเป็นเพราะอะไรครับ
2: ก็ถ้าเป็นดังวิดวีดก็น่าจะเป็นสาเหตุจากประสาทหูเสื่อมสภาพ
1: อะไรนะครับ
0: ประสาทหูเสื่อมสภาพ
1: อ
0: ๋อฟังต่อครับโอเคครับ
2: ครับก็เป็นมันเสื่อมสภาพจากได้หลายสาเหตุเยอะแยะเลยฮะจากวัยเด็กเสื่อมเองตามอายุยาการได้รับเสียงดังต่อเนื่องประวัติในอดีตอะไรแบบเนี้ยเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจหรือยังครับ
1: หมอเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ครับ
2: แล้วเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจไหมครับเคยไปโรงพยาบาลไหมครับ
1: เคยไปแต่ไม่ได้ไปหลายปีแล้วครับผมติดเตียงมา11ปีแล้วครับ
2: แล้วมีคนพาไปไหมครับ
1: มีแต่มันไม่สะดวกครับ
2: คือผมให้คำแนะนำแบบนี้ถ้าคุณลุงกังวลเรื่องเสียงวีดในหูเนี่ยก็ผมจะต้องไปโรงพยาบาลนะให้หมอหูพอจมูกเขาตรวจสักหน่อยเพราะว่ามันต้องตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางเนาะดูเรื่องของโครงสร้างอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าคุณลุงไม่กังวลใจอะไรกับมันมากเรื่องวีดเดินทางลำบากก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องประสาทหูที่เสื่อมในผู้สูงอายุก็เป็นกันคนก็เป็นกันเยอะแยะเลยไม่มีอันตรายอะไรครับ
1: อ๋อประสาทหูเสื่อมเลยครับ
2: ใช่ครับก็จะเป็นเนี่ยเสียงดังในหูลมออกหูตรงนี้ครับ
1: ครับครับแล้วมีอย่างครับผมมีการเคี้ยวปากอยู่เสมอเลยครับโดยที่ว่าปากไม่มีอะไรอ่ะแต่เราจะเคี้ยวแต่เราหยุดมันได้พักเดียวหรือก็ต้องเคี้ยวอีก
2: ครับ
1: เกิดจาก
2: ว่าเป็นจากอะไรว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะคุณลุงได้กินยาทางจิตเวชบ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับ
2: ไม่มีใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ครับเชิญนะครับ
1: เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนครับ
2: ครับแล้วตอนเนี้ยได้กินยาทางจิตเวชอยู่บ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับ
2: โอเคคือถ้าไม่มีเนี่ยก็สาเหตุก็จะเกิดได้จากหลายๆอย่างประกอบกันเนาะสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของสมองที่เสื่อมนะฮะมีสมองที่เสื่อมบางจุดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้หรือบางคนก็จะเป็นรูปแบบของความผิดปกติของโครงสร้างในปากเรื่องของฟันเรื่องของเหงือกนะครับหรือต่อมน้ำลายที่แห้งนะครับก็ต้องให้คุณหมอประเมินคือถ้าเป็นเยอะก็ต้องมาประเมินหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรคือตัดเรื่องยาออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ผิดปกติไปก็ต้องให้คุณหมอประเมินอยู่ดีว่ามันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะแยกกันระหว่างทางสมองกับในปากหลักๆถ้าเป็นทางสมองส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาเพื่อระงับอาการนะครับถ้าเป็นที่โครงสร้างในปากก็ต้องไปแก้ในช่องปากครับ
1: มันจะเกี่ยวกับโรคจิตไหมครับ
2: ถ้าจะเกี่ยวกับโรคจิตมันจะเป็นจากยาครับ
1: โอ้ผมทานยาเยอะเลยครับ
2: แต่ก็เนี่ยก็เลยถามคุณลุงไงว่าคุณลุงมียาจิตเวชไหมจะต้องประเมินดีๆอ่ะบางทีคนไข้กินไปก็ไม่รู้ว่ายาเนี่ยเป็นยาจิตเวชนะก็กินกันมาต่อเนื่องยาวนานยิ่งคุณลุงบอกคุณลุงเป็นซึมเศร้าเนี่ยดีไม่ดีมีนะคุณลุงต้องประเมินดีๆใช่ไหมแล้วคุณลุงก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเองใช่ไหมก็ไปต่อยาให้คนไปเอาอย่างนี้ใช่ไหม
1: แต่ผม มันห่างกันหลายปี

0: นะครับโรคซึมเศร้ามันหายไปแล้วคร
1: ับ ใช่ใช่แล้วแล้วตอนนี้มียาจิตเวชไหมล่ะหรือหรือคุณลุงรู้แน่ว่ามันมีหรือไม่มี
0: ไม่ได้กินครับไม่ได้กิน
1: คุณลุงรู้แน่ใช่ไหมว่ามันไม่มียาจิตเวชแน่แน
0: ่ใช่ครับ
1: ถ้าเชื่อตามนี้ก็เป็นความเสื่อมของสมองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสร้างในช่องปากผิดปกติครับ
0: พอรู้สึกฟันยาจะผุหมดแล้วฟันอ่ะ
1: ใช่ก็ต้องไปประเมินนะคุณลุงครับก็ต้องไปโรงพยาบาลดีๆเพราะว่าฟังดูแล้วมันแยกโรคยากไงใช่ไหมล่ะก็กลับมาปัญหาคือถ้ามันไม่เยอะก็ช่างมันถ้ามันเยอะก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็จำเป็นนะเนาะแต่ถ้าไม่เยอะก็ช่างมันครับคุณลุงครับ
2: ครับประเมินลองประเมินดู
1: ครับ
0: ถ้ามีเรื่องนะครับ
2: เชิญครับ
0: ไอ้เนี่ยไ
2: อ้อะไรเอ่ย
0: กำลังนึกอยู
2: ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
0: มีหายใจแบบทึดๆบางเป็นบางครั้งอ่ะที่จะบุกหายใจฟึ๊บปุ๊บทึดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางครั้งอ่ะ
1: แต่ก็ไม่ได้หอบอะไรไม่ได้หอบเหนื่อยอะไรใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นบางครั้งไม่ได้เป็นบ่อยก็ดูไปก่อนดีไหมครับไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: หรือถ้าเป็นไม่เยอะถ้าเป็นไม่เยอะเป็นแค่บางครั้งก็ดูไปก่อนมั้งครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสารคัดหลั่งในจมูกที่มันออกไม่ดีอ่ะยิ่งคุณลุงนอนติดเตียงด้วยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยก็มีโอกาสเกิดได้แต่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วครับคุณลุงครับถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยนะแล้วไม่ได้หอบอ่ะ
0: ครับมันไม่เป็นบ่อยครับ
1: ทั้งมันเนอะคุณลุงครับไอ้คิดเอาคิดเรื่องอื่นดีกว่า
2: โอเคไม่ต้องวิตกไม่ต้องวิตกถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยไม่ได้หอบหืดก็ไม่ต้องวิตกแล้วกันนะครับยกเว้นมันมีบ่อยมีอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะ
0: ครับ
2: โอเคครับสวัสดีครับ
0: คุณบังโรมด้วยครับ
2: ยินดีครับยินดีครับอ้าวต่อครับมาเลยครับสายที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุ
3: นุสันครับจังหวัดขอนแก่นครับยาอะมิทริปไพรินคือยาอะไรครับ1เม็ด
1: โอเค
3: 1กิน1ถึง2เม็ดกินก่อนนอนครบอารมณ์ดีขึ้นครับ
2: เอาฟังนะฟังครับ
1: ครับอะมิทริปไพรินเป็นยาต้านซึมเศร้าประเภทไซคลิกนะครับเป็นยารุ่นดั้งเดิมเลยยาโบราณนะครับจริงๆเขามันจะไปเพิ่มตัวซีโรโทนินในสมองฮะตอนแรกๆเขาเอามาใช้ต้านซึมเศร้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการออกฤทธิ์เรื่องต้านซึมเศร้าเนี่ยเรามักจะใช้ตัวอื่นมากกว่าเพราะมันออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกว่าอะมิทิเทลีนเนี่ยมันกลายเลยเอามาใช้ในกลุ่มโรคอื่นนะฮะเช่นป้องกันไมเกรนอันนี้เป็นยาที่ดีในการป้องกันไมเกรนลดอาการพวกชาแสบร้อนอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่ม2อันเนี้ยเป็นหลักแล้วตอนนี้มากกว่าต้านซึมเศร้าแต่ว่าทางจิตเวชคุณหมอบางคนก็ยังใช้อยู่แต่มันจะมียากลุ่มอื่นที่ดีกว่านี้ครับผม
2: เรียบร้อยเนาะตอบประมาณนี้นะครับโอเค
1: ครับ
2: โอเคครับอ่ะสายอื่นที่รออยู่ต่อมาเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับฮัลโหล
4: ฮัลโหล
2: ถามได้เลยครับเชิญครับ
4: พอดีแฟนอ่ะเขาเป็นแบบเคยไปตรวจตอนแรกที่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากแล้วเขาตรวจแล้วว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองพอดีเขาทานยาหายปวดแล้วเขาไม่ได้ทานเมื่อเช้านี้เขาบอกเขาฉี่มาเป็นเลือดก็เลยต้องไปหาหมอ
2: ครับคำถามคืออะไรครับ
4: คำถามว่าไอ้ที่ฉีดเป็นเลือดนี่เกิดจากอะไรคะ
1: หลายสาเหตุเลยฉีดเป็นเลือดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดนะฮะติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะนี่แหละนะครับมีเลือดออกมาได้แล้วก็บางทีก็มีนิ่ว

0: ในกระเพาะปัสสาวะนะครับมันก็เกิดจากการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะแล้วก็ที่เรากลัวที่สุดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
1: เขาเคยไปตรวจแล้วเขาว่าไม่ใช่ต่อมลูกหมากเป็นต่อมน้ำเหลือง
0: คืออันเนี้ยผมฟังคุณป้าแล้วผมยังงงเพราะไอ้ต่อมลูกหมากกับต่อมน้ำเหลือง
2: คนละต่อมกัน
0: มันคนละต่อมคนละที่อยู่คนละจุดไม่เกี่ยวอะไรกันครับแต่ว่ารอบนี้เริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปคิดของเก่าแล้วช่างมันรอบนี้อาการนำคนไข้คือปัสสาวะเป็นเลือดครับคุณป้าต้องตามเรื่องนี้ฮะว่าหมอฉีดเลือดเกิดจากอะไรต้องหาสาเหตุครับผม
2: ต้องไปหาสาเหตุครับแล้วคุณหมอไม่สามารถจะชี้ฟันธงได้ต้องไปให้หมอตรวจครับ
1: ค่ะ
2: ครับไปหาหมอต้องรีบไป
1: แล้วที่ว่ายกของหนักเนี่ยมันเกี่ยวด้วยไหมคะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่น่าจะเกี่ยวครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมาก
2: ลองไปเช็คนะต้องไปเช็คนะครับ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: โอเคครับไม่ดีครับเลือดออกทางปัสสาวะถือว่าไม่ดีนะต้องไปหาหมอนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะป้าอายุ70ปีนะคะและโทรจากจังหวัดนราธิวาสค่ะทีนี้ป้าอยากทราบทำไมนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นเพราะอายุของเราหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่ฮะนอนไม่หลับถ้าบ่นนอนไม่หลับจริงๆ
3: นอนไม่หลับเลยค่ะต้องใช้ยานอนหลับไม่ทราบเลยอ๋อแต่ว่าในร่างกายป้านี่มีโรค10โรคอาจเป็นเพราะความเราเครียดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
2: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอครับเชิญครับ
0: การนอนไม่หลับ
2: ฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะครับ
0: การนอนไม่หลับในมุมมองในมุมสมองมันคือความเครียดครับการนอนไม่หลับมันเป็นการตื่นตัวของสมองอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวเพราะมันถูกกระตุ้นจากอะไรบางอย่างทั้งปัจจัยภายในภายนอกมันกลัวครับมันหลับไม่ลงมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองยิ่งคุณป้ากินยานอนหลับมาต่อเนื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าลึกๆคุณป้ามีเรื่องกังวลครับนอนไม่ลงอันนี้อันแรกนะอันที่สองก็จะต้องไปดูเรื่องของพวกพฤติกรรมความเคยชินด้วยบางคนก็ชอบอยู่ดึกๆก็ไม่เห็นงาน
2: ฟังคุณหมอฟังคุณหมอก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคครับ
0: บางคือบางคนก็เป็นความเคยชินเหมือนกันชอบอยู่ดึกๆนะครับบางวันนอนกลางวันเอากลางคืนก็อยู่แบบนั้นนะทำตัวเป็นยามก็มีบางคนอย่างนี้ก็มีอันที่สามก็คือเป็นอิทธิพลของสมองที่เสื่อมได้ในบางคนอันนี้ผมพูดกว้างๆก่อนเนาะแต่ของป้าคงไม่เป็นหรอกนะเช่นบางคนเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์สมองได้รับบาดเจ็บนี้วงจรการนอนก็เปลี่ยนไปนะฮะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่ใช้ต่อเนื่องเพราะนั้นในกรณีคนทั่วไปเนี่ยอย่างของคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นกรณีทั่วไปนี่แหละคือเริ่มต้นจริงๆมันก็มาจากความเครียดในใจเรานี่แหละนะครับพอมันแก้ไม่ได้ปุ๊บมันก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ไปหายานอนหลับกินช่วงแรกๆก็หลับพักหลังไม่หลับเลยเพราะสมองมันติดยาไปแล้วมันต้องใช้โดสมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจะกินมากก็ไม่กล้ากินเดี๋ยวหลับไม่ตื่นหมอก็ไม่จ่ายให้มันก็อาจจะมีภาวะติดยานอนหลับไปแล้วตอนนี้พอเรียกดื้อกับยาไปแล้วก็เลยกินไปกันใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ
3: แต่ว่าความจำดีมากค่ะคุณหมอความจำนี่โอ้ยความจำเป็นเลิศเลย
2: ไม่เกี่ยวกันเนาะ
3: มันไม่เกี่ยว
0: มากก็เครียด
2: จำเยอะก็เครียดอีก
0: เจ้าคิดเจ้าแค้น
2: จำเยอะจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยก็เครียดอีก
3: ครับแค้นค่ะไม่เคยโกรธไม่เกลียดใครเลยค
2: ่
3: ะ
2: โอเคต้องเคลียร์เข้าใจเรื่องนอนไม่หลับแล้วนะเราไปปรับดูนะปรับที่มันตรงกับเราตรงไหนแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นนะครับ
3: ค่ะ
2: โอเคครับโชคดีครับ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: โอเคครับโอเคครับตรงไหนที่มันตรงกับเราพยายามถอยยาด้วยนะถอยยานอนหลับด้วยเชิญครับถามได้เลยครับ
4: ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะแล้วก็คุณบรรลมด้วยนะคะ
2: ครับเชิญเลย
4: วันนี้มากวนคุณหมอคุณบรรลมอีกสงสัยเรื่องโควิดนะคะมันก็ไม่เคยเป็นอาการ ที่คุณหมอพูดน่ะค่ะ
0: ไม่เคยเป็นโควิดเลยเหรอ
4: ไม่เคยเป็นเลยค่ะแล้วก็ยาก็ไม่เคยฉีดด้วย
2: อืมเอาดีครับแล้วคำถามคืออะไรครับ
4: จะถามว่าโควิดอาการมันเป็นยังไงนี่แต่ว่าตอนนี้มันมีทะเลดอย่างเดียวอ่ะก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรใช่โควิดไหม
0: คือตอนนี้โควิดอาการมันน้อยมาก
4: ค่ะ
0: มันน้อยมากจนแบบว่าแยกแทบไม่ออกจากหวัดทั่วไปเลยครับนะแต่ว่าอาการมันก็จะมากกว่าหวัดทั่วไปนิดนึงก็คือมันก็จะมีไข้เนาะไข้ต่ำๆไอมีเจ็บคอได้จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสบางคนก็ยังเป็นอยู่ฮะถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องไปตรวจนะก็ต้องซื้อแผ่นมาตรวจ
4: ค่ะคือช่วงนั้นนะตอนนั้นที่เขาเป็นโควิดกันเยอะนะเพื่อนเพื่อนที่ออกกำลังกายอ่ะเขาเป็นกันอย่างนั้นนะแต่เราไม่เป็นเออก็ลองสงสัยถามคุณหมอเออแต่ตอนนี้
0: ตรวจแล้วใช่ไหมคือ
2: ตรวจยัง
0: ตรวจแล้วว่าไม่เป็นใช่ไหม
2: ตรวจยัง
4: ไม่เป็น
0: ค่ะตรวจแล้ว
4: ไปตรวจแล้วแต่บอกไม่เป็น
2: แล้วล่าสุดได้ตรวจหรือยังล่าสุดเนี่ยที่บอกว่า
4: เนี่ยเหรออ
2: ่าย
4: ังดื้ออยู่ค่ะตอนนี้ยังดื้ออยู่อีกอาการหนึ่งอ่ะคุณหมอหนูว่าจะเลิกกาแฟนะตอนนี้ว่าเคยฝันบ่อยๆฝันแบบฝันมาบ่อยๆก็เลยนั่งสมาธิไงก็เลยไม่ฝันแล้วตอนนี้ไม่ฝันก็เลยนั่งสมาธินะเนี่ยเดี๋ยวจบจากนี่ก็จะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งอ่ะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ครับ
4: ค่ะตอนนี้ว่าคุณหมอพูดโควิดก็เลยตกใจเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่านะก็เลยถามคุณหมอดู
2: ว่าจะฟันธงไหมครับ
4: ไอ้
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเสียให้จบคุณหมอเชิญครับ
0: คืออาการมัน
2: ไม่ชัด
0: ยากอยู่เนี่ยโควิดอ่ะ
2: ถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจครับโอเคนะโอเคครับอ่ะโควิดเราไม่สามารถจะบอกได้เพราะอาการมันแปลกๆมันแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจนะฮะโอเคอ่ะคำถามอีกคำถามคืออะไรครับ
4: คุณอยากหมอประการถามหมอประกรณ์อย่างนี้อย่างค่ะว่าอะไรแอสไพรินอะไรกินแก้อะไรนะแก้ร้อนไอไหนหรือไง
2: คุณจะกินแอสไพรินเพื่ออะไรครับ
4: แบบหมอเขาบอกกระแสประร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่คุณจะกินหรือว่าคุณถามเรื่องของสรรพคุณ
4: ใช่
2: คือถามตกลงจะถาม
4: จะถามว่าแอสไพรินนะคุณหมอเขาบอกว่ากินแก้อะไรอะไรสมองเหรออ
2: ่ะสรรพคุณแอสไพรินอ่ะคุณอยากรู้สรรพคุณแอสไพรินใช่ไหม
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: อ่ะโอเคฟังคุณหมอครับคุณหมอมีแล้วนาทีครึ่งครับ
0: คือแอสไพรินเนี่ยจริงๆมันเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะเมื่อก่อนฝรั่งก็มาใช้แก้ปวดลดไข้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแอสไพรินเราจะใช้กรณีเป็นการป้องกันพวกเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบครับเพราะว่าคุณสมบัติมันจะเป็นการต้านเก็ดเลือดการเกาะกลุ่มของเก็ดเลือดครับการกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหัวใจตีบนี่ครับ
4: ค่ะ
2: โอเคอ๋อ
4: นี่ปวดเวลาปวดหัวแล้วจะกินไอ้นั่นน่ะไออะไรอ่ะที่อะไรพาราก็หายพาราก็หายนะ
2: ก็ตรงไงก็ปวดหัวกินพาราก็ตรงแล้วไงครับ
4: ค่ะที่สมองมันจะซ่าเนี่ยแล้วหายเนี่ยทุกวันได้กินดูค่ะ
2: อืมโอเคครับถูกต้องครับ
4: คุณหมอประกรณ์คะขอบคุณมากค่ะที่ให้แสงสว่างค่ะ
2: ครับเคลียร์นะ
0: ยินดีครับ
2: เคลียร์นะครับเคลียร์นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณหมอ Facebook ไลฟ์ต่อใช่ไหม
0: ใช่คร
2: ับ
0: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขฮะ
2: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขไปชมไปฟังได้ทาง Facebook ไลฟ์ขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับใครต้องการไม่ทันแล้วโอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้จะเน้นแพทย์แผนไทยนะครับหลังข่าว 4:00 นเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับฝันดีครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์

0: ันตะสุคนครับทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องเร่งหาต้นต่อท่อน้ำมันรั่วใต้สะพานพระราม3
5: นางสาวจิตติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3ติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลตามข้อสั่งการด่วนของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายหลังการขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันไหลรอดมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงกำชับให้ผู้ประกอบการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าปฏิบัติการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอรอยรั่วและเร่งแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นว่าสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผลกระทบต่อโครงสร้างท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแนวท่อที่อยู่ใต้รางรถไฟการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอื่นๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลในประเทศไทยพร้อมประสานทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
6: นายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงหลังจากเกิดเหตุมวลชนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากความไม่พอใจชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยองค์กรชุมชนชาวยิวในไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดทำคู่มือแนะนำการเดินทางมอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเน้นย้ำให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยให้ความร่วมมือและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไทยและสื่อสารด้วยความสุภาพโดยเฉพาะต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอย่าเชื่อข่าวปลอมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงแรงงานจัดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส่งเสริมทักษะอาชีพให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระตั้งเป้าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนประกอบอาชีพลดลง
7: นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมมอบเครื่อง

0: คือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม15รุ่นรวม300คนให้นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยปีนี้ตั้งเป้า 35,000 คนใช้งบประมาณกว่า235ล้านบาทโดยต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีได้รับเป้าหมาย460คนงบประมาณกว่า 2,960,000 บาทฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันรวม30ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนค่าอาหารวันละ120บาทและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลกันนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่น้ำตาลแค่โรยสิ่งนี้ลงบนแตงโมก็หวานฉ่ำขึ้นทันตาคืออะไรคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวัตถุดิบลับชิ้นนั้นก็คือเกลือนั่นเองคุณผู้ฟังเพียงแค่โรยเกลือป่นลงไปเล็กน้อยก็สามารถปลุกความหวานของแตงโมให้โดดเด่นขึ้นมาได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหลายท่านอาจจะโรยเกลือจริงๆนั้นลงไปในแตงโมแต่ว่ามันหวานขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์จริงๆครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความอร่อยทำไมเกลือถึงทำให้แตงโมหวานขึ้นอันนี้เรามาดูเลยการจับคู่เกลือกับผลไม้รสหวานอาจจะฟังดูแปลกในตอนแรกแต่ว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะการปรุงอาหารเนี่ยมีเหตุผลรองรับที่น่าทึ่งมากครับคุณผู้ฟังครับกระตุ้นต่อมรับรสความแตกต่างระหว่างรสเค็มและรสหวานมันจะช่วยเปิดสวิตต่อมรับรสบนลิ้นทำให้เราสามารถรับรู้ความหวานตามธรรมชาติของแตงโมได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเลยทีเดียวครับลดความขมและรสเขียวอันนี้เกลือเขาสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการช่วยกดความขมลงไปแล้วก็กลิ่นเขียวหรือว่ารสเขียวนะครับคุณผู้ฟังครับทำให้เหลือเพียงรสหวานละมุนที่เด่นชัดขึ้นบางทีแตงโมหรือว่าผลไม้อื่นๆที่มีรสหวานอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีรสอื่นๆด้วยเกลือก็อาจจะไปลดความขมความเขียวลงไปได้นะครับสามารถเร่งน้ำลายเพิ่มความฉ่ำอันนี้แน่นอนเกลือเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลายทุกคำที่เคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหว้าวสดใหม่กว่าเดิมถ้ามีเกลือลองดูนะเวลามีสับปะรดใช่ไหมฮะเอาเกลือมาโรยอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสูตรลับนี้เขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะแต่เป็นวัฒนธรรมการกินที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะตอนใต้ของอเมริกาผู้คนมักจะพกเกลือไว้โรยบนแตงโมเป็นของว่างดับร้อนรวมถึงประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับการกินผลไม้จิ้มพริกเกลือด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นำมาฝากกันขอบคุณวารสารจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยฉบับพ.ศ. 2543เดือนธันวาคม 2543ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทย

ไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีก1

ว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่ายหลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทกรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง 5:00 นถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819 kHz พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

มีคนกลุ่มหนึ่งตำบูฟังเขาก็นอนอยู่ที่ริมน้ำสบายใจเลยเวลาประมาณตีสองตีสามเกิดยังไงไม่รู้บึมขึ้นตำบูฟังมีมวลน้ำพร้อมกับน้ำแข็งโคลนเศษซากอะไรต่างๆพัดมาตามกระแสน้ำน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิบเมตรคนกลุ่มนั้นที่นอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนี่ไม่รู้เรื่องเลยระหว่างถูกน้ำซัดบึมไปเลยตายเสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงนี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานปรารถนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างที่จะพาใจของท่านผู้ฟังให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตต่างๆในชีวิตให้เป็นบทเรียนทำใจให้สามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราฟังนิทานท่านผู้ฟังมันจะมีมิติของการฟังอยู่นิทานเรื่องเล่าอะไรก็ตามไอ้มิติเรื่องตัวสตอรี่ใครทำอะไรที่ไหนยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันให้เราติดตามไปได้นี่คือมิติที่หนึ่งแต่มันยังมีมิติที่ซ่อนอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองท่านผู้ฟังท่านใช้สตอรี่เรื่องราวเหล่านี้แหละในการที่จะสอดแทรกมิติที่สองหัวข้อธรรมะมิติที่สามยังเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยการเทียบเคียงที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจฟังแล้วนี่เหมือนได้ฟังสามรอบฟังรอบเดียวเนี่ยนะได้ฟังสามสี่รอบไปในครั้งเดียวกันเวลาเราใคร่ครวญจำตรงไหนได้เรามาพิจารณาปัญญาเราเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทันทีหัวข้อที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ก็ปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลตะบูฟังที่อยู่ๆก็มีภูเขาน้ำแข็งพร้อมกับซากหินซากดินอะไรต่างๆมันถล่มลงมาด้วยความสูงพลังงานที่มากตะบูฟังมันซัดน้ำซัดอะไรนี่ถล่มหมู่บ้านที่อยู่ทางท้ายน้ำเป็น10-20หมู่บ้านนี่ถล่มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มคนตายเป็นพันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหน่ากลัวมากคือมันในเป็นร้อยๆปีมันไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะนำเหตุการณ์นี้มาเทียบเคียงตัวบังโดยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคนที่ก็ต้องได้รับผลกระทบต่างๆเขาทั้งจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังจะต้องเยียวยาจิตใจที่เสียใจจากการสูญเสียในเคสกรณีอย่างนี้ตัวฟังปรารภเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันตัวฟังในเรื่องแรกที่จะนำมาเทียบเคียงคือเรื่องของพระเจ้าวิฑูรปักที่โดนอย่างนี้ไปเลยคนที่รอดก็มีคนที่ตายไปก็มีแต่คนที่ตายไปก็คือพระเจ้าวิฑูรปักนั่นแหละตายเสร็จยังไง

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากจิตพยาบาทของพระเจ้าวิจุฑภะและเกิดขึ้นจากกรรมของพวกเจ้าสากยะด้วยในคราวนั้นพระเจ้าวิจุฑภะเนี่ยไปฆ่าล้างโคตรเลยนะทุกวังเรียกว่าเจเนไซด์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์พวกสากยะนี่ต้องไม่มีเหลืออยู่ฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยฆ่าให้หมดเขาทำไมต้องทำงั้นน่ะมันแค้นแล้วแค้นเพราะอะไรเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลดำวังต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเอ้าทำไมจะไปเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าทำไมเพราะว่าตัวเองอ่ะไปนิมนต์พระไว้ให้มาที่พระราชวังทุกวันทุกวันวันละ500 500มาแล้วทำอะไรก็จะถวายอาหารคือนิมนต์ล่วงหน้า7วันเลยนะแต่วันแรกนี่ดันลืมตำรวจพระราชาลืมพระเจ้าวิเศษที่โกศลนี่ลืมแล้วโอ้ลืมไปมันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเรียกนะเจ้าหน้าที่ก็กลัวอาญาพระราชาเหมือนกันเอานอนอยู่จะไปปลุกได้ไงใช่ไหมพอลืมพระก็ทนไม่ไหวบางรูปก็กลับไปวันที่สองก็นิมนต์ไว้แล้วล่วงหน้า7วันใช่ไหมมันก็ไม่มีใครกราบทูลพระราชาอีกก็ลืมอีกลืมไปจนถึงวันที่7นู่นนะท่านผู้ฟังพวกประสงค์ที่ไปกันว่า500รูป500รูปนี่ก็ค่อยล่อยหลอลงล่อยหลอลงล่อยหลอลงจนวันที่7เนี่ยเหลือท่านพระอานนท์รูปเดียวแต่ก็เตรียมอาหารไว้สำหรับพระ500รูปตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เลยนะวันใหม่ก็เอาอันใหม่ขึ้นมาเอ้าแล้ววันนั้นไม่ได้กินพระราชาไม่ได้มาถวายอาหารพระไม่ได้ฉันข้าวแล้วอาหารไปไหนเหลือทิ้งอันไหนเสียก็ทิ้งอันไหนกินได้ก็ให้พวกข้าราชบริพารกินไปเป็นอย่างนี้อาหารก็สูญเสียไปแล้วตอนวันที่7เท่านั้นที่พระราชาวันนั้นตื่นเช้าเสร็จมาถึงปุ๊บอ่ะทำไมอาหารเยอะแยะเหลือพระอานนท์รูปเดียวโอ้ก็พระกลับไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครที่จะกล้ากล่าวโทษของพระราชาทูฟังว่าก็ท่านน่ะตื่นสายพระก็เลยต้องไปหาบิณฑบาตที่อื่นเหลือพระอานนท์รูปเดียวเนี่ยพระอานนท์ก็ไม่รู้เลยว่าได้ฉันข้าวหรือเปล่าในช่วง7วันที่ผ่านมาอาจจะได้ก็ได้ถ้าเวลามันมีอยู่แล้วก็มีคนถวายให้แต่บางทีถ้าหมดเวลาแล้วแล้วไม่มีคนถวายวันนั้นไม่ได้ฉันข้าวนะอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้ในเรื่องเขาไม่ได้ระบุเอาไว้7วันพระราชาก็เลยจะโมโหขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจก็นุ่มนวลลงจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเอ้าก็ตระกูลที่ควรเข้าไปไม่ควรเข้าไปนี่ได้ตรัสไว้แล้วเอ้าตระกูลที่ควรเข้าไปนี่เป็นยังไงก็แบ่งเป็น3หมวดเป็น9ข้อด้วยกันเป็นเรื่องของการต้อนรับเป็นเรื่องของการถวายของเป็นเรื่องของการฟังธรรมโดยในหมวดแรกที่ว่าต้อนรับนั่นก็คือถ้าไม่ควรเข้าไปอ่ะบ้านนี้ตระกูลนี้เรือนนี้นั่นก็คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่ไหว้ด้วยความพอใจไม่ให้ที่นั่งด้วยความพอใจคือทำแบบไม่พอใจตำๆไปคือก็คงจะออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่พอใจโอ้ยงี้คุณไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าบ้านไหนเรือนไหนเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้ที่นั่งด้วยความพอใจอาจจะไม่ได้เลือดหรูอะไรมากนะที่นั่งกว่าธรรมดานี่แหละแต่ทำด้วยความพอใจอันนี้พระสงฆ์สามารถเข้าไปได้ส่วนกลุ่มที่ว่าด้วยการให้ของนกถ้าเผื่อว่าเรือนนั้นนะที่ไม่ควรเข้าไปเนี่ยเขาซ่อนของที่มีอยู่ไม่ให้มีมากก็ให้น้อยมีประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้ก็ให้โดยไม่เคารพนี่ก็อีก4ข้อแต่ถ้าเรือนไหนที่เขามีมากเขาก็ให้มากได้มีของประณีตเขาเอาของประณีตให้เวลาให้ก็ให้ด้วยความเคารพด้วยมีอยู่ก็ไม่ซ่อนเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เรือนนั้นเข้าไปได้ก็คือบางทีเราอาจจะเห็นว่าบางคนนะท่านผู้ฟังคือมีของอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็เหลือเอาที่ตัวเองดีๆเอาไว้เก็บไว้ส่วนที่ไม่ดีเป็นของแบบโลเกรดของแบบไม่ตรงปกของแบบว่าฉันไม่ใช้เลยฉันจะทิ้งแล้วเขาก็เอาไปถวายพระละกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามีศรัทธาน้อย

แต่ถ้ามีศรัทธามากเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ว่าในบรรดาของทั้งหลายที่เขามีเอ๊ะฉันซื้อของมามากมายเออตรงนี้ดีหน่อยตรงนี้ไม่ดีเอ๊ะเอาส่วนดีๆเนี่ยคัดไปถวายพระไปถ้าเขาคิดอย่างนี้จิตใจเขามีศรัทธาท่านผู้ฟังนี่คือกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับการให้สิ่งของต่างๆกลุ่มที่สามคือการฟังธรรมต้อนรับแล้วใช่ไหมถวายของแล้วพระสงฆ์จะตอบแทนยังไงอ่ะก็ตอบแทนอนุเคราะห์นะคือสงเคราะห์ตอบเนี่ยด้วยการที่ให้ฟังธรรมฟังธรรมแต่ว่าตระกูลไหนโอ้ยไม่ต้องเทศมากแล้วท่านเวลามันหมดแล้วเดี๋ยวรีบไปทำงานหรือบางทีถวายของเสร็จปุ๊บหายหน้าเลยหายหน้าเลยไม่ได้มาฟังพูดคุยอะไรคือไม่เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวทำให้ฟังก็ไม่ยินดีอันนี้เรือนนั้นไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าเรือนไหนบ้านไหนตระกูลไหนเขาเออมาหามาใกล้มาพูดคุยอยากจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เข้ามาใกล้เพื่อฟังธรรมกล่าวธรรมไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากก็ยินดีเออนี้ควรเข้าไปพอพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้แล้วให้กับภิกษุทั้งหลายฟังพระราชาก็ฟังไปด้วยจึงสรุปความให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังว่ามันต้องมีความคุ้นเคยถ้าไม่มีความคุ้นเคยต่อให้แบบมีอาหารดีมากมายอะไรยังไงประณีตเรียบร้อยเลิศหรูอลังการก็ไม่อยากไปแต่ถ้ามีความคุ้นเคยกันบางทีมันไม่ได้ต้องเลิศหรูอะไรมากนะไม่ต้องมากอะไรก็ได้เออนี่ควรไปคำว่าคุ้นเคยตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลนี่อยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าอ๋อแล้วเรื่องนั้นมันเป็น9อย่างแล้วมันเป็นรวมกันในคำว่าคุ้นเคยได้ยังไงใช่ไหมก็ตรงนี้แหละที่เป็นการขยายความโดยตรงอยู่แล้วท่านผู้ฟังใน9ข้อของตระกูลที่พระภิกษุควรเข้าไปหาหรือไม่ควรเข้าไปหาเนี่ยเป็นการแสดงความคุ้นเคยแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ได้ตีความอย่างนั้นไงสมมติท่านฟังลองทำความเข้าใจตรงนี้นะเพราะเรื่องนี้มันอาจจะให้เห็นการขยายความที่คลาดเคลื่อนไปพระพุทธเจ้าตรัส9ข้อถ้าเรือนไหนเข้าไปเขาต้อนรับแบ่งเป็น3หมวดอย่างเงี้ยนะเรื่องการต้อนรับเรื่องการถวายสิ่งของเรื่องการฟังธรรมการทำอย่างนี้มีศรัทธาแสดงถึงความคุ้นเคยศรัทธาทำให้เข้าไปนั่งใกล้ไงทุกฟังเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมมันเป็นการคุ้นเคยคุ้นเคยคือเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าประสิทธิโกศลคิดว่าอันก็ต้องเป็นญาติกันต้องเป็นญาติกันนะจะเป็นญาติยังไงให้เกิดความคุ้นเคยเอาก็ให้ลูกมาแต่งงานด้วยกันก็เลยส่งสารไปขอมเหสีแล้วก็เด็กหญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่จะมาแต่งงานด้วยต้องเป็นชาวสักยะด้วยนะเรื่องเริ่มต้นมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าพอที่จะแต่งงานกันแล้วได้ลูกออกมาเกิดลูกมีความเป็นใหญ่นั่นนี่โน่นความบริสุทธิ์ของชาติตระกูลมันจะเสียพวกชาวสักยะที่เขาคิดอย่างนี้สองอย่างรวมกันมีปัญหาทันทีท่านผู้ฟังหนึ่งคือพระเจ้าประสิทธิโกศลอยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจึงไปขอหญิงสาวชาวสักยะมาแต่งงานด้วยส่วนชาวสักยะก็หญิงในชาติตระกูลของตนที่มีความบริสุทธิ์มาตลอดหลายชั่วโคตรสืบเนื่องมาจากพระเจ้าโอกากราชไม่ต้องการที่จะไปอยู่นอกเผ่าพันธุ์ของตัวเองซึ่งความคิดตรงนี้นะท่านฟังมันยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะในประเทศเนปาลก็แบ่งเป็นเผ่าอย่างนี้นะเป็นกลุ่มนะกลุ่มเชอร์ปากลุ่มกุรุงกลุ่มสักยะกลุ่มโอ้มันจะมีสัก 40-50 เผ่านะถ้าข้าพเจ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะแต่ว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาก็จะแต่งงานกันเองในกลุ่มของเขาเช่นคนที่นามสกุลกุรุงก็จะแต่งงานกับคนที่นามสกุลกุรุงคนที่นามสกุลสักยะก็จะต้องแต่งงานกับคนที่นามสกุลสักยะเอาแล้วงี้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องภาวะเขาเรียกว่าภาวะเลือดชิดตะบูฟังภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก inbreeding คือการที่สมรสกันในหมู่เครือญาติแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางพันธุกรรมเนี่ยนะมีเช่นเด็กที่เกิดมาจะเออ

หรือมีอะไรที่ไม่สมประกอบบางอย่างเป็นตามบุฟังเด็กบางคนก็เป็นเด็กบางคนก็ไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังมีนะเขาก็เลยมีการต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าถ้านามสกุลเดียวกันก็จริงแต่มันอาจจะเป็นคนละสายมาแล้ว

ลูกของคนใช้ที่ไม่ได้เป็นสักยะนะแต่เกิดจากพ่อที่เป็นสักยะคือพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะมีนางสนมที่ไม่ใช่หญิงชาวสักยะแล้วก็เกิดมีลูกเธอคนนี้ก็เป็นลูกครึ่งอย่างที่ว่ามีเชื้อของคนใช้อยู่โดยที่หญิงสาวคนนี้ลูกคนนี้โอ้สวยงามมากมีหน้าตาดีมีผิวพรรณดีก็เลยคิดว่าจะส่งคนนี้ไปแทนไปแทนหญิงชาวสักยะที่มีเชื้อสายล้วนส่งไปทุกฝั่งส่งไปให้เป็นมเหสีพระเจ้าพระเศียรนิโกศลเนี่ยโอ้ดีใจมากว่าเออเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วหญิงคนที่ส่งมานั้นชื่อวาสภคติยาพระนางวาสภคติยาจึงได้รับตำแหน่งอัครมเหสีเลยเนาะยกไว้สูงเลยเพราะว่าต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่ภรรยาของฉันนี่เป็นชาวสักยะก็ประกาศไปหลังจากนั้นไม่นานท่านผู้ฟังพระนางวาสภคติยาได้กำเนิดพระโอรสคือลูกชายโอ้ลูกชายนี่น่ารักมากมีวันหน้าเหมือนทองคำแล้วลูกชายคนนี้ก็คือวิฑูรปาลนั่นเองท่านผู้ฟังเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมเด็กมันเกิดมาแล้วก็สบายดีแล้วปัญหามันเกิดตรงนี้ว่าพวกชาวสักยะเนี่ยเขารู้ว่าโอ้พระนางวาสภคติยาเกิดลูกแล้วลูกที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นสักยะไงท่านผู้ฟังเออทำไมไม่นับอ่ะก็เพราะว่าเกิดจากลูกของคนใช้แล้วก็เกิดจากพ่อที่ก็ไม่ใช่สักยะเขาก็เลยแบบไม่อยากจะนับญาติด้วยถือว่าแบบตัวเองเหนือกว่าอันนี้ก็เรียกว่ามานะกษัตริย์นะกลุ่มนี้ไม่อยากจะไปสูงสิงกับกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นมีชาติกําเนิดต่ําต้อยฉันเป็นเจ้านะเธอไม่ใช่เจ้าของก็คิดกันไปตรงนี้หน่อยที่ว่าทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าด้วยความคิดอย่างนั้นทำให้การกระทำเนี่ยมันออกมาบอกฟ้องเช่นไม่เคยส่งเครื่องของกำนันใดๆมาเลยว่าเออนี่เป็นของกษัตริย์นะไม่มีเพราะว่าพวกชาวสักยะนี่เขาไม่คิดว่าพิจูตปาเนี่ยเป็นญาติไงไม่ใช่ญาติฉันเธอแบบไม่บริสุทธิ์ว่างั้นก็ไม่เคยเห็นการกระทำอะไรที่จะแสดงถึงความเคารพแสดงถึงความสัมพันธ์แสดงถึงเรื่องอะไรแบบเช่นงานอะไรก็ไม่มาไม่ส่งของกำนันไม่มีจดหมายไม่มีของขวัญใดๆเลยอยากจะไปเยี่ยมบ้างนะทำไมญาติฝั่งนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม่ก็เลยอ้างอยู่เสมอว่ามันไกลลูกมันไกลลูกจนกระทั่งว่าอายุ16ท่านผู้ฟังจะมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมตระกูลของฝั่งแม่บ้างก็คือไปที่เมืองกบิลพัทไปเนี่ยโอ้โหเขาเตรียมการต้อนรับท่านผู้ฟังเตรียมการต้อนรับนี่ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้แบบเกิดเรื่องทางความลับมันแตกนะเอาก็เป็นกษัตริย์กษัตริย์ก็ต้องต้อนรับกษัตริย์ดีใช่ไหมแต่พวกสากยักษ์ว่าโอ้ยพวกนี้ไม่ใช่กษัตริย์อะไรแบบบริสุทธิ์หรอกทีนี้การต้อนรับของเขานี่ก็ต้อนรับโดยที่ให้ญาติเหล่าอื่นพวกเด็กชาวสักยะทั้งหลายที่อายุน้อยกว่าวิสุทธปาเนี่ยให้ไปอยู่ต่างเมืองซะพวกญาติที่มีอายุมากกว่าให้อยู่ต้อนรับเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาคุกเข่ามาไหว้วิสุทธปากุมารนี่ไงอายุ16เนี่ยไม่อยากทำเนื่องจากว่าแกไม่ใช่กษัตริย์คิดอย่างนี้วิสุทธปาเจอญาติคนที่อายุมากกว่าก็ต้องเคารพกราบไหว้นอบน้อมใช่ไหมอันนี้ดีเธอไหว้ฉันเพราะว่าฉันอายุมากกว่าเธอฉันก็เป็นเจ้าเหมือนกันนะให้การต้อนรับแบบนี้เวลากินข้าวก็แยกกันกินนะให้แบบกินอยู่ห้องนี้นะให้สบายเลยเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรเขาก็ว่ากันไปก็งงๆเหมือนกันนะว่าทำไมไม่กินข้าวด้วยกันเขาคิดอย่างนั้นแหละทุกวันทีนี้พออยู่สองสามวันก็เดินทางกลับก็กลับไปปกตินะแต่ว่ามีทหารมหาดเล็กคนหนึ่งทุกวันตรวจลืมของเอาไว้ของนั่นคืออาวุธนั่นแหละลืมอาวุธของตนไว้ในท้องพระโรงรีบกลับไปเอามาตอนที่คณะทั้งหลายเดินทางกลับไปแล้วนะเห็นคนใช้คนหนึ่งผู้ฟังเขาเอาน้ำหนุ่มมาขัดมาถูมาล้าง

แห่งกระดานที่นั่งที่วิทูธภาเนี่ยนั่งอยู่ตอนที่อยู่ในงานนะนั่งตรงไหนนี่คนใช้เนี่ยเอาน้ำนมมาล้างมาเช็ดมาขัดไม่เอาน้ำธรรมดานะมหันเล็กถามก็เอ้านี่ทำไมเอามาทำเงี้ยคนใช้ก็บ่นเลยทุกฝังว้ายเนี่ยฉันต้องมาขัดที่นั่งของเจ้าลูกนางทาสีมันนั่งอยู่นี่ไม่พอใจเลยเปลืองน้ำนมด้วยเสียเวลาด้วยเขาใครเป็นนางทาสีก็นางวาสบาขัตติยานั่นแหละเกิดจากท้องของนางทาสีของเจ้ามหานามสักยะเฮ้ยใช่หรือเปล่าคุณแม่เนี่ยมาพูดมั่วๆอย่างนี้ได้ไงโอ้ยของเราให้กำลังหมดเลยท่านผู้ฟังความลับแตกเลยพวกทหารนี่พอทราบเรื่องเมาส์มอยอย่างนี้ใช่ไหมจะเหลืออะไรก็ไปเมาส์มอยกันในค่ายระหว่างเดินทางกลับนี่วิจูทภานี่ก็รู้เลยนะเอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เกิดความแบบมันจิตใจมันเศร้าหมองเลยตำรวจเอ้าเราเป็นลูกของนางทาสีเนี่ยแล้วมันทำกันขนาดนี้เลยต้องเอาน้ำนมมาล้างนี่ด้วยความแบบจิตใจเศร้าหมองนะระหว่างเดินทางกลับเนี่ยนะพอรู้ความจริงก้อนนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นความแค้นท่านผู้ฟังกลายเป็นความแค้นแบบคิดย้ำคิดซ้ำอยู่นั่นน่ะความแค้นมันจึงฝังลึกเลยว่าเออพวกแกนี่มาล้างที่นั่งของฉันด้วยน้ำนมเดี๋ยวฉันจะเอาเลือดในลำคอของพวกแกทั้งหมดนี่แหละมาล้างที่นั่งของฉันให้ได้จากความเศร้าหมองคือถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะท่านผู้ฟังด้วยจิตที่เศร้าหมองเนี่ยนะมันจะไม่มีกำลังใจในการที่ว่าจะทำต่อหรือบางทีในกรณีของวิจูตปาณีมันกลายเป็นความแค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะต้องคิดด้วยจิตที่แจ่มใสนะถ้าจิตแจ่มใสเนี่ยนะเราคิดเรื่องที่มันแบบยากๆแบบเศร้าหมองที่แบบทำไมเป็นอย่างนี้วะสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามด้วยความแจ่มใสของจิตนี้เราจะเห็นทางออกมันจะไม่กลายมาเป็นความพยาบาทจะไม่กลายมาเป็นความซึมเศร้าไม่กลายมาเป็นความเสียใจไม่เป็นในทางตรงกันข้ามนะกรณีของวิทูตภากุมารคือคิดด้วยจิตเศร้าหมองไงพอคิดด้วยจิตเศร้าหมองกลายเป็นความพยาบาทฝังหุ่นเลยดูฝังแค้นฝังหุ่นเก็บความแค้นไว้เป็นรอยกรีดชนิดที่เรียกว่ากรีดบนหินรอยกรีดมี3ประเภทท่านผู้ฟังถ้าเราเอามีดกรีดจวดลงไปในน้ำรอยกรีดเนี่ยอยู่ไม่นานเพราะว่าน้ำมันก็ขุดตัวขึ้นมาแต่ถ้าเรากรีดลงบนทรายรอยบนทรายที่เรากรีดลงไปนั้นจะอยู่แค่เวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือไม่ก็ถ้าน้ำขึ้นมากลบทรายตรงนั้นพอน้ำลดลงไปเอ้ารอยหายไปแล้วแต่รอยกรีดบนหินมันอยู่เป็นร้อยปีนะรอยกรีดนั้นเปรียบเหมือนกับเจตนาท่านผู้ฟังเจตนาที่เราแบบคิดเรื่องนี้ถ้าคุณจะเจตนาคิดเรื่องดีๆนะเช่นกรณีของโพธิสัตว์เนี่ยตั้งเจตนาว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเจตนาคุณต้องมั่นคงนะเหมือนรอยกรีดบนหินนะไม่งั้นมันหายได้นะบางคนคิดว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกเอารอยกรีดหมายถึงเจตนานะเขาหายไปไม่ว่าจะทำความดีทำความชั่วเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเจตนาตบวังเจตนาที่เกิดขึ้นของวิทูตภานั้นเป็นเจตนาในทางอกุศลเป็นความแค้นเกิดขึ้นจากความพยาบาทด้วยเจตนาแบบนี้จึงคิดเป็นวิตกวิจารก็เป็นในทางอกุศลออกมาว่าจะต้องเอาเลือดในลำคอของพวกเจ้าสักยะทั้งหมดมาล้างที่นั่งของตนให้ได้แต่ว่าพอความจริงปรากฏขึ้นนี่เซตเลยทั้งหมดเขาปลดจากตำแหน่งเลยพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยประทราบความจริงแล้วโกรธมากอ้าวทำไมย้อมแมวขายเงี้ยไม่ตรงปกแล้วเนี่ยเอาไหนบอกว่าเป็นชาวสักยะ

เอ้ยเธอส่งมานี่มันเป็นลูกคนใช้ได้ไงนี่หืมสั่งของไม่ตรงปกเคยโดนไหมท่านผู้ฟังเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่เหมือนที่ว่านี่ว่าโอ้ยเสียเวลาเสียความรู้สึกอะไรอีกเสียเงินไม่พอมันเสียความรู้สึกเนี่ยสิเลยด้วยความกริ้วนี่สั่งปลดหมดเลยปลดจากความเป็นอัครมเหสีปลดจากความเป็นเจ้าเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆยึดหมดให้ไปอยู่ในบ้านของนางทาสีให้แบบแต่งตัวอะไรต่างๆเหมือนพวกคนใช้โอ้โหท่านฟังคิดดูนะจากอัครมเหสีจากมกุฎราชกุมารน่ะยังไม่ได้เป็นอายุ16คือถ้าจะต้องอายุ20เนี่ยจะได้เป็นมกุฎราชกุมารอยู่แต่ว่าถูกปลดหมดเลยถูกปลดหมดเลยความแค้นยิ่งฝังหุ่นเข้าไปอีกทำฝังยิ่งรอยกรีดเลยโอ้ยพวกจ่าสักยะนี่ทำกันป่านนี้ดูสิฉันเลยแบบมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วจากมีสิ่งของมียศตำแหน่งกลายเป็นไม่มีพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหทำฝังทั้งเมืองเนี่ยโจษจันกันทั่วเลยพระราชาจึงไปหาพระพุทธเจ้านะเขาทำงี้ได้ไงญาติท่านทำงี้ได้ไงทำไมทำงี้พระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยนะท่านฟังเห็นด้วยกับพระราชาว่าโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำสิ่งที่ไม่สมควรถ้าจะให้ก็ต้องให้ของที่เสมอกันอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านฟังแก้ปัญหาให้แก้ปัญหานี่ก็คือได้เล่าเรื่องในชาติก่อนๆของพระองค์เองที่เคยเกิดเป็นเด็กจันทานน่ะแต่ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้หรือว่าเกิดเป็นลูกของนางทาสีเหมือนกันน่ะแต่ว่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้เพื่อต้องการให้พระราชาเกิดความเข้าใจว่าชาติฝ่ายบิดาเนี่ยสำคัญชาติฝ่ายมารดาไม่เป็นไรให้พระเจ้าอภิเษกที่โกศลเกิดความเข้าใจอย่างนี้พอด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้านะจิตใจมีความแจ่มใสอ่ะคิดเรื่องนี้มันเลยปล่อยวางได้ไงท่านผู้ฟังให้ข้าพเจ้าไล่เรียงสถานการณ์ตรงนี้ทีนะพอสก่อนนะท่านผู้ฟังแล้วคิดตามกันไปในเคสของวิฑูรปักคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลว่าเอาทำไมพวกเจ้าสักยะทำอย่างเงี้ยเราเป็นลูกนางตาสีอย่างเงี้ยโอ้ยเกิดเปลี่ยนเป็นความแค้นฝังหุ่นต้องจะฆ่าล้างโคตรเขาเอาเลือดในลำคอเข้ามาล้างแผ่นกระดานที่ตัวเองนั่งแต่พระเจ้าพระเศียรที่โกศลก็โกรธเคืองเหมือนกันแล้วก็แบบไม่พอใจจนจะต้องปลดพระนางวาสภกัตติยากับวิฑูรภาเนี่ยออกจากตำแหน่งนี่นะคือจิตใจก็เศร้าหมองเหมือนกันนะแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะไปหาท่านคุยเมื่อทำไมเป็นงี้ทำงี้ได้ไงเศร้าหมองอยู่นะแต่พอนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บจิตใจแจ่มใสได้ฟังเรื่องราวแล้วใคร่ครวญตามไปว่าอ๋อคนที่เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนจันทานก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ชาติของฝ่ายบิดาสำคัญปล่อยวางได้เลยคราวนี้ด้วยจิตแจ่มใสคิดเรื่องอะไรมันจะมีทางออกท่านผู้ฟังคนเราที่ไม่มีทางออกเนี่ยนะเพราะเขาตันไวอั้นไว้ตันไว้อั้นไว้นี่คือหมายว่าถูกผูกไว้ถูกจับไว้ถูกล็อกไว้ถูกจับถูกล็อกถูกยึดนี่ก็คือความยึดถือไงท่านผู้ฟังอุปาทานเรายึดถือว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้มันเลยไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้มันก็ไม่ได้พอไม่ได้มันก็ตันเพราะยึดถือไงแต่พอเกิดปัญญาใช่ไหมด้วยจิตที่แจ่มใสมีกัลยาณมิตรชี้แนวทางเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นอ๋อไม่ยึดถือละปัญญานี่มันจะตัดไอ้ความยึดถือพอตัดความยึดถือปุ๊บอ้าวช่องทางเปิดเลยมันไปได้มันสบายใจได้ดำเนินเรื่องราวต่อไปได้งั้นก็คืนตำแหน่งไปคืนตำแหน่งให้เลยทุกฝั่งคืนตำแหน่งให้พระนางวาสภกัตติยาเป็นอัครมเหสีคืนตำแหน่งให้วิจูตภาเลยแล้วคราวนี้ให้เป็นมกุฎราชกุมารด้วยนะเพราะว่าเกิดจากอัครมเหสีไงไม่มองในมุม
ที่ไม่ดีอีกต่อไปท่านผู้ฟังดูเรื่องราวตรงนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะหนึ่งพระเจ้าเปรตที่โกศลปล่อยวางเรื่องนี้ได้เพราะว่าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรด้วยจิตที่มีสตินะระลึกถึงพุทโธเนี่ยคือมีพุทธานุสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมีสติแล้วก็มีปัญญาแต่วิจุตตปาณีมีความแค้นเพราะว่าไม่ได้มีใครมาแนะนำไม่ได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกถึงแบบว่าผิวเผินนะบอกว่าพระพุทธเจ้ามีบุญคุณทำให้ฉันได้ตำแหน่งคืนไม่งั้นนี่ฉันก็ต้องไปอยู่แบบเป็นลูกของคนใช้อะแต่ว่าด้วยพระพุทธเจ้ามาช่วยไว้แก้สถานการณ์ให้จึงดีขึ้นมาคือระลึกถึงพุทโธอยู่ก็จริงอะแต่ว่าพลังมันน้อยอะทุกวันเพราะพลังมันน้อยไม่มากมันเกิดปัญญาไม่พอเหมือนน้ำฝนตกลงมาตกนิดหน่อยพุทโธมันก็เลยไม่สามารถจะดื่มก็ไม่ได้ช่วยการเกษตรก็ไม่พอแต่ถ้าฝนตกหนักเต็มๆเลยนะทั้งการเกษตรก็ได้ดื่มก็ใช้ได้อีกจะซักล้างทำอะไรโอ้มันได้ประโยชน์หลายอย่างฝนเนี่ยตามฝังเหมือนสตินี่แหละถ้ามีน้อยมันก็ไม่พอบางใช้ในเคสต่างๆในที่นี้คือจะเอามาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเมตตาเกิดการปล่อยวางได้ๆมันไม่พอมันระลึกถึงได้แล้วมันอาจจะได้ความสบายใจนิดๆหน่อยๆเป็นปีตินิดๆหน่อยๆเป็นการแบบสบายใจได้บ้างนิดๆหน่อยๆปราโมทย์ยังไม่ปีติด้วยซ้ำทางนี้แต่ถ้ามันมากพอทุกฝั่งจะเป็นเคสของพระเจ้าเปรตที่โกศลที่ว่าก็เกิดความชื่นใจยินดีได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ปล่อยวางได้มีปัญญามากพอประสติเป็นตัวนุ่นนำมากพอที่จะสามารถตัดละความยึดถือได้ช่องจึงเปิดออกแต่ของวิจุตตปาณีตันตึกเลยอันนี้คือจิตใจมันแบบว่าอั้นเอาไว้ถูกบีบคั้นเอาไว้เป็นอย่างนี้แล้วพอได้โอกาสตั้งฟังโอกาสมาตอนไหนโอกาสมาตอนที่พระเจ้าเปรตที่โกศลถูกปฏิวัติเขาทำไมถูกปฏิวัติได้ถูกปฏิวัติโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าทีฆการยนะทีฆการยนะเนี่ยเป็นหลานของเจ้าพันธุละซึ่งเจ้าพันธุละเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพระเจ้าเปรตที่โกศลนี่แหละสนิทกันเลยรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่ะยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยตอนนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลด้วยความที่ว่าคุ้นเคยกันมาแต่เด็กรู้ความสามารถอะไรต่างๆของพันธุละจึงให้เป็นตำแหน่งเสนาบดีเลยด้วยนะตำแหน่งเสนาบดีแต่พออยู่ต่อมาเกิดมันมีปัญหากันนะในราชสำนักนะเจ้าพันธุลานี่ดันไปทำให้พวกข้าราชการเหล่าอื่นที่เขาโกงกันอยู่เนี่ยดันไปขัดขาเขาอ่ะเขาโกงกันอยู่ตัวเองก็ไปแก้ปัญหาทำให้เขาไม่โกงไอ้พวกที่โกงก็เลยโกงไม่ได้พวกโกงไม่ได้ก็เลยสร้างปัญหาให้ยุแย่แต่พระราชาให้แตกคอกันพระราชาก็หูเบาอีกดันไปฟังเขาเลยเกิดเรื่องจนกระทั่งว่าพันธุละพร้อมลูก16คนนี่มีลูก16คนเลยนะลูกชาย16คนตายหมดเลยผมไม่ใช่16คนนะ32คนเนี่ยพันธุละนี่มีลูก32คนลูกชายนะแม่คลอดลูก36ท้องมันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมไม่ใช่ท่านผู้ฟังนี่คือคลอด16ท้อง16ท้องมันก็16ปีใช่ไหมล่ะคืออาจจะหัวปีท้ายปีอะไรเงี้ยนะอาจจะ15 14ปีก็ตามแต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยแต่ละท้องละท้องเนี่ยเป็นเด็กแฝดทั้งคู่เลยนะเด็กแฝดเด็กแฝดเด็กแฝดนี่คือภรรยาของปัจจุลานี่เขาคือเป็นพวกเจ้ามัลลักไงพวกเจ้ามัลลักนี่เขามีความแข็งแรงมีร่างกายที่มีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์ทำให้เธอมีลูกตั้ง16ครั้ง16ท้องนะท้องหนึ่งนี่ก็เป็นเด็กแฝดทีนี้ลูกทั้ง16คนเนี่ยเขาทั้งเก่งกล้าอะไรต่างๆถูกฆ่าหมดเลยท่านผู้ฟังเมื่อเติบโตขึ้นมานะเติบโตขึ้นมามีความสามารถในการใช้อาวุธใดๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะมาแย่งราชสมบัติจัดการเรียบร้อยแต่พอมาภายหลังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้เราทำสิ่งที่ไม่ควรนั่นคือทำผิดพลาดไปแล้วฆ่าเขาไปแล้วมารู้ความจริงว่าเอาเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์นี่นาไอ้พวกอมาตย์พวกนี้มันยุแยงตะแคงรั่วตัวเองก็เลยแบบเสียใจนะด้วยความคิดผิดเนี่ยจึงใ
ตำแหน

เสนาบดีเสนาบดีคนเก่าคือปันทุระถูกฆ่าตายเสนาบดีคนใหม่ก็เลยตั้งหลานของพันธุระนั่นแหละมาเป็นหลานคนนี้ชื่อทีฆากัลยาณะไงนายทีฆากัลยาณะนี่แหละก็เลยใช้โอกาสจังหวะที่พระราชาไปฟังเทศกับพระพุทธเจ้าก็ไปฟังอยู่นานเนี่ยเอาเลยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ก็มีแล้วถอดไปหมดแล้วตอนที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถอดเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ออกให้หมดเนี่ยก็เลยเอาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เนี้ยมาสถาปนาวิฑูรภะท่านผู้ฟังขึ้นเป็นพระราชาเอาวิฑูรภะนี่ยังเป็นเด็กอยู่นะตอนนั้นนะก็แบบอายุ20นิดๆอ่ะเอ้ามันจะปฏิวัติกันอย่างนี้เลยเหรอพระราชายังอยู่เนี่ยเอ้าท่านจะเอายังไงท่านจะเป็นพระราชาหรือไม่เป็นพระราชาเดี๋ยวฉันจะเป็นเองท่านกันวิฑูรภะว่าท่านจะเป็นได้ยังไงก็เราเป็นลูกอ่ะเออฉันจะฆ่าเธอเหมือนกันนะอุ้ยแล้วเธอไม่เอาฉันจะฆ่าเธอเอาจะทำไงอ่ะถ้ามึงฟังตกอยู่ในสถานการณ์นี้จะทำไงพ่อของเราก็ยังอยู่ใช่ไหมไอ้นี่มันจะปฏิวัติแล้วฉันจะเป็นเองแต่ว่าฉันจะไม่เป็นนะฉันจะให้เธอเป็นแล้วคุณจะเอาไหมเออถ้าฉันเป็นก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์ที่จะช่วยสู้ใช่ไหมตัวเองก็สู้ไม่ได้เพราะความสามารถยังไม่ถึงในการสู้รบสู้กับแพ้ตายอีกก็เลยเอาตำแหน่งเลยท่านผู้ฟังโดนยุอีกด้วยนะทีฆากัลยาณะบอกว่าถ้าท่านเป็นพระราชาขึ้นมาแล้วท่านจะสั่งกองทัพไปบุกใครก็ได้นะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ในท่านผู้ฟังมันวาร์ปขึ้นเลยวาร์ปขึ้นในปัญญาปัญญาในทางเป็นมิจฉาทิฏฐิวาร์ปขึ้นเลยแสงสว่างสว่างอยู่นะแต่ว่าเป็นแสงสว่างสีดำแสงสว่างปรากฏขึ้นว่าเออดีเหมือนกันฉันเป็นพระราชาแล้วฉันก็จะสั่งกองทัพไปฆ่ามันเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างที่นั่งของฉันเลยเอาเลยด้วยแรงยุจากทีฆากัลยาณะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ภายในปฏิวัติเลยร่วมมือกันกับเสนาบดีทำการรัฐประหารสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระราชาเอาแล้วพระเจ้าพิเศษนิโกศลทำไงก็ไม่แคร์แล้วอยู่ในว่าฉันไม่ฆ่าแล้วฉันเอาสถาปนาตัวเองแล้วแล้วก็ทิ้งม้าไว้ให้ตัวหนึ่งก็ยิงรับใช้อีกคนหนึ่งไปไหนก็ไปกองกำลังนี้ก็ต้องฟังพระราชาองค์ใหม่ไงท่านผู้ฟังกองกำลังทหารทั้งหลายนะเอ้าก็ฟังตามที่สั่งแล้วพระราชาก็ต้องสั่งขึ้นมาฝ่ายพระเจ้าพิเศษที่โกศลท่านผู้ฟังพอออกมาปุ๊บเอ้าทหารไหนไปไหนหมดเอ้าแล้วลูกเราก็หายไปด้วยเอาเหลือมาตัวเดียวโอ้ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกปฏิวัติถูกรัฐประหารแล้วก็เลยจะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพิมพิสารตะบูฟังซึ่งอีกสมัยนั้นก็น่าจะเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูนะอยู่ฝั่งของเมืองราชกฤห์นะเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือขี่ม้าไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยตะบูฟังเลยตายไปนอนพักอยู่ศาลาก่อนเข้าเมืองเพราะว่าประตูเมืองเขาปิดแล้วไปถึงมันค่ำไปนอนอยู่ตรงนั้นด้วยความเหนื่อยสวรรคตตรงนั้นเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเลยของพระชาติประชาธิโกชนอำนาจตกอยู่ในมือของวิฑูรภะแล้วตัวเองก็เป็นมกุฎราชกุมารแล้วเพราะฉะนั้นก็สมฐานะทุกอย่างเนาะในความที่ว่าทหารทั้งหลายเขาจะฟังไงปรากฏว่าก็จึงสั่งตั้งกองกำลังเลยทุกอย่างไปบุกพวกเจ้าสักยะทำฉันเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้หมดในระหว่างทางดูฝั่งพระบรมราชานี่มาให้พิจูตภาเนี่ยคอยนึกถึงความดีนะโดยการที่พอจะยกทัพไปครั้งแรกพระบรมราชามานั่งอยู่ริมทางที่จะเดินทางไปพิจูตภานี่ก็เคารพพระบรมราชานะด้วยความที่ช่วยให้ตำแหน่งตัวเองกลับมาใช่ไหมพระบรมราชามานั่งอยู่เนี่ยมาเตือนสติเนี่ยอาทำไมมันมานั่งตรงร่มๆดันไปนั่งตรงที่มันไม่ค่อยร่มแต่ว่าอยู่ฝั่งเขตของพวกสักยะแต่เขตของโกศลเนี่ยไม่นั่งแล้วก็เลยได้สติว่าอ๋อมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาห้ามเอาไว้ตัวเองก็เลยยกทัพกลับ

ใส่สติขึ้นมาแต่ด้วยความแค้นเนี่ยจึงยกไปครั้งที่สองจนครั้งที่สามมาทุกฝั่งสามครั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยพระพุทธเจ้ามานั่งระหว่างทางเตือนสติวิทูตภะจนครั้งที่สี่นะพระพุทธเจ้านี่โอ้ยไม่ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่พวกเจ้าสากยะนี่เขาทำกันมากับพวกทหารของเจ้าวิจูตปาด้วยก็เลยไม่ไปห้ามก็คือไม่ได้ไปเตือนสติเขาตัวนี้จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่มีปางนะปางห้ามทับปางที่จะห้ามใครไปทำไม่ดีกันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันก็คือพระพุทธเจ้ายืนอยู่แล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกับว่าห้ามให้เห็นฝ่ามือนะเป็นปางที่ห้ามเอาไว้ถ้าเป็นสองมือนี่ก็จะเป็นปางห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะกันถ้าเป็นมือเดียวนี่ก็คือเรื่องของวิทูตภะนี่แหละเป็นที่มาพอห้ามไม่ได้ก็ยกไปครั้งที่สี่ก็เลยได้ทำอย่างนั้นแต่อย่างนั้นคือไปฆ่าพวกชาวสักยะทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงโดยการจับเอาเจ้ามหานามะเลยตัวดีจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งฆ่าฆ่าทีหลังแต่จะฆ่าทุกคนสั่งทหารไปฆ่านี่เขาฆ่าจริงๆท่านฟังเลือดนี่โอ้โหนองจนแม่น้ำเป็นสายเลือดอะเหตุการณ์ในคราวนั้นท่านฟังเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าสลดสังเวชมากพวกที่รอดก็มีนะพวกที่รอดนี่คือหมายความว่าอย่างเจ้าสักยะมหานามะเนี่ยรอดรอดนี่เพราะว่าพญานาคช่วยเอาไว้ก็จะดำลงไปในน้ำก็จะฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะให้มาตายด้วยน้ำมือของพวกลูกทาสอย่างเงี้ยลูกของคนใช้เนี่ยไม่ยอมตายเองดีกว่าแต่ว่าตายเองไม่ตายถูกพญานาคจับไปแล้วก็ไปอยู่ในเมืองพญานาคพวกอยู่ข้างบนนี่หาไม่เจอก็เลยแบบเคืองนิดๆว่าเรายังทำความปรารถนาของเราไม่สำเร็จเพราะต้องฆ่าคุณตาด้วยที่ดูกันทำฝังญาติกันยังทำกันได้ขนาดพระด้วยความแค้นตอนขากลับมาขากลับมาที่เมืองโกศลเนี่ยแวะพักที่ริมแม่น้ำอจิรปดีทำฝังในคืนนั้นเนี่ยเกิดทางต้นน้ำมีฝนตกอย่างมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ฝนตกธรรมดาเลยนะเป็นฝนที่เป็นลูกเห็บด้วยคือเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันตกลงมาตกทั้งแบบอย่างหนักซัดดินซัดโคลนทั้งก้อนน้ำแข็งอะไรต่างๆมากับน้ำฝ่ายพระเจ้าวิทูตภะพักอยู่ที่ริมแม่น้ำอยู่ตรงที่มันเป็นพื้นทรายนี่นะส่วนหนึ่งตั้งค่ายตรงนั้นเพื่อที่จะสะดวกเรื่องน้ำอีกส่วนหนึ่งก็ไปคุ้มกันอยู่ทางด้านสูงขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่มันมีกรรมมาด้วยกันนะคือต้องมาตายตรงนี้ก็ถูกมดกัดที่อยู่ข้างบนก็เลยถูกมดกัดเลยมานอนข้างล่างดีกว่าที่อยู่ข้างล่างที่ว่าไม่ได้มีกรรมมาด้วยกันมันต้องรอดก็ถูกมดกัดเหมือนกันขึ้นไปอยู่ข้างบนดีกว่าไอ้พวกอยู่ที่สูงก็เลยรอดแต่บุฟังน้ำซัดมานี่พวกอยู่ที่ต่ำถูกน้ำซัดค่ายกระเจิงหมดคนนี่บางทีไปชนกับหินชนกับน้ำแข็งแขนไปทางขาไปทางซัดไปนี่ไปชนออกทะเลนู่นน่ะจากแม่น้ำอจิรวดีนะท่านผู้ฟังมันก็ไกลอยู่นะแต่ในเรื่องเขาว่าอย่างนั้นแหละถูกซัดไปเลยพวกรอดก็รอดพวกไม่รอดก็ตายพอพวกภิกษุทั้งหลายทราบข่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนำความมากราบทูลกับพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสคำนี้ขึ้นท่านผู้ฟังว่าเออนี่เป็นเรื่องของกรรมอยู่นะพวกเจ้าสักยะที่ว่ามาตายเป็นหมู่หมู่ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าได้เคยทำกรรมคือการไปฆ่าปลาในหนองน้ำด้วยการวางยาพิษทั้งหมดก็เลยตายด้วยเจ้าวิทูตภะมาตายอย่างนี้ก็เพราะว่าไปฆ่าเขาก็เลยได้รับผลของกรรมข้อนี้ด้วยส่วนไอ้คนที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วใดๆมาอยู่ข้างล่างก็ถูกมดกัดให้ขึ้นไปข้างบนก็เลยรอดจากเหตุการณ์นั้นรอดก็มีตายก็มีคำว่ารอด
หรือไม่รอดในที่นี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าปุพพานิเหวะปจินันตังมยาสัตตมนสังนรังสุดตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะขัจฉตีติแปลว่ามัจจุราชย่อมพาผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไหลไปแล้วฉะนั้นข้อความนี้ต้องฟังมีความหมายลึกซึ้งอยู่คนที่หลับไหลถูกน้ำซัดไปไปเซ็ตเลยหลับไหลหมายถึงเพลิดเพลินลุ่มหลงไม่มีสตินี่คือคนหลับไหลถูกน้ำพัดไปคือความตายเวลานี่มันบีบเข้าบีบเข้าซัดไปซัดไปเวลาเป็นกระแสท่านผู้ฟังกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้ามันไหลไปเรื่อยๆเหมือนกระแสน้ำเหมือนกระแสลมมันไหลไปเรื่อยๆเวลาหมดไปเรื่อยจนตายเนี่ยมัจจุราชอยู่ท้ายกระแสคือเวลานะกินหมดถ้าเผื่อว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงตายแบบไม่รอดแต่ถ้ามีสติคำว่ามีสติเนี่ยคือไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินใช่ไหมไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงมีสติเมื่อความตายมาถึงนี่คือรอดนะถ้ามันจะไปรอดได้ไงก็ตายเหมือนกันรอดจากพ้นจากคืออยู่เหนืออยู่เหนือจากความตายได้อยู่เหนือจากความตายก็หมายถึงหมดกิเลสแล้วหมดกิเลสกำจัดอวิชชาหมดไปความเกิดมันมีไม่ได้เกิดมีไม่ได้ก็การตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าตายนะเรียกว่านิพพานอันนี้คือรอดไงท่านผู้ฟังคำว่ารอดในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงร่างกายเนี่ยมันไม่ดับสูญแม้พระพุทธเจ้าเองคิดดูแล้วกันท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะอย่างเงี้ยร่างกายท่านก็แตกทำลายไปใช่ไหมแต่ว่ารอดนะรอดคือพ้นคือเหนือจากความตายได้นี่คือรอดเพราะนั้นคนที่มีชีวิตดับสูญไปแบบตายไปเนี่ยเขาอาจจะรอดก็ได้ทำไมนะเพราะเขาไม่เพลิดเพลินไม่ได้ถูกกระแสของตัณหาสัดไปถ้าจิตใจมีสติตั้งมั่นมีความมั่นคงแล้วร่างกายตายไปก็ตามนั่นคือรอดนะแต่ถ้าคนที่เป็นอยู่โอ้โหแบบเหมือนฉันแคล้วคลาดไม่โดนน้ำซัดไปน้ำมันซัดมาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มเนี่ยหนีมาได้ชิวเฉียดเนี่ยแต่ถ้าจิตใจนี่มีความเพลิดเพลินมีความลุ่มหลงมีความเผลอสติอยู่เนี่ยถือว่าไม่รอดนะท่านผู้ฟังจะมีพฤติกรรมออกมาแบบเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีทำการคดโกงต่างๆไอ้พวกนี้ไม่รอดนะเพราะว่าถ้าแม้รอดจากน้ำซัดพัดไปใช่ไหมบางทีมาตายด้วยเรื่องอื่นเอ้าดูอย่างพระพาหิยะเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มาเสริมให้นะพาหิยะนี่นะคือรอดจากแบบเรือแตกอะคือคลื่นมันซัดบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มถูกซัดมากันจนเรือแตกทุกคนตายหมดเลยตัวเองรอดคนเดียวรอดจากน้ำซัดพัดไปเงี้ยแต่มาตายด้วยวัวควิดตายอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันคำว่าไม่รอดนี่คือร่างกายแตกทำลายไปใช่ไหมแต่กรณีของพายะไม่ตายจากตรงนั้นจากเรือแตกน้ำซัดมาตายด้วยโคควิดตายแต่ความตายของท่านเนี่ยรอดอยู่นะเพราะอะไรเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วก็เลยรอดแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าซัดพัดไปท่านฟังก็คือมีความหมายสองนัยยะนัยยะแรกก็คือน้ำพัดไปอย่างนี้แหละนัยยะที่สองคือกระแสของตัณหากระแสของกิเลสมันพัดไปคนที่จะไม่ถูกพัดไปรอดจึงมีสองความหมายความหมายที่ว่ากระแสน้ำก็คือเอาคุณหลบได้คุณหลบทันคือแบบผิวเผินแต่ท่านลึกๆนี่โอ้เราไม่ถูกกระแสของตัณหาพัดไป

คือมีสติคนที่มีสติจึงจะรอดเพราะฉะนั้นในทั้งสองนัยยะแบบพื้นผิวผิวเผินหรือนัยยะลึกเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องจิตใจไงท่านผู้ฟังกายทางภายนอกผิวเผินอาจจะไม่รอดคือตายแต่จิตใจมีสติมีสัมปชัญญะเกิดปัญญานั่นคือรอดรอดแบบดีสุดก็คือไม่ตายเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือว่ารอดแบบไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังนึกถึงความดีอะไรได้ก็ไปยังไปเป็นเทวดาท่านผู้ฟังนั่นคือรอดรอดจากนรกรอดจากที่ที่จะไม่ดีระวังนะว่าถ้าเรารอดจากน้ำซัดพัดไปแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตหลังจากนั้นไม่ดีก็ถือว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นบุคลาธิฐานให้เราได้ฟังในมิติอื่นๆด้วยในเรื่องความตายนี้ท่านฟังที่ปรารภเหตุการณ์ของแผ่นดินถล่มจนกระทั่งเป็นกระแสน้ำพัดพาคนตายไปหลายวันที่ประเทศเนปาลเป็นเหตุการณ์ที่ให้เราเกิดความสังเวชท่านผู้ฟังสังเวชนี่หมายถึงตระหนักตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทสังเวชไม่ใช่ว่าสงสารแต่สังเวชหมายถึงความตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องที่มันความตายนี่มันเฉียดเรานิดเดียวคุณแค่ก้าวเดียวคืออึดใจเดียวอ่ะถ้าคุณอึดใจได้ปุ๊บคุณรอดก้าวเดียวปึ๊บคุณหลุดจากกระแสน้ำไอ้คุณหนึ่งก้าวไม่ทันเซ็ตจับมือกันอยู่นี่กระแสน้ำมันแรงกว่าหลุดเลยคนนั้นตายคนนี้รอดความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวรู้ฟังไม่มากไม่ห่างเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าจะเตือนสติเราให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่จะคิดแต่จะเอาไม่ได้มีการให้แต่ว่าเราต้องทำเพื่อผู้อื่นบ้างเป็นประโยชน์ทั้งตนเองเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสร้างประโยชน์ทั้งทางสิ่งของเข้าของทางวาจาทางใจในมิติด้านทางกายก็สิ่งของเข้าของมิติทางด้านวาจาก็พูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยไม่ใช่วิจารณ์ไม่ใช่โทษใครแต่เป็นวาจาที่รับผิดชอบมีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาและในทางจิตใจนั้นก็ได้เกิดความสังเวชเกิดปัญญาเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการขึ้นจะมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำซัดพัดไปเรื่องการเดินทะเลแล้วก็เกิดเรือแตกเงี้ยมีหลายเรื่องเลยท่านผู้ฟังในวาระอื่นๆก็จะได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในโอกาสต่อไปในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่า YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ก็ที่panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นท่านฟังยังจะได้อ่านความบทย่อสรุปความของในแต่ละเอพิโซดแล้วก็ยังมีลิงก์ที่ไปต้นเรื่องด้วยว่าต้นเรื่องนั้นเป็นมายังไงอยู่ในพระไตรปิฎกช่วงของนิทานพรรณนานั้นก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายนส่งผลให้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ของประเทศ
8: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังช่วงฤดูฝนควบคุมความเร็วและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
9: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกและลื่นส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถยนต์ลดลงระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการที่รถจะเสียการทรงตัวจึงขอแนะนำเทคนิคการขับขี่และการควบคุมรถอย่างถูกวิธีโดยผู้ขับขี่ควรถอนคันเร่งและลดความเร็วล่วงหน้าก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อกส่วนรถที่มีระบบเบรก ABSหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องเพื่อให้ระบบป้องกันล้อล็อกทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ยังคงประคองทิศทางรถได้อย่างปลอดภัยพร้อมเว้นระยะห่างให้มีระยะเบรกที่เพียงพอขณะที่ฝนตกควรเปิดไฟหน้าเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2โดยจะชะลอตัวลงไตรมาสที่3พร้อมเตือนทุกภาคส่วนระวังปัจจัยภายนอกและปรากฏการเอลนินโย
10: นางสาวลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดกล่าวว่าศูนย์วิจัยกสิกรยังคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ2โดยเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอลงจากแรงส่งของการส่งออกที่แผ่วลงหลังเร่งตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคยังฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้กำลังซื้อที่อ่อนแรงแม้ไตรมาสที่3จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวในระดับสูงจากการลงทุนจากต่างประเทศด้านการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กดดันดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้อ่อนแอลงสำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนความเสี่ยงจากเอลนิโยและมาตรการการค้าสหรัฐเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเช่นกันปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้กับรายการข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ยังคงเจอกันนะคะในทุกเช้าเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ365วันสำหรับวันนี้นะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลคุณแอลด้วยแล้วก็ยังมีทีมงานด้วยนะคะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีมงาน Facebook Live ค่ะจากนิวมีเดียนะคะที่สำคัญค่ะข่าวยามเช้าเราพบกันทุกวันเนี่ยสามารถติดตามได้หน้าปรับวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะแล้วก็ยังมี AM ด้วยนะคะ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะกับข่าวยามเช้าเอาไปดูเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะสำหรับเช้าวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคใต้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งค่ะวันช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทีวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนนั้นติดตามช่วงข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝนนะคะวันนี้ก็มาดูกันหน่อยค่ะปริมาณเม็ดฝนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละค่ะตลอดทั้งวันวันนี้ฝนลดลงนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้วันนี้ภาคเหนือ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคอีสาน 40% ลดลงค่ะภาคตะวันออก 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะ2ฝั่งเลยอ่าวไทยอันดามัน 70% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลาง 70% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ใครจะเดินทางก็อาจจะต้องดูทิศทางลมให้ดีนะคะเพราะว่าฝนค่อนข้างยังมีฝนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้ค่ะอาจจะทำให้ในหลายพื้นที่ที่อยู่ทางโซนที่มีน้ำตกซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าเป็นเส้นทางน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจันทบุรีนะคะก็มีการแจ้งประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะหลังจากฝนตกหนักในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะตลอดทั้งวันโดยทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วค่ะคุณพศวัตรโชติโช ชติวัฒน์พงษ์ชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วท่านบอกว่าในช่วงเวลาประมาณตีสามของเมื่อวานนี้นะคะตีสามไปจนถึงช่วงเช้า6โมงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณที่ทำการอุทยานนั้นฝนตกหนักค่ะก่อนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา 7:20 นาทีโดยประมาณนะคะทางอุทยานก็เลยประกาศออกมาเตือนให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ทางน้ำส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยกันก่อนค่ะแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติค่ะ
0: ส่วนที่เทศบาลตำบลแม่สายก็ขึ้นธงส้มนะ
1: ค่ะ
0: ด้านปภ.ก็ส่งเซียร์บอดแคสแจ้งเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ค่ะมีการแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่สายทำให้ระดับน้ำที่สะพานสถานีสะพานมิตรภาพที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายก็คือได้แก่ที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภ.ค่ะได้มีการร่วมกันกับให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความแจ้งเซลล์บรอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนเรื่องของแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างได้ที่นำเรียนไปนะครับว่าด้านเทศบาลตำบลแม่สายก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำนั้นเข้าสู่เกณฑ์ธงส้มค่ะจึงขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้ส่งผลเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังค่ะได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงค่ะโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการยกทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตรวจสอบและจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานรวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเพื่อความปลอดภัยหากสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากท่านใดนั้นประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถติดตามประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-733-123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือที่อำเภอแม่สายก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-733-123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้ก็อาจจะยังคงมีฝนตกนะคะต่อเนื่อง

0: กาเอลนิโยด้วยแล้วก็หลายเรื่องภัยธรรมชาติอีกและอย่างที่เราได้ดูกันแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห
1: หน
0: ักเหมือนกันน้ำแข็งละลายที่เนปาลแล้วก็หลายๆประเทศอีกด้วยเช่นกันอย่างของเราเนี่ยก็ต้องดูเฝ้าระวังกันตลอดเวลาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะมาดูข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวแรกกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนนั้นติดตามกันด้วยนะคะเรื่องของคนละครึ่งพักที่เดี๋ยวจะมีมาใหม่ด้วยนะคะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ได้สำหรับคนละครึ่ง plus นะคะก็จะไปใช้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะ จะไปใช้ในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทย plus
0: 60 40
1: ใช้ให้หมดนะคะเดือนที่แล้วที่ฉันพลาดไปนิดนึ
0: ง
1: เหลือ40กว่าบาทลืมนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ40กว่าบาทแต่ว่าอ่ะเดือนนี้ดิฉันจะไม่ลืมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านพูดถึงช่วงหนึ่งของการเปิดของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะโดยมีการนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะพิจารณาสินเชื่อซึ่งที่ผ่านมาค่ะมาตรการไทยช่วยไทย Plus นั้นมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่การช่วยให้ขายดีขึ้นนั้นในวันนี้ยังไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลก็เลยต้องช่วยเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเนี่ยทำการแข่งขันให้ดีขึ้นซึ่งในวันนี้นะคะหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือ AI นกกระซิบมีการเปิดบริการมาแล้วเนี่ย3เดือนเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือใช้มาพร้อมกับไทยช่วยไทย plus นะคะการช่วยผู้ประกอบการเนี่ยก็คือจะนำเอาข้อมูลของตัวเองเนี่ยมาใช้เป็นการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มว่าเราจะขายแบบไหนขายได้ไหมรายได้เป็นยังไงวางแผนธุรกิจยังไงหรือเปรียบเทียบผลกระทบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านประเภทเดียวกันได้นะคะอันนี้คือข้อดีของ AI นกกระซิบค่ะและก้าวต่อไปเขาบอกว่าการนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้แก้ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยเผชิญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการหลายรายนั้นมีรายได้จริงมีลูกค้าจริงแล้วก็มียอดขายจริงแต่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่เป็นรูปแบบที่สถาบันการเงินนั้นใช้ประกอบพิจารณาสินเชื่อก็เลยทำให้ธุรกิจแม้ว่าจะมีศักยภาพเองก็ตามแต่ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ศักยภาพนั้นยังไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบก็เลยเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้แหละค่ะโดยการนำรายได้ขออภัยค่ะรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการยื่นขอสินเชื่อสะดวกมากยิ่งขึ้นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยค่ะโดย AI นกกระซิบนั้นจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆเลยในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่แหละค่ะเพียงแค่เข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วนะหรือป้ายโฆษณาหรือว่าแผ่นพับแผ่นปลิวเพราะว่าสินเชื่อนอกระบบก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่ให้เราเนี่ยไปกดขอสินเชื่อบนแอปนกกระซิบได้เลยค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง plus ที่พบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป20เนี่ยสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการไปได้ถึงประมาณ 70-80% คุณเอกนิติบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้แต่พิจารณาเบื้องต้นเนี่ยร้านค้าที่ดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นโครงการเนี่ยเพราะว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถขายออนไลน์ได้ก็เลยทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กนะคะหรือว่ารายย่อยเนี่ยโตขึ้นจำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยขายเป็นแล้วก็ขายเก่งขึ้นค่ะจากสิ่งที่เคยพิสูจน์มาแล้วว่าโครงการคนละ โครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั้นยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

0: และประมาณ 500-600% ถึงแม้ว่าจะจบโครงการไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยการที่มีโครงการup skill re skill ช่วยสอนเรื่องของการขายออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ร้านค้าเหล่านั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราวสักประมาณ 200% อันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าภาพรวมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มองว่าโครงการที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอยู่นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้านั้นขายเก่งรวยขึ้นขณะที่มุมมองของภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยรัฐบาลเองพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นอยู่แล้วเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านั้นมียอดขายที่ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะจากนกกระซิบนะ AI นกกระซิบมาที่เรื่องของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยเพราะว่าเขาเร่งที่จะทำสมาร์ทพาย29ท่าก็คือท่าเรืออัจฉริยะนั่นเองนะคะที่จะปรับปรุง13แห่งเรียกว่าเดี๋ยวจะมีการวางระบบอัจฉริยะนำร่อง9ท่าด้วยกัน9ท่าเรือเรียกว่าจะมีการเชื่อมล้อรางระบบการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบล้อรางหรือว่าเรือเข้าด้วยกันเชื่อมความปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยแบบครบวงจรเลยโดยเรื่องนี้นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเองโดยกรมเจ้าท่าตอนนี้เริ่มที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเรียกว่าจะเป็นการยกระดับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ำให้มีความสะดวกปลอดภัยทันสมัยพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้โดยสารสภาพอากาศและระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าสู่ศูนย์ควบคุมส่วนกลางครอบคลุมท่าเรือสำคัญ29แห่งค่ะตั้งแต่ท่าเรือปักเกร็ดถึงท่าเรือสาทรเพราะว่าที่ผ่านมาทางกรมเจ้าท่าค่ะได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือให้แล้วเสร็จเนี่ย11แห่งก็วงเงินที่ได้ทำการพัฒนาไปค่ะก็อยู่ที่ราวๆ297ล้านบาทนะคะโดยประมาณก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือราชินีท่าเรือพายัพท่าเรือบางโพท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ท่าเรือพระราม5ด้วยกันในปี2568นะตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ดำเนินการเพิ่มเติมอีก5แห่งด้วยกันก็ดำเนินการไปแล้วโดยท่าเรือปักเกร็ดแล้วก็ท่าเรือพระราม7ตอนนี้มีผลงานเสร็จแล้วนะร้อยละ100เรียกว่า 100% เต็มเลยกับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนท่าเรือเกียกกายเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครขณะที่ท่าเรือออเรนเทนท่าเรือเทเวศก็อยู่ระหว่างหยุดงานชั่วคราวซึ่งก็ตอนนี้มีการกำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งแก้ไขอุปสรรคเพื่อที่จะวางแนวทางค่ะการทำงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนกับแผนพัฒนาในภาพรวมสำหรับในปีงบประมาณ2569ยาวไปจนถึงปี2570ค่ะกรมเจ้าท่าได้มีการรับงบประมาณที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอีก13ท่าเรือด้วยกันวงเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ200ล้านบาทนะคะโดยประมาณแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันโครงการแรกจำนวน6ท่าด้วยกันวงเงิน95ล้านบาทก็จะมีท่าเรือราชวงศ์ท่าเรือศรีพระยาท่าเรือพลานกท่าเรือสะพานกรุงธนบุรีหรือว่าสังฮีนะท่าเรือรถไฟค่ะท่าเรือวัดตึกโดยก็มีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาระยะเวลาการดำเนินงานก็540วันกำหนดสิ้นสุดสัญญาก็คือ17กุมภาพันธ์2571ค่ะโครงงานที่2จำนวน7ท่าเรือด้วยการวงเงิน105ล้านบาทก็จะมีท่าเรือวัดสร้อยทองท่าเรือวัดเขมาท่าเรือเขียวไข่กาท่าเรือพิบูลสงคราม1ท่าเรือวัดเทพนารีท่าเรือเทพากรท่าเรือพิบูลสงคราม2นะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการประกวดราคาครั้งที่2อยู่ก็ได้มอบหมายให้กับกรมเจ้าท่าควบคุมขั้นตอนของการจัดซื้อจัดสร้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีท่านก็บอกนะคะว่าควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้กรมเจ้าท่าก็กำลังที่จะดำเนินโครงการ ระบบบริหารจัดการท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะที่1อยู่ซึ่งโครงการนั้นก็ระหว่างปี2569ถึง2571นะครับวงเงินที่วางเอาไว้ก็คือ64ล้านบาทที่จะนำร่องท่าเรือหลักๆเลย8แห่งท่าเรือหลักๆเนี่ยก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าท่าเรือนนทบุรีท่าเรือราชินีท่าเรือสาทร

0: ท่าเรือบางโพท่าเรือของท่าช้างท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้าซึ่งปัจจุบันก็ก้าวหน้าไปแล้ว10%ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเช่นตู้ให้บริการข้อมูลนะเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเอียงของโป๊ะกล้องวงจรปิดที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ AI แอปพลิเคชันวางแผนการเดินทางอย่างเป็นระบบก็ติดตามตำแหน่งของเรือแบบเรียลไทม์ได้ระบบก็จะแจ้งเตือนสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยนะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนมีระบบแจ้งเหตุ SOS เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดตามสถานการณ์และการเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วในระหว่างเรือเดินทางด้วยนะที่รับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสำหรับในเรื่องของการเดินทางของเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาในระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ระยะที่2ระยะที่3เนี่ยในช่วงระหว่างปี2571ถึงปี2573นะครับวงเงินก็คือ85ล้านบาทที่จะขยายเรื่องการบริการท่าเรืออัจฉริยะนี้ให้ครอบคลุมทั้ง29ท่าเรือแล้วก็จะมีการพัฒนาโมบายซูเปอร์แอปด้วยระบบ LINE Official Account แล้วก็จะมีแบนคอนที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้โดยสารที่จะสนับสนุนวางแผนเรื่องการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็การที่ทำท่าเรืออัจฉริยะเนี่ยสมาร์ทพายก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามทุกโครงการเนี่ยให้เร่งดำเนินการเรื่องการก่อสร้างการติดตั้งเทคโนโลยีเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็ครอบคลุมพี่น้องประชาชนเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะต่อไปคนเมืองนะคะก็จะได้เดินทางได้สะดวกนะเชื่อมต่อระบบทางรางทุกอย่างเลยเนาะก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะข่าวดีๆแบบนี้6:28 นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะมีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมาศรออยู่ค่ะไปติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์หลังจากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับและในวันเดียวกันนี้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาก็จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทังลองจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาด้วยครับและในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศที่สงบเลยทีเดียวหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากมายได้เดินทางไปแสดงความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็สะท้อนความสัมพันธ์อันดีแล้วครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังร้านค้าประชาชนขอเพิ่มอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะชัดเจนในเดือนกันยายนนี้แหละครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอก

นิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดว่าอยากให้มีการต่ออายุมาตรการนี้เพิ่มอีก 1-2 เดือนซึ่งก็ยืนยันเลยครับว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลก็ยินดีและพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกส่วนโดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกันยายน 2569 และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าหากมีข้อสรุปว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเองก็ยังมีเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากวิกฤตพลังงานนี่แหละครับจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นดังนั้นแล้วหากปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตพลังงานยังไม่หายไปรัฐบาลเองก็จะยังนำมาเป็นปัจจัยสำคัญแหละครับในการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณพระราม3โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันสาเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณถนนพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในตอนนี้แล้วย้ำว่าค่าไอระเหยต่ำไม่เป็นอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุยังอยู่ในระหว่างให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วในส่วนสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราว่ายังไงในเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ต้องปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งได้มีการวัดค่าไอสารระเหยก็พบแล้วครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนานาเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เอาต้องไปถามที่ไหนล่ะที่สคบนี่แหละสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคบผนึก6ภาคีด้วยกันยกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเดินหน้ากลไก90วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายอันได้แก่บริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับ
และในปัจจุบันนี้รูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ

0: ดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ได้มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับโดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการลงนามความร่วมมือกับสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทาง SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาไม่ถูกต้องหรือเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคกันด้วยครับและในขณะเดียวกันทางสคบก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมไปถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆทั้งหลายแหล่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้เร่งฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดถึงมือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมนี้ก็ได้มีรายงานความก้าวหน้า2โครงการสำคัญสำคัญอันได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่และในปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 100%และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์กันต่อไปส่วนทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ6บ่อแล้วและก็อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำโดยเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยทีเดียวครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับและภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว พร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมในระดับโลกคือประชุม IMF ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าจะผลักดันให้มีเงินสะพัด 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลเนื่องจากว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีและมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2อันได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยเรานี่แหละครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานประชุมระดับโลกและหนุนอุตสาหกรรม MICE ตัวย่อ MICE อ่านว่า MICE มาจากตัว M คือ Meeting ตัว I คือ Incentive ตัว C คือ Convention และตัว E คือ Exhibition คือ MICEอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั่นแหละครับตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนกันด้วยครับแล้วการจัดประชุมดังกล่าวนี้คาดการณ์กันว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 15,000 ถึง 20,000 คนหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งเป็นเวทีที่สำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของผมวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:50 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะเมื่อสักครู่คุณปาปุณคุณปูบุญมาสิมหาดบอกว่าแม่เสียดายนะวันนี้เล่าน้อยไปหน่อยตีของร้องข่าวนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วทางเพจข่าวยามเช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหลายท่านบอกว่าช่วยทักทายกันหน่อยเช้านี้นะคะคุณวนิดาแสนมนตรีขอบคุณมากค่ะคุณสมเหมือนนะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาคุณวนิดาคุณชนะทาวพี่ติ๋มคลองเตยคุณประภาผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนปราจีนบุรีกบินบุรีท่าช้างนะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวก็อัปเดตมาได้ค่ะคุณสุวิทย์คุณชัยนาทาวนะคะคุณรินรินบอกว่าฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชเช้านี้มืดฝนมาเลยนะคะอ่ะพื้นที่ไหนฝนตกบ้างอัปเดตกันหน่อยค่ะคุณสมยศนะคะบอกว่าสบายดีสวัสดีคุณแอลด้วยนะคะมาบตาพุทธระยองเช้านี้อากาศสดชื่นคุณสามารถมองเห็นไหมไกลขนาดนี
1: ้เห็น
0: อ่ะคุณอ่านสิ
1: คุณอะไรเนี่ยจันทบุรี26องศา
0: ค่ะคุณคมสาร
1: ธรรมะสวัสดี
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ใครเนี่ยคุณพงษ์นเรศ
0: ค่ะคุณประคองด้วยนะคะดิฉันก็ไปบังคับให้เขาอ่านอยู่สักหน่อย
1: บอกอะไรนะสวัสดีเจ้าข้าเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คุณป้าวันดีนะคะกดรักกดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณสุพิชเพ่งแจ่มบอกว่าบ้านโคกจานหมู่4อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะก็อาจจะเจอฝนได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าลดลงจากเมื่อวานสักครึ่งหนึ่งถ้าใครอยู่โซนอีสานนะเมื่อวาน 80% วันนี้ลดลงหน่อยค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะมาที่ครม.กันหน่อยค่ะครม.ไฟเขียวฐานข้อมูลแบล็คลิสต์นะคะที่เรื่องของการโกงสอบราชการบรรจุไล่ออกแล้วนะคะแล้วก็ฟันว่าจะต้องมีวินัยร้ายแรงเตรียมออกกฎหมายเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็เอาผิดทั้งขบวนการค่ะเรื่องนี้เองค่ะครม.เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยมีมติเห็นชอบแล้วก็รับทราบตามที่สำนักงานกพ.นั้นเสนอเข้าไปค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะมาฟังกันค่ะกำหนดให้ผู้ทุจริตในการสอบภาคก.เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการพร้อมทั้งเพิกถอนหนังสือรับรองผู้รับรองผลการสอบภาคก.ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงนะคะก่อนการบรรจุเข้ารับราชการก็ให้ออกจากราชการโดยพลันค่ะแต่ถ้าหากว่าทุจริตเกิดขึ้นหลังจากบรรจุเข้ารับราชการแล้วถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ไล่ออกค่ะจากราชการสถานเดียวต่อมาคือการจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมเพื่อที่จะจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการขึ้นมานะคะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลนั้นของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ค่ะแผนการดำเนินการ3ระยะก็คือจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นจะอยู่ที่เวลา1ปีค่ะก็จะมีการออกหลักเกณฑ์วิธีการในการกำหนดให้ผู้ลักษณะต้องห้ามและมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยส่วนระยะกลางนะคะภายใน3ปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนการสอบภาคก.เป็นตัวอย่างรูปแบบเดียวนะคะแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะส่วนระยะที่สุดท้ายจะเป็นระยะที่ระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยภายในเวลา5ปีซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงแล้วก็ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะพร้อมทั้งให้สามารถที่จะเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ครม.ได้ไฟเขียวออกมาแล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลแบล็คลิสต์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีฐานข้อมูลกลางอยู
1: ่
0: หน่วยงานไหนที่เปิดสอบราชการก็จะได้เช็คว่าใครที่เคยทุจริตการสอบเพราะฉะนั้นคุณทำผิดครั้งเดียวอนาคตคุณหมดสิ้นเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอบราชการอีกแล้วอย่าทำผิดดีที่สุดนะคะ
1: ค่ะ มาดูเรื่องของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ร่วมมือกันกับทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจับมือกันแถลงการขับเคลื่อนด้านของนโยบายการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขามีเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้เพื่อที่จะบูรณาการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง7เรื่องสำคัญ7เรื่องสำคัญที่เขาทำ MOU ร่วมกันก็คือ1การคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชื่อมระบบ Taffy Endo ที่จะรับแจ้งแล้วก็ส่งต่อความรุนแรงพร้อมจัดทีมสหวิชาชีพร่วมกันนะคะแต่งตั้งการ ขออภัยค่ะตรวจสอบ ข้อเท็จจริงจนถึงการเยียวยาฟื้นฟู2ค่ะสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะห์ร่วมกันแก้ไขจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาค่ะเพื่อให้เด็กนั้นดูให้ได้รับการดูแลของพม.ให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นภาระเพิ่มเติม3ค่ะเรื่องของการศึกษาก็สำหรับเด็กเร่ร่อนแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่จะเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ใช้ในรูปแบบของการเรียนที่ยืดหยุ่นหรือว่าการจัดตั้งการศึกษาตามมาตราที่12สำหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมเข้าเรียนตามปกติในนโยบายที่4ค่ะก็คือการศึกษาพิเศษให้เรียนร่วมกันสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนร่วมกันนะครูล่ามสื่อแล้วก็อุปกรณ์เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงของมนุษย์เองสาธารณสุขด้วยให้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ5ค่ะเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกับกำหนดมาตรฐานและความรับผิดชอบของเด็กในแต่ละช่วงวัยเชื่อมกับข้อมูลตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ศึกษาแนวทางสนับสนุนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์เยาวชนเด็กเล็กอย่างเท่าเทียมในส่วนที่6นะคะการดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบเพราะความยากจนการว่างงานการย้ายถิ่นและความรุนแรงในครอบครัวโดยแก้ไขทั้งเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจิตตามแนวทางนะคะ7ค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุบูรณาการร่วมมือกันระหว่างพม.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้ศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษาและก็ศูนย์ Fix It Center จำนวน433แห่งทั่วประเทศไปซ่อมแซมบ้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะพร้อมที่จะไปสร้างประสบการณ์ทำงานจริงแล้วก็รายได้ให้แก่นักศึกษาด้วยค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ2กระทรวงก็กำลังผนึกกำลังกันนะคะความร่วมมือสำคัญ7เรื่องที่คุณแอลได้เล่าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ใน3ควิกวินที่สำคัญที่สามารถทำได้เลยในปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะ 6:58 นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ติดตามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็น